0: ไง
1: ฉันบอกแล้วเขาบอกว้าวฉันบอกโย่
2: ใครเชิญหนูฟันดาบมาด้วย
1: หนูเหรอนี่มันแฮมสเตอร์ผูกพันกันลึกซึ้งและเกลียดชังกันแบบเข้ากระดูกดำคำคมในหนังสือ
3: พวกนี้มาได้ไงอ่ะหนังสือโล่งโจ้งเลย
2: หมึกจากในหนังสือได้สัมผัสกับพื้นผิวของดวงดาว
4: เมื่อหมึกได้สัมผัสกับพื้นผิวดาวสเก็ต
2: ชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้น
5: นายไม่รอดแน
3: ่หยุด
5: ฮะ
3: โอเคสวัสดีฉันผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผูกมิตรขอแนะนำให้ชวนกันไปนั่งเมาส์กันฉันรู้มันยากแต่การสื่อสารคือสิ่งสำคัญ
6: ถึงเป็นใครกันน่ะ
4: เราเด็กดาวโลกและพวกนี้คือยูดูเดิ้ล
2: ดาวสเก็ตยินดีต้อนรับอ
1: าจจะดูหน้าตาแปลกๆนะแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนนิสัยดีขอบอกเลย
6: หนังสือเราหลุดพ้นจากเรื่องน้ำเน่าในหนังสือแล้ว
7: เรากำหนดชะตาตัวเองได้นะบอกฉันมาสิเด็กประหลาดในกลุ่มพวกเธอใครฉลาดที่สุดล่ะ
4: คนนั้นก็ต้องเป็นมิสนูเดิ้ล
2: ถูกต้องฉันเป็นอัจฉริยะพอๆกับคิมเบอรี
7: ่สมองนั่นเป็นของฉันเธอจะต้องช่วยฉันให้ฉันได้ครองโลก
4: เฮ้ hey, เอานูเดิ้ลของฉันคืนมา
7: ฉันไปก่อนละอย่าตามฉันมานะไม่อย่างนั้นฉันจะบี้สมองนี้ให้เละเป็นเจลแล้วก็เอามาเป็นลิปมันแทน
6: อีโก้ของนายทำให้นายหน้ามืดตามัว
4: มิสนูเดิ้ลแฮมสเตอร์นั้นจับมิสนูเดิ้ลไป
6: ฉันจะไล่ล่ามันเหมือนแมลงสาบและขยี้มันให้เละ
3: เอลฟาคิระฉันคิดว่าหาทางคืนดีกับแฮมกูอีกรอบเถอะนะ
6: ในหนังสือการ์ตูนเราสู้กันแล้วก็ดีกันทะเลาะกันวนไปวนมาแต่ตอนนี้เราหลุดออกมาแล้วดาวดวงนี้ไม่มีที่สำหรับแฮมสเตอร์สองตัว
8: คุณฟาคิระนี่ไม่ใช่เวลามาสู้กันนี่อาจเป็นเวลาช่วยคน
1: เราไม่รู้ว่าแฮมกูพามิสดูเดิ้ลไปไหน
6: ฉันรู้ว่าแฮมกูไปไหนมันพาเด็กคนนั้นไปที่หอคอย
9: ก็วาดยูดูเดิ้ลอีกตัวสิแทนที่จะวาดสมองก็วาดรูปของลูกลิงหรือรองเท้าสวยๆไงฉันก็แค่เสนอแนะ
6: ป่านี้มันอันตรายต้นไม้เป็นปีศาจพวกเธอควรกลับไป
10: ไปช่วยยูดูเดิ้ล
11: ไปไป
6: ได้งั้นก็ตามใจ
3: ต้นไม้ประหลาด
12: อลิซว่าว่าเธอไม่จริงใจ
3: เธอว่าฉันไม่จริงใจเหรอว่าฉันน่ะคนจริงใจสุดๆแล้ว
9: หืม
1: หิวแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าไข่ม้วนดีกว่าร
13: ู้ไหมอะไรที่อร่อยสุดฮอตดอกราดซอสช่ำๆไง
8: ฉันรู้นายมาเพื่อทำภารกิจแต่ว่าฉันสนุกมากๆเลยอ่ะ
1: ช่ำช่ำซอสฮอตดอกโอ้ช่ำช่ำมัม
4: ขอบคุณนะที่จะไปช่วยมิสนูโดเป็นเพื่อนเรา
6: ฉันมีภารกิจต้องไปปราบแฮมกูไม่ได้สนเจ้าก้อนสมองนั่นหรอก
8: จะต้องไปเกลียดเพ
1: ื่อ
8: น
1: ดี
3: ฉันเลิกคบเธอแล้ววาลารี่
9: ก็เหอะอลิสฉันไม่ได้ว่าเธอเฟกฉันแค่คิดว่าเธอเพี้ยน
6: มันคือเสียงกระซิบจากต้นไม้ปีศาจพวกมันโกหกหลอกลวงต้องสู้มันด้วยความกล้าหาญและต้องกล้าแกร่งเราต้อง
4: ทุกๆคนเปิดเพลงให้ดังกระหึ่ม
6: ตามสะดวกแล้วกัน
1: โหสะพานข้ามหุบเหวเหมือนในการ์ตูนเลย
9: ก็ดูไม่เห็นจะยากเลยแค่เดินข้ามสะพานไปเท่านั้นน่ะ
6: เดี๋ยวทุกคนรีบปิดตาไว้นั่นกรีมปีเปอร์อย่าไปมองมัน
9: นายน่ะไม่ต้องมาสั่งฉัน
14: ข้าคือกริมปิปเปอร์เฝ้าสะพานนี้จะผ่านทางพวกเจ้าต้องตอบคำถามก่อนว่าข้ามีลูกตากี่ดวง
3: ของแค่นี้มันนับง่ายง่ายตาอัปลักษณ์หนึ่งตาอัปลักษณ์สองเหรอ

0: มันเป็นกลลวงเรามองกลิ่นปิเปอร์ตรงๆไม่ได้เราจะกลายเป็นเยลลี่มะนาว
1: เอ๊ะนั่นมันของหวานของรุ่นคุณย่า
2: แต่เราต้องนับลูกตาถ้าอยากไปตามหามิสนูเดิลเ
1: ฮ้เดี๋ยวฉันลุยเองระวังนะยิ้มหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นายมีตา12ดวงปิ๊ปเปอร
3: ์เป็นคำตอบที่ถูกบ้าเลยเนี่ย
4: โอเคเมื่อกี้มันแหวะมากเลย
0: ต้องขอชมว่าพวกเธอกล้าหาญมาก
1: แฮมกูทาวเวอร์สุดยอดเลย
0: แฮมกูได้เวลาออกมาดวลกันแล
5: ้
0: ว
5: เวลาแบบนี้เฟอร์คิระเป็นเวลาที่แฮมสเตอร์ควรจะดวลแซ่กัน
0: ได้ใช้แซ่ฟาดกันจนตายไปข้าง
5: ย่าเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยย่าย่าว้าว
1: มันมากเลย
2: อลิสคราวหน้าถ้าจะมาเยี่ยมอย่าเอาคิมกับลีโอมาได้ปะเคมมิสนูเดิลปลอดภัยใช่ไหมฉันอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจเดี๋ยวฉันไปช่วยจะขึ้นยังไงอะ
6: ฉันมีไอเดียแล้วโยนสีเมจิกมาฉันวาดผมยาวๆบนหัวฉัน
2: ทำไมอะ
6: ให้เธอปีนขึ้นหอคอยไง
2: มิสนูเดิลมิสนูเดิลปล่อยผมลงมาได้เลย
5: นายมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยเฟอร์คิระ
0: นายพูดเสียงดังในโรงหนัง
5: นายมันก็ดีแต่ขี้โม้เท่านั้นแหละ
0: นายยืมเสื้อคนอื่นมาใส่แล้วก็ไม่ยอมคืน
5: นี่ย่าเฮ้ยย่า
1: ไม่เหรอ
5: เฮ้ย
1: ฉันรับเอง
2: มิสนูเดิลตัวเธอซีดแล
6: ้
2: ว
6: เวลาใกล้จะหมดแล้วล่ะ
5: แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะ
0: ฉันไม่รู้หรอกแฮมกู
7: พวกเราคือยูดูเดิลตอนนี้พวกคุณก็เหมือนกันมันเริ่มปกติตัวเราซีดลงแล้วเพื่อนดาวโลกจะกลับมาวาดให้ใหม
5: ่ฉันกลัวจังเลยเฟอร์คิระ
0: แฮมกู
5: ฉันก็ขอโทษนะ
2: คราวนี้นะอลิสสัญญานะขอแค่คัพเค้กอย่างเดียวพอผจญภัยไม่เอาแล้วนะ
4: ฉันจะพยายามนะวาลารี่
2: ถ่ายรูปเร็วๆเลย
4: ทุกคนพูดผจญภัยสุดมัน
8: ผจญภัยสุดมัน
7: ลาก่อนเด็กดาวโลก
1: โอเคเจอกันไว้เจอเขานะ
2: กดแชร์

0: ความสามารถของพวกนินจาเพชฌฆาตได้หลุดออกมาเป็นข้อมูลให้เรนเจอร์สลงพื้นที่ตรวจสอบว่ากันว่าเจ้านินจาพวกนี้มีความว่องไวและใช้ร่างกายของพวกมันในการสังหารศัตรูได้ทำให้ร่างกายของเหยื่อกลายเป็นอัมพาตในทันทีนินจาฝีมือร้ายกาจพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติหรือไม่ฝากเหล่าสปายเรนเจอร์สไปไขความลับมาให้ได
1: ้หานินจาปะ
2: ใช่
1: แบบถ้าโดนตัวแล้วอาจจะถึงตายเลย
3: โดนตัวถึงตายเลยเหรอ
1: ครับ

0: ถวนี้นะ
1: อยู่ตรงนี
2: ้น้องๆบอกว่าอยู่แถวนี้แต่มันเขียนว่าศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีนินจาได้ยังไง
1: นั่นเลยครับมันต้องอยู่แบบพวกแบบพวกบ้านญี่ปุ่นนินจาหรือเปล่า
2: เออถูกถ้าเป็นนินจามันต้องเป็นญี่ปุ่น
3: อาจจะใส่ผ้าพวกหัวหรือเปล่า
2: ตัวดำๆ
0: ใกล้แล้วจะใกล้ถึงแล้วนะคะ
3: เรารีบไปกันไหม
1: มองดูรอบๆ
2: เฮ
1: ้
2: ย
1: เฮ้ยอะไรครับ
2: นั่นไงพี่เห็นมี2คน
3: อาจจะเป็นนินจาหรือเปล่าม
2: ีผ้าพันคอด้วย
1: แต่เราย่องมา
0: เป็นนินจาเปล่าเนี่ยมีอาวุธหรือเปล่า
1: พี่มีหรือเปล่า
3: พี่ระวังก่อนถอยๆก่อนถอยก่อนเขาอาจจะมีอาวุธซ่อนอยู
2: ่เด็กใจเย็นๆดูแล้วเนี่ยตัวก็เท่าพวกเราเลยนะ
1: ไม่น่ามีอาวุธ
2: ไม่น่ามีอาวุธหรอก
1: ครับ
2: เออ
1: แล้วนินจาเพชฌฆาตคืออะไรอ่ะ
4: นินจาไม่มีมีแต่เพชฌฆาตมีนะ
0: แล้วเพชฌฆาตเนี่ยมันต้องมีอาวุธแน่ๆเลยใช่ไหม
4: มีแต่มันอยู่ที่ปากมัน
1: โอ้ปากมัน
3: แล้วจะเป็นยังไง
1: เออนั่นน่ะสิ
5: ตัวนี้เป็นมวลเพชฌฆาต
1: อ๋อนี่มวลเพชฌฆาต
2: มวลเพชฌฆาต
3: เราไม่ใช่คนเหรอเนี่ย
1: เออนั่นน่ะสิ
3: หรือว่าจะเป็น
1: อันนั้นอะไรอ่ะ
3: คนหน้าคน
4: นี่ไงมวลพิฆาต
1: พิฆาต
2: โอ้มวล
1: ละ
2: อย่างนะมวลเพชฌฆาต
1: อันนี้
3: ทำเราถึงตายได้เหร
1: อนั่นน่ะสิแสดงว่าปากมันอาจจะมีแบบมีพิษร้ายแรงก็ได
0: ้อ๋อง
3: ั้นเราต้องระวังนะเนี่ย
2: ก็ต้องลองดูใกล้ๆเนี่ยตัวที่มันเนี่ย
1: ไอ้ปากมันก็ดูเหมือนมีลิ้นยาวๆป่ะ
2: โอ้โหดูดิโอ้ยมันมีปากมันมีอาวุธจริงด้วยอ่ะโอ้ยทุกคนครับพี่เพชรกับเรนเจอร์เจอแล้วล่ะครับนินจาไม่ได้มีเวทมนต์คาถาไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นครับนินจาเนี่ยไม่ใช่คนครับแต่ว่ามันเป็นแมลงแบบนี้ทำไมถึงเรียกว่านินจาล่ะครับมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยทำไมถึงต้องเลี้ยงไว้เยอะแยะขนาดนี้และมันจะอันตรายต่อพวกเรามั้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับเราไปล้วงความลับของเจ้านินจากลุ่มใหญ่นี้กันดีกว่าครับ
6: รู้กันหรือเปล่าว่าเจ้าแมลงนินจา2ตัวนี้แม้จะคล้ายกันมากแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนี่คือมวลเพชฌฆาตบอกเลยว่าเจ้าพวกนี้เป็นนินจาสายโหดดุเดือดทำอะไรแบบรอบคอบมักจะสังหารเหยื่อและจัดการเหยื่อเพียงตัวเดียวได้สบายสบายส่วนเจ้าตัวนี้มวลพิฆาตเป็นนินจาที่ขึ้นชื่อเรื่องความว่องไวมักจะทำงานกันแบบทีมเวิร์กสังหารเหยื่อหรือคู่ต่อสู้โดยใช้ความว่องไวและทำงานกันเป็นทีมในการจู่โจมส่วนสิ่งที่คล้ายกันมากที่สุดก็คือการทำลายเหยื่อพวกมันมักจะใช้ปากแหลมคล้ายคมดาบของตัวเองในการแทงเหยื่อและปล่อยสารพิษเข้าไปในตัวเหยื่อให้หยุดการเคลื่อนไหวเจ้าสองตัวนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะเพราะมันมีนิสัยเกรียบกราดและเป็นนินจายอดนักสู้กันทั้งคู่ทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมสังกัดเดียวกันได้เด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็งานนี้จบไม่สวยแน
0: ่อุ้ยเปิดมาม
1: ีหลายสีเลย
3: มันมีหลายสีมันหลายชนิดหรือเปล่า
2: ไอ้นี่ตัวใหญ่
1: ตัวแดงๆหูยตัวใหญ่มาก
2: อันนี้ตัวใหญ่เลย
1: หน้าตรงปาก
0: หน้าตาแบบ
1: ใช่
0: ต่างกันมาก
1: ปากมันมีอะไรยื่นออกมา
2: แล้วอย่างเงี้ยคือเราเอาหนอนมาทำอะไรอะครับ
4: ให้เป็นอาหารน้องครับ
3: โอ
0: ้แล้วที่บอกว่าปากเนี่ยมันเป็นอาวุธมันเป็นอาวุธยังไงอ
4: ่
0: ะ
4: เดี๋ยวจะแสดงให้ดู
1: มาดูอันนั้นหนอนอะไร
4: หนอนแว็ก
2: หนอนแว็กโอ้หนอนแว็กเอาแวนเป็นอาหารให้กับพวกตัวนี้หรอ
4: กินแล้วตัวนี้กินแล้ว
3: เหมือนกันเลยนะสองอันเนี้ยเหมือนเขาใช้ปากแทน
1: กินแล้วดูมันตัวแข็งเลย
3: อู้เอ้ย
1: นี่มันยังขยับได้อยู
0: ่คล้ายๆอยู
4: ่แมลงที่เรนเจอร์จะได้เจอวันนี้คือมวลเพชฌฆาตกับมวลพิฆาตครับเป็นแมลงที่ช่วยกำจัดศัตรูพืช
5: มวลพิฆาตกับมวลเพชฌฆาตต่างกันตรงที่ขนาดของ2ตัวนี้มันจะต่างกันค่ะมวลพิฆาตมันจะตัวเล็กกว่าส่วนมวลเพชฌฆาตมันจะตัวใหญ่กว่าค่ะหนูคิดว่าที่มันเป็นนินจาได้เพราะว่ามันทําให้เป็นอัมพาตได้ค่ะ
4: น้องมีปากที่เป็นเข็มครับเวลาเจาะเข้าไปเขาจะพ่นสารพิษก่อนให้หนอนเป็นอัมพาตและหลังจากนั้นจะค่อยดูดกินของเหลวในตัวหนอนครับสำหรับผมคิดว่าการเลี้ยงมวลเพชฌฆาตกับมวลพิฆาตยากครับเพราะว่าถ้าหากว่าที่บ้านเราไม่มีหนอนให้น้องไปกินนั้นน้องก็จะตายครับถ้าตอนแรกผมเจอน้องผมจะเข้าใจว่าน้องเป็นมดแดงครับแต่ตอนนี้รู้แล้วจะแยกออกจากปากของน้องครับที่นี่คือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรีครับการที่มีศูนย์นี้ดีตรงที่ว่าเกษตรกร

0: ไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อสารเคมีมาพ่นในแปลงครับ
1: ศูนย์ที่นี่ก็จะเลี้ยงพวกแมลงดีๆส่งให้เกษตรกรครับ
2: อ่ะเด็กๆถ้างั้นเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าเดาด้วยว่าอันไหนคือไข่ของมวลเพชฌฆาตอันไหนคือไข่ของมวลพิฆาตเราจะใช้กล้องนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วเราก็สามารถส่องยังไงได้บ้างครับ
3: ว่าโ
1: อ้ย
3: หนึ่งเหมือนเป็นเม็ด
1: เป็นเม
3: ็
1: ด
3: เม็ดกลมๆแบบสะท้อนแสงอะ
1: เงา
3: ๆใช่เงา
4: ๆเงาๆสีเทาๆ
3: สีเทาๆ
2: อันลองดูอีก
1: ตัวหนึ่งมันอาจจะแตกต่าง
3: ลองขยับลองขยับมันมีแบบฟองๆอะไรด้วยแต่ก็คล้ายๆกันมันเป็นสีเทาเหมือนกัน
5: จะเหมือนอันนี้มันจะแบบผมคิดว่าไข่ที่ไม่มีเมือกนะครับน่าจะเป็นของมวลเพชฌฆาตครับเพราะว่าดูเม็ดใหญ่กว่าอันที่มีเมือกครับ
1: ส่วนหนูคิดว่าไข่ที่มีเมือกน่าจะเป็นของมวลเพชฌฆาตค่ะเพราะว่าไข่มันดูสีแดงมันเหมือนกับตัวเลยค่ะ
3: ว่าน่าจะอันนี
2: ้น่าจะไหน
3: อันนี้เพราะว่ามันคิดว่ามวลเพชฌฆาตมันน่าจะออกไข่เยอะกว่า
2: ก็คือตัวไข่ที่มันออกสีเงินๆตรงนี้เนาะเป็นเพชฌฆาตแล้วก็อันเนี้ยก็คือตัวของที่มีเมือกเนี่ยก็คือไข่ของมวลพิฆาต
3: และสีมันก็คล้ายๆกับมวลพิฆาตด้วยอาจจะเป็นของมวลพิฆาต
2: เสียงแตกนะเสียงแตกนะถ้างั้นก็เดี๋ยวให้หนูเฉลยได้ไหมคะว่าอันไหนคือไข่ของมวลพิฆาตอันไหนไข่ของมวลเพชฌฆาตคะ
1: อันนี้เป็นไข่ของมวลพิฆาตค่ะ
2: ก็คือที่ไม่มีเมือกคือไข่ของมวล
1: พิฆาต
2: พิฆาตนะแล้วก็อีกไข่นึงคือไข่ของมวลอะไรคะ
1: ไข่ของมวลเพชฌฆาตค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าที่มีเมือกคือมวลเพชฌฆาตถ้าไม่มีเมือกคือมวลพิฆาต
3: แล้วทำไมต้องเลี้ยงมวลพิฆาตกับมวลเพชฌฆาตเนี่ยไว้เยอะขนาดนี้ไว้กำจัดหนอนหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่าในสวนจะมีตัวหนอนอยู่ที่มากินพืชซึ่งสารเคมีเนี่ยมันมีพิษต่อเราการที่มีมวลเพชฌฆาตกับมวลพิฆาตเนี่ยจะมาช่วยกำจัดหนอนไม่ต้องใช้สารเคมี
3: กำจัดหนอนไม่ใช้สารเคม
2: ีแล้วแสดงว่ามันก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: คนจับได้
0: จับได้แต่อย่าไปบดน้อง
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
7: เอาดีนี่หยิบให้พี่จังหน่อยแล้ว
2: โอ้โหนี่เอาอะไรมาเยอะแยะเลยครับเนี่ย
6: อ๋ออันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการใช้ย้ายไข่ของมวลทั้งสองชนิดนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีคือน้องๆจะต้องมีเล็บค่ะ
2: มีไหมเด็กๆตัดเล็บกันมาไหม
3: ตัดมาครับ
6: ตัดมาหมดเลย
3: พอมีอยู่บ้าง
6: ก็เราก็จะใช้เล็บเนาะค่อยๆช้อนเข้าไปใช้นิ้วโป้งประคองเนาะแล้วก็แกะออกมาค่ะ
2: อ่ะเด็กๆลุยเลยลุยเลยเล็บนะเล็บนะ
6: ใช้
3: มันต้องดันออกมานี่ได้มันต้องแกะให้ได้เป็นแผ
5: ่
3: น
5: ไม่ธรรมดาม
1: ันติด
3: ใช้นี่ได้ไหม
6: ต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะใช้สำลีชุบน้ำเนาะนี่ค่ะพี่เตรียมไว้ให้ละใส่ไว้ในกล่องนะคะสำหรับสำลีชุบน้ำเนี่ยก็จะใช้เป็นสถานที่ให้ความชื้นกับเด็กๆเมื่อน้องเขาฟักขึ้นมาค่ะ
1: แต่เกนะคะพี่จังเขาสอนการแกะไข่ไว้ว่าเราจะต้องใช้เล็บนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่อยๆแกะไข่ออกมาเป็นแผ่นค่ะ
3: แต่ว่าถ้าเราใช้อย่างอื่นในการแกะไข่เนี่ยมันก็อาจจะมีการเสียหายของไข่ได้เพราะว่านิ้วของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาที่สุดแล้วครับ
5: ผมคิดว่าการเลี้ยงมวลพิฆาตและมวลพิฆาตมาครับทั้งวันนะครับผมคิดว่าการแกะไข่ออกมาครับเพื่อจะใส่ในแผงใหม่นะครับมันยากที่สุดครับเพราะว่าการแกะนะครับเราต้องระวังไม่ให้ไข่แตกครับผมซึ่งผมไม่สามารถทำได้ครับ
1: มวลเพชฌฆาตกับมวลพิฆาตนะคะจะช่วยลดหนอนในไร่นาโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงค่ะ
2: วงจรชีวิตของมวลพิฆาตและมวลเพชฌฆาตจะเริ่มจากตัวโตเต็มวัยและจะเลือกคู่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีปากหนามแหลมยื่นออกมาพร้อมที่จะจัดการศัตรูได้เมื่อผสมพันธุ์แล้วพวกมันก็จะวางไข่เป็นกลุ่มจำนวนหลายร้อยใบไข่ของพวกมันจะเกาะอยู่ด้วยกันจนเริ่มเปลี่ยนสีไปตามระยะเวลาเป็นสัญญาณว่าพวกมันพร้อมที่จะฟักออกมาแล้วและเมื่อพวกมันฟักออกมาจากไข่ช่วงอายุของพวกมันจะมีทั้งหมด5ช่วงวัยแถมมวลพิฆาตและมวลเพชฌฆาตก็จะสามารถกำจัดศัตรูได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะนี่แหละครับคือสัญชาตญาณของแมลงนักล่าเจ๋งสุดๆไปเลย
8: เดินทางเข้าไปสำรวจในโลกเล็กจิ๋วของแมลงที่เต็มไปด้วยเหล่าเพชฌฆาตที่มีพลังร้ายกาจเจ้าแมลงนักล่า3ตัวนี้แมลงหางหนีบที่มีหางแหลมคม

0: สแตนเบียนบราคอนโอ้โหชื่อเท่แล้วก็เจ้าแมลงช้างที่หลบซ่อนอยู่ในใบไม้และซ่อนอยู่ในหลุมทรายลองสังเกตพวกมันใกล้ๆแล้วมาดูกันดูสิว่าแมลงตัวไหนคือแมลงกินแมลงที่กำจัดศัตรูพืชได้มาเริ่มกันที่แมลงหางหนีบตัวยาวชอบอาศัยอยู่ในพื้นดินนุ่มๆมีปลายหางยาวเหมือนกันไกหรือแหนบเอาไว้ใช้ต่อสู้ตัวนี้จะเป็นแมลงนักล่าได้หรือไม่ต่อด้วยเจ้าแมลงช้างนักพรางตัวหาไม่เจอเด้เจ้าแมลงพวกนี้เนี่ยพรางตัวเนียนๆไปกับสภาพแวดล้อมซ่อนอยู่ในหลุมทรายเพื่อดักอาหารหรือซ่อนอยู่ในใบไม้ใกล้กับอาหารของพวกมันมาสังเกตเจ้าแมลงตัวจิ๋วตัวนี้กันก่อนแตนเบียนบราคอนชื่อสุดจะเท่พวกมันมีขนาดเล็กกว่าแตนทั่วไปบินเก่งว่องไวดูไปเนี่ยเหมือนพวกมดมีปีกไหมมาดูการกินอาหารของพวกมันไปพร้อมกันเลยเจ้าหางหนีบแงบพวกมันกินเพลี้ยอ่อนหรือว่าหนอนตัวเล็กๆได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์พืชไร่อย่างอ้อยและก็ข้าวโพดเจ้าแมลงช้างนักพรางตัวสร้างกับดักจับแมลงขนาดเล็กและเพลี้ยแป้งแบกเอาไว้บนหลังพวกมันช่วยกำจัดเพลี้ยในสวนผักได้เป็นอย่างดีเจ้าแตนเบียนตัวนี้ความโหดของมันคือกินหนอนศัตรูพืชยังไม่พอพวกมันยังสามารถทำให้หนอนกลายเป็นอัมพาตและก็วางไข่เอาไว้ในตัวหนอนพอตัวอ่อนของแตนเบียนฟักออกมาก็จะดูดน้ำในตัวหนอนกินจนหนอนตายอ่ะร้ายกาจจัดๆสรุปว่าพวกมันทั้ง3ตัวเนี่ยคือแมลงกินแมลงครับที่ช่วยกำจัดศัตรูพืชได้นี่แหละความมหัศจรรย์ของโลกแมลงรู้แบบนี้แล้วสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงอ่ะก็ไม่จำเป็นแล้วใช่ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันตายกันหมดนะ
1: เจ้านินจาเพชรฆาตทั้ง2ชนิดเป็นแมลงที่มีค่าต่อเกษตรกรช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายได้การช่วยขยายพันธุ์ของพวกมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากดังนั้นภารกิจของเหล่า Spy Rangers ในวันนี้คือการช่วยกันคัดแยกหาตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดโดยการคัดแยกจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของแมลงให้พร้อมนำไปใช้งานต่อได้นี่แหละหน้าที่ของเหล่า Spy Rangers ในวันนี้ทำให้เต็มที่เลยนะ
2: อาจจะต้องเทรน AI ก่อนไหม
3: ได้อาจจะถามว่าแบบรับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงให้หน่อย
4: เรื่องมวลเพชรฆาตกับมวลพิฆาต
3: แต่ละชนิดแยกเพศยังไง
4: ลองถ่ายรูปแล้วให้ AI เขียนให้ไหม
3: ได้ถ่ายรูป
4: ขี้พี่ขาขี้พี่ขา
5: แถวขา
2: ใช่ได้ไหม
5: ได้

0: ้ได้ข้อมูลยัง
1: ได้แล้ว
0: นี
1: ่วิธีแยกหมวดเพชรฆาตงั้นเราเอาข้อมูลทั้ง2 AI เนี่ยมาสรุปกันก่อนว่าจะเอาวิธีไหน
2: แล้วปกติธันวาแยกเพศยังไง
3: ดูที่ขนาดและตรงท้องถ้าเป็นมวลพิฆาตจะมีตัว T อยู่ตรงป้องสุดท้ายถ้าเป็นมวลเพชฌฆาตตัวเมียจะตูดแหลมกว่าตัวผู้และขนาดจะใหญ่กว่าง
0: ั้นเอางี้เราปล่อยให้ธันวาเนี่ยเขียนข้อมูลไปแล้วเสร็จแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อน
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราเก็บของก่อนจะได้ไม่กิกอ่ะ
0: ได้โอเคเราจะทำของมวลพิฆาตก่อนใช่ไหม
1: โอเค
2: แค่นี้ก็ความมั้ยมันเดินเร็วมากเลย
0: โอเคเราค่อยๆออกมา
2: อันนี้น่าจะตัวน้อย
1: ตัวเมียมีทีตรงปลายท้อง
2: ระวัง
0: โอเค
1: วาง
0: เราจะทำไงดีอันเราขี้ไว้ก็ได้นะจริงๆอ่ะ
2: ไม่น่าได้นะไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่สมบูรณ์
0: จับมือแล้วก็ได้
1: เห็นแล้วเนี่ยอ่ะตกแล้วดูดิ
2: ตัวทีต้องดูตรงไหน
1: ตรงไหน
2: ใช่ไหมตรงนี้เป็นตัวทีหรือเปล่าใช่
1: ใส่เพศเมียลงไป
2: ปิดฝาไว้ก่อน
1: เรียบร้อยได้ตัวนึงแล้วเนี่ย
2: ส่องระหว่างอีกคน
1: อ่ะโฟกัสหน่อย
2: ไม่มีตัวผู
1: ้ไม่มีทีใช่ไหม
2: ตัวผู
1: ้ไม่มีแล้วว่าเพศผู้เอาใส่ได้เลย
2: กล่องแล้วเราหาตัวต่อไปเลยนะ
1: ใส่ได้เรียบร้อยได้กล่องนึงแล้ว
2: มันไม่เอาขึ้นมา
0: อันนี้กล่องใส่มวลเพชรฆาตอ่ะ
3: มีตัวอ่อนด้วยมีตัว
2: อันนี้ไม่มีตัวที
3: เพศผู้
2: ข
3: ุดหลังเต็มเลยเปิดเลยไหมล่ะ
0: โอเค

0: ฉลาดถือนิ่งถือนิ่ง
1: มันไม่มันแหลม
2: มันอ่ะไม่นิ่ง
1: มันแหลมแหลมแหลมแหลมเพศผู้อ
2: ่ะแหลม
1: อ
2: ัน
1: นี้ตัวผู้
2: ตัวผู้นี่เป็นตัวผู้
0: แล้วจะหาตัวเมีย
3: ปิดตัวเมีย
2: ปิดเลยปิดเลย
1: อันนี้น่าผู้อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะ
2: ภารกิจของวันนี้นะครับพวกเราจะต้องจับคู่เพศนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียของแต่ละชนิดนะครับทั้งเพชฌฆาตแล้วก็พิฆาตเลยครับ
4: ตรงส่วนของมวลพิฆาตนะครับมันจะมีตัวทีอยู่ตรงปลายท้องครับและขนาดตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ส่วนมวลเพชฌฆาตตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้และตูดของตัวเมียจะแหลมกว่าตัวผู้ครับ
2: การใช้ AI นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่หลากหลายและจากหลายๆแหล่งนะครับมารวมกันแต่ว่าบางทีครับการข้อมูลพวกนี้อาจจะแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับเราก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่เคยเห็นตัวจริงอยู่ด้วยครับอย่างเช่นทันรานั่นเองครับ
1: ตอนแรกที่ใช้ที่ชี้เพราะว่ายังไม่รู้วิธีจับแบบมือให้เบามือลงค่ะ
5: การจับหัวหันตูดแมลงขึ้นทำให้แมลงเนี่ยไม่เจ็บแล้วก็อาจจะช่วยให้เราเห็นเนี่ยตูดได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
6: จากลองตรวจสอบดูหน่อยฮะ
7: ได้ค่ะมวลเพชฌฆาตนะคะกล่องแรกค่ะตัวแรกอันนี้เพศผู้นะคะปลายท้องมนเนาะถูกต้องค่ะตัวที่2เพศเมียถูกต้องค่ะตัวนี้ปลายส่วนท้องจะแหลมออกมานะคะกล่องสุดท้ายของมวลเพชฌฆาตนะคะ
8: คร
7: ับ
8: ผม
7: ตัวแรกเพศเมียถูกต้องตัวนี้ล่ะลุ้นนะถูกไหม
6: เพศผู้ถูกไหมฮะ
7: เพศผู้ถูกต้อง
8: มวลพิฆาต
3: ไม่ค่อยมั่นใจละ
7: ไม่มั่นใจ
8: ต้องลองดูครับ
7: ลองดูเนาะกล่องแรกนะ
8: ครับ
7: กล่องแรกนะคะ
3: มั่นใจครับ
7: มีตัวทีไหมคะ
6: มีไห
3: ม
6: มีเล็กๆ
3: มี
6: ตรงนี
3: ้ครับ
7: มีเล็กๆเนาะตัวที่2ค่ะ
6: มีป่ะ
3: มี
7: เล่น
6: นั่นไงตัวเมีย
7: ตัวเมียทั้งคู่ตัวแรกค่ะเพศ
6: ผู้
7: เลยตัวสุดท้ายเนาะ
6: เมีย
7: ทั้ง2ทีมเนาะวันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีพลาดไป1กล่องไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ
8: ปรบมือกับตัวเองหน่อยครับเก่งมาก
9: จากการทำภารกิจคัดแยกพ่อแม่พันธุ์แมลงทั้ง2ชนิดในวันนี้ทำให้เราได้รู้แล้วว่า AI เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีแต่ต้องเลือกใช้อย่างรอบคอบเพราะเราอาจได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่รู้ข้อมูลคอยให้คำปรึกษาร่วมด้วยการสังเกตเพศของมวลพิฆาตและมวลเพชฌฆาตต้องดูให้ชัดเจนต้องจับพวกมันแบบเบามือเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเจ้าแมลงหากฝึกฝนเพิ่มอีกสักนิดรับรองว่าเหล่าเรนเจอร์สอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผสมพันธุ์แมลงที่แสนมีคุณค่าเหล่านี้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
8: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้มวลเพชฌฆาตและมวลพิฆาตมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรบ้างส่งคำอธิบายของน้องๆขมวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่ถูกต้องโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
3: เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ
6: ตะกั่วแตนตัวอะไรอ่ะ
3: ตะกั่วแตน
6: นั่นและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยค้นและไประดมกำลังความคิดสนุกกันที่ไหนอย่าพลาดนะถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
10: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่างคิดเย
6: ้นี่ปล่อยตรงนี้ต่อเลย
3: ได้ครับ
6: ตรงนู้น
3: มีตะกั่วแตนด้วยครับ

0: ก็เวลาของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่แพรในรายการไทย PBS Kids Club แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอลิสนะคะเด็กหญิงปันปันพูนเพิ่มอายุ10ปีค่ะ
0: น้องอลิสวันนี้พร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
3: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
1: คิดเล่นเป็นข่าว
0: พี่แพนครับข่าวแรกวันนี้เนี่ยมีอะไรมาฝากให้กับเด็กๆไหมครับ
1: มีค่ะพี่การต้องบอกได้เลยนะคะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนเคยได้ยินห้องหลบร้อนของกรุงเทพมหานครบ้างไหมคะ
3: แล้วห้องหลบร้อนมีความสำคัญอย่างไรเราไปฟังกันค่ะเพื่อนๆสกู๊ปพิเศษวันนี้พาทุกคนไปดูห้องหลบร้อนที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพค่ะซึ่งเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วงเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นช่วงที่อุณหภูมิพุ่งสูงและมีรังสี UV เข้มข้นที่สุดทำให้เด็กและประชาชนมาใช้บริการห้องหลบร้อนกันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
1: โดยกรุงเทพมหานครได้เปิดห้องหลบร้อนทั้งหมด304แห่งค่ะแบ่งเป็นโรงเรียน100แห่งโรงเรียนฝึกอาชีพ10แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข68แห่งศูนย์บริการในสังกัดสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว76แห่งและสำนักงานเขตทั้งหมด50แห่งค่ะโดยทุกแห่งนะคะจะเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมดเลยค่ะมีมุมสำหรับพักผ่อนจุดบริการน้ำดื่มรวมถึงชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นคอยให้บริการด้วยค่ะ
3: และที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่คือห้องหลบร้อน BKK Cooling Center ที่ศูนย์นันทนาการลุมพินีเปิดให้บริการบริเวณโถงทางเข้าชั้น1เพื่อให้ประชาชนที่มาเดินเล่นหรือออกกำลังกายในสวนลุมพินีได้พักคลายร้อนซึ่งเข้ามาแล้วบอกเลยว่าเย็นฉ่ำสดชื่นมากๆเลยค่ะเราไปฟังเสียงจากเพื่อนๆที่ไปใช้บริการกันเลยดีกว่าม
4: าว่ายน้ำครับประจำเลยปกติก็มาไหว้คนเดียวบางครั้งก็ชวนพี่กับพ่อแม่มาด้วยวันนี้ก็เรียนดนตรีสากลเช่นตีกลองครับเล่นกีตาร์ครับส่วนตอนเที่ยงก็กินพักกินข้าวกินน้ำหรือไปทำอะไรที่ทุกคนอยากทำเช่นวิ่งเล่นกันตรงนู้นส่วนตอนบ่ายก็เล่นฟุตบอลครับร้อนมากเลยค่ะร้อนแบบ40อัพครับวิธีคลายร้อนคือ1นะครับกินน้ำ2ก็คือมาที่ศูนย์นันทนาการลุมพินีครับมันจะมีห้องหลบร้อนแล้วก็มีน้ำให้กินด้วยครับก็จะมีแอร์อยู่ทางนู้นกับมีน้ำครับผมแล้วก็มีพนักงานที่ดีคอยต้อนรับครับก็มานั่งรอเวลาไปว่ายน้ำครับไม่ก็รอเวลากลับ
5: ปกติผมมีวิธีคลายร้อนโดยมาที่ศูนย์นันทนาการลุมพินีครับข้างในมีแอร์มีน้ำดื่มแจกฟรีครับหากเพื่อนๆบ้านอยู่ไกลให้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาห้องหลบร้อนใกล้ๆบ้านเพื่อน
6: ๆมาเล่นดนตรีสากลแล้วก็ฟุตซอลหรือเตะบอล
7: เหมือนกันค่ะสนุกค่ะมีผู้สอนเราก็เล่นไปด้วยค่ะร้อนมากค่ะเย็นขึ้นค่ะสบาย
1: โดยเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสามารถเช็คพิกัดห้องหลบร้อนทั้ง304แห่งได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครหรือว่าจะสอบถามได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านก็ได้ค่ะ
0: อะไรเอ่ยมีลายจุดขาวๆกระจายไปทั่วเหมือนมีดาวอยู่บนหลัง
3: ปลาดาวไหมคะหรือมนุษย์ต่างดาว
0: เฮ้ยไม
1: ่
0: ใช
1: ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆสองคนนี้เล่นอะไรกันอยู่คะเนี่ยไม่อ่านข่าวหรอคะ
0: เอ้าก็กำลังเตรียมคำใบ้เกี่ยวกับข่าวต่อไปอยู่ไงครับอ่ะพี่แพรลองทายฉันมีปากกว้างมากแต่ว่าฟันของฉันเนี่ยซี่เล็กนิดเดียวเพราะว่าชอบกินแพลงก์ตอน
1: ฮัลโหลค่ะวันนี้เกี่ยวกับฉลามวาฬใช่ไหมล่ะ
0: โอ้โหพี่แพร
3: เก่งสุดๆ
0: ไปเลยครับเนี่ยข่าวต่อไปครับพาเด็กๆไปล่องใต้ไปอยู่กันที่จังหวัดชุมพรครับผมพอพูดถึงจังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยพี่กันเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็คงนึกถึงธรรมชาติหรือว่ามีใครนึกถึงทุเรียนชุมพรแบบพี่กันบ้างไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่กันเนี่ยจะพาเด็กๆไปดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับเป็นภาพวาดฉลามวาฬหรือน้องจุดและโลกใต้ท้องทะเลแบบสะท้อนแสงกลางแจ้งซึ่งถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยบนเขามัสซีตอนนี้เลยครับ
3: เขามัสซีคือจุดชมวิวที่สวยสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้กว้างถึง360องศาเลยค่ะทุกคนทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยปากน้ำชุมพรและชุมชนโดยรอบเป็นจุดไฮไลท์ในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้นะครับภาพวาดน้องจุดเนี่ยได้ใจนักท่องเที่ยวไปเต็มๆและ

0: ภาพวาดนะครับจะเริ่มเรืองแสงอวดโฉมความสวยงามตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปของทุกวันผลงานนี้นะครับสร้างสรรค์โดยฝีมือแชมป์โลกจากนักเรียนโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรเจ้าของ3รางวัลใหญ่จากเวทีศิลปะระดับโลกที่สหรัฐอเมริกานำทีมโดยครูประสิทธิ์เพชรจอนนั่นเองครับ
1: นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจากพลังชุมชนผู้ใหญ่ใจดีโดยให้เงินบริจาคถึง 100,000 บาทเพื่อโชว์ศักยภาพของเด็กไทยและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอีกด้วยค่ะ
0: ทุกคนเห็นไหมครับฝีมือเด็กไทยของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนอกจากจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วยังกลับมาช่วยสร้างสีสันและพลังซอฟต์พาวเวอร์ให้บ้านเกิดตัวเองอีกด้วย
1: ใครมีโอกาสได้ไปชุมพรห้ามพลาดแวะไปให้กำลังใจพี่ๆคนเก่งและถ่ายรูปกับน้องจุดกันด้วยนะคะ
0: ใช่ครับชมฟรีแถมได้รูปสวยๆกลับบ้านอีกด้วยและสำหรับใครนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้พวกเราช่วยบอกต่อเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามากันได้เลยนะครับและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้ครับก็ยังมีให้เด็กๆได้ติดตามอีกเพียบเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ครับ
2: นายน้องอลิซเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ได้อ่านข่าวยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็สนุกมากเลยค่ะ
0: โอ้โหแล้วที่อ่านข่าวมาเนี่ยน้องอลิซชอบข่าวไหนมากกว่ากันครับ
1: ชอบข่าวห้องหลบร้อนค่ะเพราะอากาศเมืองไทยเนี่ยมันร้อนมากจริงๆถ้าวันไหนอากาศร้อนมากๆน้องอลิซต้องรีบมองหาห้องหลบร้อน BKK Cooling Center แล้วล่ะค่ะ
2: โอ้โหจริงค่ะน้องอลิซร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องอลิซเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่กันก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะ
0: เอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอลิซมากๆเลยครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: และความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
0: ถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
3: คิดติดเล่น
2: แล้ววันนี้เราก็ชวนเพื่อนคนเก่งมาเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วค่ะ
4: สวัสดีครับก้าวครับ
5: สวัสดีครับก้าวครับ
0: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า
2: แจก้าหันหลังงับพร้อมยังคะ
6: พร้อมนะครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกติกากันเลย
7: เกมแตกร้าหันหลังงับกติกาคือแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมแต่ละทีมจะต้องแข่งคนละ1รอบโดยมี1คนจะต้องเลี้ยงลูกโป่งให้ลงตะกร้าให้ได้โดยคนรับจะต้องย่อตัวเมื่อลูกโป่งลงตะกร้าแล้วให้เทลูกโป่งลงพื้นห้ามใช้มือช่วยโดยเด็ดขาดจึงจะรับลูกต่อไปได้มีเวลาให้เล่นทีมละ2นาทีจบเกมใครรับลูกโป่งได้เยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะหากเด็กๆ เข้าใจกติกาแล้วไปเล่นกันเลย
2: เย้สำหรับรอบแรกของเรานะคะจะเป็นทีมของพี่กันและน้องก้าวค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: ส่วน9นี้พร้อมเชียร์ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มเลย
0: มา
2: แล้วมาแล้วลูกแรกโอ้โหไวมากไปต่อเลยต่อเลย
0: มาแล้ว
2: อุ๊ยพี่กัน
0: ออกยัง
2: พี่กันแอบมองไปเนี่ยแอบมองไปเนี่ยแอบมองไปเนี่ย
0: ไม่เข้าย้อนกลับย้อนกลับมา
2: โอ้โหช้าหน่อยช้าหน่อยเอ้ยจบแล้วค่ะพี่กันสู้มาแล้วใกล้แล้วนิดเดียว
0: ค่อย
2: เฮ้ยยาว
0: มา
2: โอเค

0: ก้าวกันสู้ๆ
1: อ
0: ุ
1: ้ยไปแล้ว
0: 5 4
1: อีกลูกนึงอีกล
0: ู
1: ก
0: 2 2 1หมดเวลาเย้
2: เอาละครับมันถึงในรอบที่2ครับผมรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบของพี่แพรและน้องก้าวเมื่อกี้เนี่ยรอบพี่การกับน้องก้าวใช่ไหมครับทำไปได้12ลูกคิดว่ารอบนี้เนี่ยเราจะทำได้กี่ลูกครับ
3: หมดถาดครับ
2: หมดถาดเลยเหรอ
3: แต่ขอเพิ่มได้ไหมครับ
2: ขอลูกโป่งใช่ไหมครับ
3: ขอเวลาครับ
2: มีเล่นมุกก่อนด้วยเอาละเอาละพร้อมนะครับ
3: พร้อม
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้
0: มาเลยมาเลย
2: เอาละ
0: มายังมายัง
2: พี่แพนยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าจริง
0: เฮ้ยเขายังเขายัง
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: มายังมายังมายังมายังมายัง
2: พี่แพนออกซ้ายหน่อยครับออกซ้ายหน่อยขวาครับพี่แพน
0: ฟังใครดีฟังใครดีมาเร็วก้าวก้าวเร็วก้าวเร็ว
2: เฮ้ย
0: มายังมายังมายัง
2: วิ่งบนพี่แพนทำไมครับน้องก้าวเข้าแล้ว
0: โอเค
2: โอ้ย
0: มาเลยมาเลยลูกต่อไปเลย
2: ปึ๊บพี่แพนขวาเลยครับขวาขวาขวาม
0: ายังมายัง

0: ฮดวลกันยับกับเกมตะกร้าหันหลังงับเมื่อน้องก้าวต้องชนกับน้องก้าวบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครเลยล่ะเริ่มที่ทีมพี่การและน้องก้าวเปิดมาก็ตีสปีดน้องก้าวเลี้ยงลูกโป่งอย่างไวส่วนพี่การสมาธิก็นิ่งสนิทเถฟึบฟับไม่มีพลาดจบเกมจึงโกยไปก่อน12คะแนนตัดมาที่ทีมพี่แพลนกับน้องก้าวอีกคนคู่นี้พกความมั่นใจมาเกินร้อยช่วงแรกแอบมีงงกันนิดนึงแต่น้องก้าวก็ไม่ยอมแพ้เร่งสปีดติดเทอร์โบส่งลูกโป่งให้พี่แพลนรัวๆพี่แพลนก็ฟิตจัดรับปุ๊บเทปั๊บแซงทางโค้งชนะไป14คะแนนเฉยเลยล่ะเด็กๆอย่าลืมปรบมือให้พี่ๆและเพื่อนๆคนเก่งด้วยนะสำหรับเกมตะกร้าหันหลังงับที่เราได้ชวนเด็กๆมาเล่นกันในวันนี้จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกใช้ตาดูมือรับและขยับร่างกายได้อย่างว่องไวแถมยังช่วยฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตมีสมาธิและเก่งเรื่องการแก้ปัญหาด้วยนะและที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีช่วยเหลือกันและทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเลยล่ะเกมสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะ
1: เป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ได้เล่นเกมสนุกไหมคะ
2: สนุกครับ
1: สนุกครับไหนก้าวเป็นไงบ้าง
3: เป็นไงบ้าง
2: เหมือนออกกำลังกายเลยครับ
1: เหมือนออกกำลังกายเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อย
3: เหนื่อย
1: แล้วเราล่ะก้าวสนุกมากครับแต่ว่าแอบยากไปหน่
2: อ
1: ยแต่ได้เยอะกว่าพี่กันอีกครับน
3: ี่
1: เป็นไงล่ะ
3: มีขิงโอเคยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องก้าวแล้วก็น้องก้าวมากๆเลยนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
3: มาใส่ใส่ใส่ลูกโป่งซะ
1: เย้พี่แพนกับพี่การมาแล้วค่ะมาพร้อมกับความสนุกที่จะชวนทุกคนมาล้อมวงคุยคุยเรื่องเจ๋งของเพื่อนๆคนเก่งในช่วงเด็กมหาชน
4: พวกเรามาแล้วครับ
5: มาแล้วครับ
3: อุ๊ยได้ยินเสียงน้องที่จะมาหาแล้วล่ะครับพี่แพนแต่ว่าทำไมวันนี้มี2เสียง
1: จริงค่ะพี่กันถ้าอย่างนั้นเราไปเจอกับเด็กมหาชนของเราในวันนี้ดีกว่ามาเลย
6: อุ๊ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เด็กมหาชนวันนี้ขอต้อนรับหนูน้อยกู้ลมจิ๋วแต่แจ๋ว6ขวบก็เป็นช่างได้หรือเองซ่อมเองยันประกอบร่างพัดลมให้กลับมาหมุนติ้วสกิลเทพเกินวัยใครเห็นเป็นต้องยอมไปคุยกับน้องรีโทอาคิลากันเลย
1: โอ้โหช่างซ่อมพัดลมของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะนี่แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปคุยเรื่องราวของน้องรีโทกันพี่แผนว่าเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าชื่อเกมว่าเกมเติมคำค่ะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: คุณพ่อเป็นกำลังใจให้น้องรีโทด้วยนะคะมาถ้าพร้อมแล้วคำแรกก็คือคำว่าของใช้ในบ้าน
5: พัดลมครับ
1: อุปกรณ์งานซ่อม
5: ทีมจับครับ
1: อาชีพในฝัน
5: ซ่อมพัดลมครับ
1: ซ่อมพัดลมถามปุ๊บตอบปั๊บไวจริงๆค่ะ
3: เอาละครับเราได้ล้วงข้อมูลของน้องรีโทไปบ้างแล้วจากการเล่นเกมเติมคำเมื่อกี้ต่อไปเรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นกันหน่อยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับให้น้องรีโทกับคุณพ่อเนี่ยแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหน่อยครับ
5: หนูชื่ออคิระคงวารีชื่อเล่นชื่อว่าน้องรีโทครับ
3: น้องรีโทอายุเท่าไหร่ครับ
5: 6ขวบครับ
1: 6ขวบเอง
3: คุณพ่อครับ
7: ครับชื่ออำนาจคงวารีครับ
3: เอาละครับพี่กันอยากรู้ครับว่าทำไมน้องรีโทถึงเริ่มชอบซ่อมพัดลมครับ
5: เห็นตาซ่อมมาครับ
3: แล้วน้องรีโทเนี่ยมาชอบซ่อมพัดลมตั้งแต่กี่ขวบ
5: 4-5 ขวบ
1: 4-5 ขวบตอนนี้6ขวบก็แค
3: ่ปี2ปี
1: เอง
3: แล้วคุณพ่อเริ่มเห็นแววหรือว่าเห็นความชอบที่แตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนไหนหรอครับ
7: ก็ปกติก็เด็กๆ ก็จะชอบพัดลมนะโดยธรรมชาติเราจะรู้ว่าเด็กๆชอบพัดลมแล้วก็หลังๆมาเนี่ยไม่เลิกชอบสักทีไปเดินห้างก็จะแบบลบเล้าให้พาไปดูโซนขายพัดลมตลอดเวลาเราก็อุ้มเขาใส่เป้ที่อยู่ที่หน้าอกเราเน
1: า
7: ะเขาก็พยายามจะดึงตัวเราไป
1: อยากจะไปใช่ไหม
7: ทั้งที่ยังพูดไม่ได
1: ้อายุเท่าไหร่อะคะคุณพ่อ
7: ขวบ
1: เดียวเอง
7: จำได้คือเขาจะไปดาโซนพัดลมเพราะไปดูอะไรที่มันหมุนเราก็นึกว่าเดี๋ยวโตไปก็คงจะเลิกสรุปยังไม่เลิกครับ
3: แล้วเวลาน้องรีโทซ่อมพัดลมอย่างเงี้ยครับน้องรีโทรู้ได้ยังไงว่าพัดลมมันพังตรงไหน
5: ถ้าพัดลมใช้ไปนานๆเรา มันจะเกิดความร้อนสูงทงฟิวมันอาจจะขาดเขาจะแนบชิดกับขวดรั่วทำให้มันวัดความร้อนได้แต่ถ้าไม่มีทงฟิวอ่
1: ะ
5: ขวดรั่วมันก็จะไหม้ไปเลย
3: แล้วพัดลมที่บ้านของพี่กันอย่างเงี้ยคือเสียบไฟเปิดเบอร์3แล้วแต่ว่ามันหมุนเหมือนเบอร์1อ่ะอันนี้อยากรู้ว่ามันพังจากอะไร
1: หมุนช้า
3: เออมันหมุนช้า
5: แกมันอาจจะฝูดหรือคาปาซิเตอร์มันอาจจะเสีย
1: แล้วถ้าแกฝูดแล้วมันเสียเนี่ยแบบนี้ต้องซ่อมยังไงบ้าง
5: ก็เปลี่ยนบูทเปลี่ยนแก
1: แค่นี้ก็กลับมาเป็นเหมือนใหม่เลยใช่มั้ยคะ
5: ใช่เปลี่ยนผ้าเช็ดน้ำมันด้วย
1: นี่ไงพี่การต้องเอามาซ่อมกับน้องลีโทแล้ว
3: ได้แล้วถ้าอย่างพัดลมที่บ้านอีกตัวนึงครับ
1: มีอีกเหรอ
3: คือกดเบอร์3แล้วแต่ว่ามันไม่หมุนแต่พอไปดูปลั๊กไม่ได้เสียบปลั๊กอันนี้ต้องซ่อมตรงไหนคร
1: ับ เสียบปลั๊ก
2: ซ่อมที่พี่การเขา
3: อ๋อต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมครับอ๋อโอเคดูผิด
1: ไหนพี่พันขอถามน้องลีโทได้ไหมคะว่าใครเป็นคนสอนให้เราซ่อมพัดลม
5: คุณตาครับ
1: คุณตาสอนแล้วแบบนี้ใช้เวลาฝึกซ่อมนานไหมคะกว่าจะแบบซ่อมได้เซียนขนาดนี้
5: นาน
1: ประมาณกี่ปีคะ
5: ตั้งแต่5ขวบ
1: ตั้งแต่5ขวบแสดงว่าซ่อมมาแล้ว1ปีถึงเซียนขนาดนี้เพราะว่าเก่งมากเลยเราเคยมีความรู้สึกแบบท้อบ้างไหมแบบอุ๊ยเมื่อไหร่จะซ่อมได้เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยท้อจังเลยรู้สึกไหมไม่มีเลยหรอเพราะว่าเราชอบใช่ไหมคะแล้วแบบนี้จากพัดลมที่แบบตอนแรกมันพังๆอยู่ใช่ไหมคะน้องลีโทซ่อมไปเรื่อยๆจนมันใช้งานได้แบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
5: สนุกมากครับ
1: สนุกมากหายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
1: เก่งมากเลยค่ะไหนพี่แพนขอถามคุณพ่อได้ไหมคะคุณพ่อคะพอน้องลีโทเริ่มจับแบบไขควงเริ่มรื้อสายไฟแล้วเนี่ยคุณพ่อมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยบ้างไหมคะหรือว่าแบบมีวิธีสอนน้องหรือว่าจำกัดขอบเขตยังไงบ้าง
7: ก็ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะผู้ปกครองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วครับแต่อย่างน้องลีโทเนี่ยเราก็ทำข้อตกลงร่วมกันว่าห้ามเสียบปลั๊กพัดลมทุกตัวที่เอามาเล่นเราต้องตัดสายไฟออกหมดเลยให้เล่นอย่างเดียวห้ามให้เขาไปเสียบเด็ดขาดเขาก็จะฝึกว่าโอเคไม่มีการเสียบปลั๊กถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาตลีโทก็จะไม่กล้าไปเสียบครับแล้วก็เรื่องการซ่อมนู่นซ่อมนี่ทุบนู่นทุบนี่เป็นเรื่องปกติครับบางทีก็มีห้อเลือดแต่บางทีเขา
1: ไม่โดนนิ้วใช่ไหมคะ
7: แต่เขาจะไม่บอกเพราะถ้าบอกเขาแม่เขาจะไม่ให้เล่น
1: คุณพ่อคะช่วยเล่าเรื่องราวความประทับใจของน้องลีโทเพิ่มเติมได้ไหมคะ
7: ก็น้องลีโทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยให้เขาเล่นอย่างอิสระเราไม่ไปควบคุมใดๆทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องชอบคือเกิดจากการที่น้องรีเควสต์มาเองเช่นน้องอยากตีกลองก็จะบอกแม่ว่าอยากไปเรียนกลองน้องอยากซ่อมพัดลมน้องก็เอาของที่มีอยู่ในบ้านมาทำเลยคือทุกอย่างเราให้เขาเป็นเซ็นเตอร์เขาสามารถเลือกในสิ่งที่เขาชอบได้ตัวเองพ่อแม่จะเราจะไม่เข้าไปยุ่งครับเพียงแต่ว่าเราแค่ควบคุมหรือกำหนดขอบเขตบางอย่างที่อันนี้เล่นไม่ได้อันนี้เล่นได
1: ้ครับดีมากๆเลยค่ะและหลังจากนี้คุณพ่อพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องลีโทยังไงบ้างคะ
7: ก็ทุกอย่างครับก็อยู่ที่เขานะครับว่าเขาอยากเรียนอะไรอยากเล่นอะไรเราก็คอยอยู่ด้านหลังของเขาให้เขาได้เล่นเต็มที่ครับ
1: โอ้โหดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วใครอยากให้น้องลีโทฝากกับเพื่อนๆที่ดูอยู่ได้ไหมสำหรับคนที่มีความฝันแต่ว่ายังไม่กล้าลงมือทำอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้าง
5: ถ้าชอบเลยก็ทำเลย
1: ถ้าชอบก็ทำได้เลยจะได้เก่งๆเหมือนน้องลีโทใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
3: เอาล่ะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของ Time Zoneเราจะเปิดพื้นที่ความซนให้มหาชนได้รู้จักกับน้องลีโทมากขึ้นเอาล่ะครับไม่รอช้าเราไปดูสกิลการซ่อมพัดลมของน้องลีโทกันเลย
1: ไปดูกันเลย
7: ลีโทครับคุณตาฝากพัดลมมาให้ดูครับพ่อไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวพ่อเสียบให้ดูนะว่ามันเป็นอะไรครับอ่ะลองเปิดดูครับเป็นเพราะอะไรรู้อาการยัง
5: คาปาซ
7: ิ
5: เตอร์เสีย
7: อ้าวแล้วเรามีคาปาซิเตอร์สำรองอยู่หรือเปล่า
5: 1.5
7: นั้นเราซ่อมเลยไหมซ่อมเลยนะพ่อถอดปลั๊กก่อนนะอันดับแรกเราต้องปลอดภัยก่อนนะ
5: ใช
7: ่โอเคลุยเลยเขาเป็นลูกมือให้ลีโทอะไรครับมาโอเคสก กปรกจังเลย

0: เสียบปลั๊กเลยเหรอไม่ช็อตแน่นะ
1: ไม่ช็อต
0: พอเปิดสวิตช์ก่อนนะ3 2 1
1: แรงกว่าเดิมเยอะ
0: หรอ
2: บ้างค่ะช่างซ่อมพัดลมของเราเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยค่ะและพี่กันล่ะคะพอเห็นน้องลีโทโชว์สกิลการซ่อมพัดลมแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: โอ้โหบอกเลยครับว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆเลยแล้วก็ซ่อมแบบรวดเร็วว่องไวกระฉับกระเฉงมาก
2: จริงค่ะพี่กัน
3: เอาละครับมาถามน้องลีโทกับคุณพ่อบ้างดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมรายการไทย PBS Kids Cup ของพวกเราน้องลีโทก่อนเลย
4: สนุกมากครับ
2: สนุกมาก
0: ก็ดีใจแทนน้องครับที่น้องมีพื้นที่ได้แสดงออกความสามารถครับ
2: แต่น้องลีโทเก่งมากๆเลยค่ะคุณพ่อเอาละค่ะตอนนี้พี่แพนเชื่อว่าคงจะมีเพื่อนๆหลายคนที่อยากรู้ช่องทางการติดตามแล้วคุณพ่อขาช่วยฝากหน่อยได้ไหมคะ
0: ก็ที่ไปที่ IG น้องนะครับ PNONKONGWARE ครับ
3: ใครที่ชื่นชอบในตัวน้องลีโทเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้น้องลีโทเนี่ยฝาก3คำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยครับผม
4: ช่างเก่งมากครับ
2: ซ่อมเก่งมากโอ้โหและนี่นะคะก็คือเด็กมหาชนของเราในวันนี้หนูน้อยกู้ลมเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะ

0: ะพี่แพนน้องรีโทวันนี้ช่างซ่อมพัดลมของเราซ่อมเองได้ประกอบเองได้นี่พี่กันยังทึ่งอยู่เลยนะครับ
1: จริงค่ะพี่กันน้องรีโทเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่น้องเขาเนี่ยอยู่กับพัดลมรู้สึกว่าน้องเขามีความสุขแล้วก็มีสมาธิอีกด้วยค่ะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่กัน
0: ใช่ค่ะพี่แพนแต่ว่าเด็กๆที่มารายการเราวันนี้เนี่ยก็เก่งกันทุกคนเลยนะครับและนี่ก็คือความสนุกที่เรานำมาฝากให้กับเด็กๆในวันนี้ส่วนตอนต่อไปนะครับจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการไทย PBS Kids Club
0: สำหรับวันนี้พวกเราต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: โอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องที่ร้านพี่เด่นเมื่ออยู่ดีๆภูผาก็ชวนเพื่อนกินดอกไม้ซะงั้น
1: โอเคโอเคโอเค
2: อะไรเอาสิ
0: ผมและทำไมหวังต้องใส่ชุดว่ายน้ำเข้ามาที่ร้านด้วยพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้8 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ

0: ัสดีครับ
1: กลองมาแล้ววันนี้ตอยกับหมอภูมิครับ
2: คุณหมอภูมิครับครั้งก่อนอะที่คุณหมอภูมิบอกว่ากินขนมทำให้ฟันผุเสร็จตอนก็เลยเลือกกิน

0: ก่อนอื่นเลยหมอภูมิอยากทราบว่าทำไมน้องสตรองถึงเลือกผลไม้เป็นของว่างครับเพราะว่าเป็นยังไงครับ
1: เพราะว่ามันหวานแต่ดีครับ
0: ถูกต้องเลยครับแล้วน้องสตรองทราบไหมครับว่าทำไมผลไม้ถึงมีรสหวานครับ
1: เพราะว่าผลไม้มีน้ำตาลทางธรรมชาติหรอครับ
0: ใช่เลยครับเพราะมันมีน้ำตาลทางธรรมชาติน้องสตรองนี่เก่งมากเลยมีน้ำตาลทางธรรมชาติหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นฟุกโตสกลูโคสหรือว่าซูโครสซึ่งมันมีน้ำตาลเยอะขนาดนี้คนก็เลยเข้าใจว่ารสชาติหวานเนี่ยเป็นรสชาติที่ดีกินได้เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทานผลไม้พวกนี้มากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถติดหวานได้แล้วก็พอติดหวานเราก็อยากกินขนมหวานและขนมหวานเองก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดฟันผุได้ครับ
1: คุณหมอครับมีผลไม้อะไรแนะนำบ้างไหมครับ
0: มีครับก็พวกผลไม้ที่มีความหวานน้อยครับน้องสตองทราบไหมว่ามีอะไรบ้างครับ
1: ฝรั่งแล้วก็มะละกอเหรอครับ
0: อุ้ยเก่งมากเลยครับแต่เดี๋ยวหมอภูมิก็จะมีรายชื่อผลไม้พวกนี้มาเป็นเพลงครับสนใจจะฟังกันไหมครับ
1: เอาครับเพื่อนๆไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's sing together
0: ผลไม้ผลไม้ฟุตฟุตจะดีที่สุด
1: ความหวานต้องน้อย
0: ผลไม้ผลไม้ฟุตฟุตแอปเปิ้ลแคนตาลูป
1: ความหวานต้องน้อย
0: เลือกกินผลไม้ที่สดอบแห้งควรงด
1: ความหวานต้องน้อย
0: เลือกกินผลไม้ที่สดทั้งผลไม้ควรงด
1: ความหวานต้องน้อย
0: ฝรั่งมะละกอละกำกินแล้วเต้นระบำ
1: ก็เพราะฟันดี
0: อะโวคาโดชมพู่กินดีน่าดู
1: ก็เพราะฟันดี
0: แอปเปิ้ลเขียวแก้วมังกรกินดีแน่นอน
1: แล้วก็ฟันดี
0: เลือกกล้วยน้ำว้ามะเฟืองกินดีได้เรื่อง
1: ฟันดีทุก
0: สิ่งเด็กๆที่ดูอยู่ครับถ้าเกิดหิวอยากกินของว่างขึ้นมาก็เลือกกินผลไม้ตามที่หมอภูมิแนะนำได้เลยนะครับ
1: คุณหมอภูมิครับสตองมีคำถามว่าผลไม้อะไรไม่ตลกที่สุดครับ
0: ผลไม้เลยครับน้องสตอง
1: มะขาม
0: มะขามแล้วมันยังไงอะครับ
1: มะขาม
0: อ๋อมะขามมะขำไม่ขำไม่ตลกจริงด้วยนะ
1: เพื่อนๆครับไว้เจอกันใหม่ในคิดสนุกสุขภาพดีบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายครับไม่ขำไม่ขำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: dancing beef sausage รวมกัน
1: เป็นเนื้อไส้กรอก
0: เฮ้ย
1: อะไรจะเต้นกินด้วยจ
0: ้ะโอ้ย swim เนี่ยว่ายน้ำ
2: โอ้ยนี่ท่องกิริยา3ช่องยังไงเนี่ยเอาใหม่นะswim
0: swam
2: swam
1: และเกมในวันนี้มีชื่อว่า
3: the homophones game my son is our son my son is our son

0: น้ำไม่มีเลยแล้วร้านอาหารอะไรเนี่ยเสิร์ฟแต่ของเอลิกเนี่ยไม่มาเสิร์ฟของนี่ด้วยเนี่ยโอ้หิวน้ำไม่ไม่ของเพื่อนของเพื่อน
1: โอ้ sorry there is quite a crowd at the bathroom
0: ไม่เป็นไรเอลิกไม่เป็นไรรอได้รอได้ว่าแต่ตอนนี้นี่ฉันหิวน้ำมากเลยเนี่ยว่าแต่is tap water clean
1: yes it's clean
0: โอเคงั้นฉันไปขอไปกรอกน้ำกันนะเดี๋ยวมาไม่ไหวแล้วขอ
1: โอเค go ahead
0: อยากดื่มนึงเลย
1: go go go go fill your water
0: มาให้ด้วยเต็มขวดเลย
2: hey hello
1: hey summer let's sit together come
2: thank youเอลิกเล่าเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยสิที่นายบอกว่าเวลาคนเรามีความรักอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินในท้องใช่ไหมอ่ะ
1: Yes that's right it feels like something is in there like it's flying inside
2: ฉันอยากมีความรู้สึกแบบนั้นมากเลยเมื่อคืนก็เลยไปซื้อดักแด้มากิน
0: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเล
0: ยมันจะเป็นรู้สึกได้ไงครับดักแด้ทอดมันตายไปแล้วครับมันสิ้นชีพไปแล้วครับมันจะไปบินในท้องอะไรเรารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักนะครับ
2: เอ้าฉันก็แค่หยอกเล่นเฉยๆไม่อยากจะวีนพูด
0: กินน้ำก่อนนะครับ
1: wait you're not really gonna drink that tap water are you
0: เอ้าก็เอลิบอกไม่ใช่หรอว่าน้ำเนี่ย clean ก็กินได้ครับ
1: well yes it's clean but it's not drinkable ครูผา the word clean it means สะอาดSo we use it in a general sense, like wash your face, wash your hands, clean things around you. But if we're talking about water and it's not harmless for your body, we use the word drinkable.
0: Drinkable. Oh, drinkable, ดื่มได้ถ้ามีคำว่า able เนี่ยแปลว่าใช้ได้
1: That's right. We add able to change it from a word drink to an adjective drinkable.
0: Okay.
2: เฮ้ยผู้ผานายว่าดอกไม้เนี่ยกินได้ใช่ไหม
0: ขอถามก่อนนะไม่แน่ใจอ่ะเอลิกอีเจโบแปลว่ากินได้ใช่ไหม
1: yes
0: โอเคโอเคซัมเมอร์อีเจโบกินได้เอลิกพูดสอบกันเลยได
2: ้โอ้เหรอโอเคโอเคโอเค
0: เอาเลยเอาสิเอาเลยขมฟันกินไม่ได้เนี่ยอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: Well yes I'm sorry it's just for decoration it's not for eating
2: เอลิกอ่ะเขาคงอยากให้นายรู้ด้วยตัวเองว่ามันกินไม่ได้
0: เอ้าไหนนายบอกว่ามันกินได้ไง eatable ไงเพราะกินได้ใช่ไหมล่ะครับ
1: Well yes it's eatable it means you can put it in your mouth you can bite it you can chew on it but it doesn't mean it's gonna taste good or be nutritious
2: In that case people wouldn't really call it eatable Eric if it's not tasty and not nutritiousWhy would people eat it? It should be something that people can eat.
1: That's right. You should say edible. Edible means you can eat it and it's good for your body. For example, fruits, vegetables, or the food right here on this plate. Edible.
0: งั้นดอกไม้อันนี้ก
1: ็ No. มันแค่ eatable แต่มันไม่ใช่ edible.
2: ก็คือกินได้แต่ว่าไม่ควรกิน
0: ไม่

0: อเคครับ
1: สรุปง่ายๆแบบเข้าใจเลยนะครับ drinkable เนี่ยแปลว่าดื่มได้ส่วน edible เนี่ยแปลว่ากินได้จะคำว่า edible เนี่ยมันหมายถึงว่าแบบกินได้นะแต่ไม่นิยมกินกันไม่ควรกินว่าแต่แล้วถ้าผมจะถามว่าแบบอันนี้กินได้ไหมเนี่ยต้องถามว่ายังไงครับ
2: is it edible มันกินได้ไหม
1: Eric is it edible
2: oh no
1: โอ้ย
2: โอ้เสียงอะไรอ่ะ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วEric this is a toilet edible
0: what
1: มันก็ได้เวลาเข้าห้องน้ำไงครับโอ้ยนี่Eric วันหลังเนี่ยสอนก็ได้นะครับไม่ต้องทำจริงผมรู้ครับเรียนรู้แป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วครับ
0: เดี๋ยวเราปวดท้องไม่ใช่หรอทำไมไม่เรียกไปเข้าห้องน้ำอ่ะจะชักช้าทำไมเนี่ย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: ไม่ถึงว่า
0: คืออะไรปุ๊บ
2: มีกลิ่นด้วย
1: เช็คตินครับเฮ้ยอย่าเพิ่งพี่เดนไม่เอาข้าวเพิ่มนะพี่เก่งในไหม
3: นวดให้จ้ะนวดให
1: ้โอ้โหย่างไส้กรอกได้สบายที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ย
3: โอ้จ้ะ
1: นี่ซอมซ่า
3: จ้า
1: วันนี้นะเป็นวันแรกเลยที่เราขายเมนูนี่นะ Dancing Beef Sausage
3: เอาล่ะอะไรคือ Dancing Beef Sausage จ้ะชื่อแปลก
1: ๆโอ้นี่แปลทีละคำนี้จะได้เข้าใจจะได้ขายลูกค้าได
3: ้โอเคจ้ะ
1: Dancing
3: เต้นจ้ะ
1: เต้นBeef
3: เนื้อจ้ะ
1: Sausage
3: ไส้กรอก
1: รวมกันเป็น
3: เนื้อไส้กรอก
1: เฮ้ยเขามีแต่ไส้กรอกเนื้อเต้น
3: เอาเหรอทำไมต้องไส้กรอกเนื้อเต้นอะไรเนี่ยจ้าชื่อแปลกแปลก
1: โอ้โหลูกค้ากินไปนะมันอร่อยจนต้องเต้นเลยแบบ
2: โอ
1: ้โห
2: Oh, you have something new to sell here. Hey, what kind of sausage is this?
1: This is dancing beef sausage.
2: Dancing beef sausage? Why?
3: ใช่จ้ะมานี่อันนี้จ้ะคุณโจนัทลองนะจ๊ะ
1: นี่ได้ให้คุณโจนัทลองเลยแล้วคุณโจนัทจะรู้ว่า dancing beef sausage เป็นยังไงครับ
2: Oh,
3: อร่อยจะเต้นจริงด้วยจ้ะโ
2: อ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดร้อนเข้าน้ำหน่อย
3: ไอเราก็นึกว่าอร่อยจนเต้นจริงๆที่ไหนได้เผ็ดอันนี้จ้ะ
2: ขอบคุณมากว้าว it's quite good but it's a little hot and spicy
1: เผ็ดนิดหน่อยครับจะได้เต้นๆไงครับว่าแต่คุณโจนัสรับกี่ชิ้นดีครับวันนี
2: ้ one
1: อุ้ยชิ้นเดียว
2: yes one hot dog please
3: โอ้เราก็นึกว่าจะเล่นมุก100 piece แหม1ชิ้นเดียว
2: Oh who's gonna eat 100 pieces 1000 pieces and besides I only have 50 baht
1: ว้าย
2: ขอโทษด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมย่างให้1ชิ้นนะครับร้อนๆเลย
2: โอเค
1: ฮอตดอกเลย
2: ร้อนๆอยาก
3: ไปอีกอันจากคุณโจนาสเรียบร้อยแล้วจ้า
2: Oh I'm so sorry to go please
3: to go ไปไหนอะจ๊ะ
1: ทูโกไปคุณโจนัสจะไปไหนครับwhere are you going ครับ
2: oh no I want this to go
1: ทูโกwhere
2: well I can go anywhere it's my business
1: อุ้ย
3: เอาเรามาบอกพวกหนูทำไมล่ะจ๊ะ
2: to go please I want this to go
3: อะไรของคุณโจนัสล่ะจ๊ะ
2: what to say take away
1: Take away
2: yes take away
1: เมื่อกี้อยู่จะทูโกตอนนี้จะ take away แล้วจะไปไหนเอาไปเอามาเอาอะไรกันแน่ครับเนี่ย
3: take away take ก็เอา away ก็ทางเดินเอาทางเดินคุณโจนัสจะเอาทางเดินไปทำไมจ๊ะกินไส้กรอกมันต้องมีทางเดินด้วยหรอ
2: โอเคโอเค so take out
3: เอา
1: take out
2: take out
1: โอ้หูยเราไม่บอกตั้งนาน take out มาจัดการให้ take out เก็บ
3: What
2: are you doing?
3: ไม่ต้องกินแล้ว
2: ไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่า
1: เดี๋ยวเผลอไม่ได้เลยนี่จะหนีตลอดเลยคุณโจนัสครับคุยกันก่อนครับไม่ถูกอีกแล้วหรอครับเนี่ยมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับมีอะไรสอนผมได้ผมพร้อมเรียนรู้ครับ
2: What do we? I've taught you so much already. I don't know what to teach you anymore. อันสุดท้ายนะ
1: ครับ
2: ทำไม่ได้กลับบ้านเลย
1: อุ้ย
2: I want a hot dog take
1: home.อ๋อเทคโฮม

0: เอากลับบ้าน
1: กลับบ้าน yes exactly
2: โอเคจ้ะเราไม่พูดตั้งแต่แรกเลยจ้าปล่อยพวกหนูงงอยู่ได้โอ้โห
1: ไม่ได้ไม่งั้นก็บทจะสั่นเกินไปฮะมีอีด้วย
3: มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะทูโกเนี่ยก็คือหมายถ
4: ึ
3: งว่า
4: เดี๋ยวมีก็อีกคนนึงมาไม่กงไม่เกิดอะไรเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะไม่มีเลยเข้าเรื่องเลยเนี่ย
3: โอ้ยจะถามทำไมล่ะฉันแอบฟังอยู่ตั้งนานรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยเข้าเรื่องเลยละกันนะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไม่ทัน
4: ตั้งนานแล้วก็ไม่มาช่วย
3: ทูโกเนี่ยเขามักจะใช้ในร้านอาหารกันมันแปลว่าสั่งกลับหรือว่าไม่กินที่ร้านเทคเอาเวย์เนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษส่วนเทคเอาท์เนี่ยเขาก็จะใช้ในอเมริกาแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะ
4: โอ้ I know โอเคเข้าใจแล้วครับผมคำว่าเอากลับบ้านเนี่ยมีหลายคำเลยไม่ว่าจะเป็น to go take home take out take away ครับ
1: exactly
3: จริงๆแล้วว่าคุณโจนาสเขาก็ตั้งใจจะบอกว่าเอากลับบ้านนั่นแหละก็เลยขุดคำศัพท์มาหมดเลยทั้งอังกฤษทั้งอเมริกา
1: yeah that's right
2: แล้วทำไมไม่พูด take home แต่แรกล่ะจ๊ะ
1: welltake home, I didn't want to say take home because it's not really used for food. But I thought Thai people would understand take home, กลับบ้าน
3: คือสาเหตุหลักเนี่ยนะเวลาเขาบอกว่าเอากลับบ้านเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปกินที่บ้านเสมอไปเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ take home กัน
1: Yeah, sometimes I eat at the park.
4: เข้าใจแล้วครับผม
3: โอเคเข้าใจกันหมดแล้วเนาะตามนี้งั้นก็หมดหน้าที่ของฉันแล้วเนี่ยลูกทัวร์เขารออยู่เต็มเลยไม่มีฉันนะเขาเที่ยวกันไม่ได้เลยไปนะจ๊ะ
4: บ๊ายบายครับซื้อของคุณเคนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวทำได้เลย
2: มาจ
4: ้
2: ะมา
4: จ้ะจัดการเรียบร้อย
2: นี่จ้ะคุณโจนาส
4: for คุณโจนาสทูโก
1: Perfect. One hot dog to go. Thank you so much.
4: You're welcome.
2: Yep. Bye-bye,
1: take care now.
4: Enjoy eating.
1: I will.
4: Have a good day. Lucky.
2: พี่มาดูอีกจ้ะ
4: เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราต้องฝึกฝนพูดนิดเดียวก็เข้าใจแล้ว
2: คุณจอนันยังไม่ได้จ่ายตังค์จ้ะ
4: อ๋อคุณจอนันยังไม่ได้จ่ายตังค์
2: ค่าไส้กรอกค่าน้ำเลย
4: จอนันกลับมาก่อนค่าน้ำค่าของ
2: โอ้ยปิดอีกแล้ว
1: ของครบไหม busy day มาเช็คมาดูกันว่าครบหรือเปล่า coffee cups
5: coffee cup ถ้วยกาแฟ
4: coffee cup
1: อยู่นี่ไงนี่ไง
4: อยู่นี่ไง
1: โอ้ครบเช็ค syrup น้ำเชื่อมน้ำหวานอยู่นี่ครับ
4: โอ้นี่หลักอยู่นี
1: ่เช็คเช็คโอเค bread
5: ขนมปังโหสาบานว่าไม่เห็นนี่ไงวันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูโลกแปลกๆเนี่ย
4: ตื่นเต้นไงกลับมาขายไม่ได้เปิดร้านนาน
1: โอเคแบรนด์เช็คเช็ค
5: ครับ
1: last one หวัง
4: หวัง
5: หวัง
4: หวังที่ไหนทำไม
5: ตกใจเพื่อเราเนี่ยแหละหวัง
4: หวังเนาะชิงคะแนนเน
5: า
4: ะ
5: สติ
1: วิ่งคุยครับ
6: Hi there can you take a look at this work for me
1: Oh yes sure you've been really busy lately I'll check it for you
5: Oh,
1: wait.
4: หน้าน้องดูเครียดๆได้ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูหมองๆเนี่ย
6: I've been extremely busy lately. I'm swamped.
4: ฮะเมื่อกี้ใครพูดว่า swam นะ
6: It's me, Wang.
4: Oh, ไปว่ายน้ำมาเหรอครับงงอะไรกันล่ะปกติเมื่อกี้ว่ายท่าอะไรครับ
6: Like freestyle.
4: Oh, freestyle. แล้วพวกนายอ่ะ
5: เขาว่ายน้ำใช่ไหมนี่เลย
4: บัตรไฟ
5: ผีเสื้อ
1: สวนผมกุนเชียง
4: เฮ้ยกันเชียง
5: กุนเชียงนั่นของกิน
1: ขอโทษนะครับพอดีว่าหิ
5: ว
1: เราชอบกินกุนเชียงของโปรนะ
4: โอ้ยแล้วมากินอะไรตอนว่ายน้ำเลยเนี่ยนี่บอกเลยนะสมัยอ้ายรุ่นๆเนี่ยแชมป์ว่ายน้ำระดับประเทศนะครับ
7: แบบพี่เนี่ยนะแชมป์ว่ายน้ำเก่าโม้ปะครับ
4: โม้ดิ
5: จะเล่าทำไม
4: อ๋อล้อเล่นครับนี่ตอนมัธยมเนี่ยว่ายน้ำเป็นประจำเลยนะมีฉายาด้วย
5: ฉายาว่า
4: ฉลามร้อยคูณสี
5: ่ของมีแต่สี่คูณร้อยว่ายคนละสี่เมตรว่ายเพื่ออะไรเนี่ย
4: ระยะสั้นเอาเป็นว่าไหนพูดเรื่องว่ายน้ำแล้วน้องดันมาปลุกความเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนในสายวารีแบบพี่เย็นนี้ไปว่ายน้ำกันดีกว่าครับ
5: จะไปว่ายน้ำ
4: รอช้าไม่ได้ไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นนี
5: ้เสมอเขายังสะกดยังเนี่ย

0: ขอทางเลยครับ
1: พร้อมเดี๋ยวนะจะไปไหนครับเนี่ย
0: เอ้าก็เย็นนี้ไงไปว่ายน้ำไงปลุกความเป็นฉลามไงว่าแต่มิกกี้แวร์อยู่สวิมสูท
2: ชิมชิม
3: Oh, swimsuit. Why are we talking about swimming? Can anyone tell me, please?
1: น้องเขาก็ยังบอกเลยว่าวันนี้งานผมยุ่งนะครับแล้วเขาจะไปว่ายน้ำทำไม
0: น้องมิกกี้บอกเองไม่ใช่เหรอ I'm swim ไงก็ว่ายน้ำมาแล้วไงก็ว่ายน้ำก็ swim นี่ไงว่ายน้ำ
1: โอ้ยนี่ท่องกิริยาสามช่องยังไงเนี่ยเอาใหม่นะ
0: swim
1: ไม่ใช่ swam
3: หวัง swam Swamped comes from the word when you have so much work, it's like you're being flooded. It's actually about water, so it's like you can't do it on time. We say, I'm swamped. We add an ed to the end because it's about the feeling.
1: Kalen, he explained why. Why did he say I'm swamped? Right? I'm swamped means that ฉันงานล้นมือฉันงานท่วมแล้วมันก็มาจาก swamp ที่แปลว่าหนองน้ำ swamp ที่เป็นคำน้ำแต่ถ้าจะทำเป็น adjective เนี่ยก็เติม ed เข้าไปข้างหลังก็อ่านว่า I'm swamped ฉันงานท่วมหัวเลยฉันไม่ว่างเลยฉันแย่แล้ว
3: exactly you have to say I am swamped not I swamped but if you talk about swim you say I swam not I am swam ไวยากรณ
1: ์อันนี้เป็นแกรมม่าเลยนะ
0: เข้าใจแล้วครับผม I know โอเค I'm swam เนี่ยมันหมายถึงแบบงานท่วมหัวเลยยุ่งเลยล่ะแต่ถ้าบอกว่าฉันไปว่ายน้ำมาแล้วต้อง I swam
1: I swam ไม่มี arm ด้วย I swam ดูสิ
0: I swam
1: ภาษาอังกฤษได้แล้วแต่คาใจเรื่องนึงจะไปว่ายน้ำที่แบกอะไรมาด้วยเยอะแยะเนี่ย
0: เ
1: คลียร์หน่อยสิ
0: อุปกรณ์สมัยเป็นฉลาม
1: หรอมีอะไรบ้างเนี่ย
0: ดูเนี่ยชิ้นเลยเอาชิ้นแรกก่อนอยู่ที่ตัวเลย
1: เออนี่เอาไปทำไมนี่คือ
0: ห่วงย่าง
1: ห่วงย่าง
0: ห่วงย่าง
1: ภาษาอังกฤษเรียก
0: ห่วงย่าง
1: ไม่ใช่ทางนี้ภาษาอังกฤษเรียก
3: worried ก็ห่วงไง
0: ไม่ใช่
1: น
0: ั่
1: นเป็นห่วงเป็นใย
0: เอาแบบว่ายน้ำสิครับ
1: เอาสาระเพื่อน
3: we call this a tube
1: ที่เอาไว้สวดมนต์ไหว้พระอ่ะ
0: ไปอยู่ที่ชั้นสอง
1: ต่อไปต่อไป
0: อันนี้เลย
1: เออ
3: ไม่ยาก
0: คนไทยเรียกโฟมว่ายน้ำโฟมเกาะนี้
3: ไม่ยาก
1: ภาษาอังกฤษ
3: คิดปวด
0: คิดบอดคิดบอด
1: ต้องตีขาไงต้องตีขา
0: อ่ะอันน
1: ี้เยอะมาก
0: อันนี้เลย
1: เดี๋ยวเคลียร์ก่อนไปว่ายน้ำใส่นี่ด้วยเหรอ
3: เพื่อความปลอดภัยครับ
0: เดี๋ยวจมอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
3: โอ้ไม่ยาก lifeJacket.
0: Life jacket. เสื้อชูชีพ
1: ขอดูอีกสักชิ้นนึงสักช
0: ิ้นเดี๋ยวน้ำเข้าตาตอนว่ายก็ต้องใช้นี่ไง
1: เข้าใจได้แต่วันนี้เลยเดี๋ยวนะมันใหญ่ไปมันใช่เหรอใช่
0: ใช่นี่เผื่อหายใจไม่ออกนี่นี่ด้วย
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนี่จะเรียกว่า snorkel set
4: snorkel set
3: โอเคโอ้ my goodness how are you the champ if you need all of this stuff
1: นี่สงสัยมากเลยคุณเป็นแชมป์ประเทศไหนเนี่ยทำไมมันอุปกรณ์เยอะแยะขนาดนี้อันนี้เหมือนเพิ่งหัดเมื่อวานเลยนะเนี่ย
0: ยังไงก็ไม่จมชุดเนี้ย
1: ไม่จมอยู่แล้วล่ะครับเพื่อน
5: ตอนนี้ผม3ขวบเนี่ยผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เลยผมไว้ท่ากุนเชียงแล้ว
0: การเชียง
3: นั้นมุกของพี่
1: โอ้ตกลงจะขิงจะตลกเนี่ย
3: วันนี้ที่จะเกิดมีเกมสนุกมากให้ทุกคนเล่นครับพวกเราและทางบ้านด้วยมาเล่นกัน
6: และเกมในวันนี้มีชื่อว่า
3: The Homophones Game
1: เกมที่เกี่ยวกับคำพ้องเสียงนี้เหรอครับ
3: ต้อง
1: มันก็เหมือนกับที่เราเล่นมาป่ะพี่เกรก
3: ไม่เหมือนที่พันบาทครับโอ้รอบที่แล้วบอกกล้วยคำบาทเป็นคำคำเดียวเองแต่รอบนี้พูดเป็นประโยค
0: โ
3: ประโยคนี้มีคำศัพท์ที่พ้องเสียงแต่ผู้เล่นต้องสะกดคำนั้นด้วยที่สำคัญก็คือบริบทสำคัญที่สุดยกตัวอย่างเช่น Hey sit by me คำว่า by โอ้สะกดได้หลายแบบและออกเสียงเหมือนกันเลย
1: แปลว่าในที่นี้ก็ต้องสะกด by อย่างนี้ไหมครับ
3: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า sit by me by ตัวนี้แปลว่าข้างแปลว่าอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
3: by ไม่ได้
1: by ไม่ได้แปลว่าซื้อ
3: หรือ bye ไม่ได้
1: อ
3: ัน
1: นั้นก็ลากร
0: อ๋อ
1: เข้าใจยัง
0: เข้าใจแล้วครับ
1: โอเค
3: เราเข้าไปดูประโยคแรก
1: ประโยคแรก
0: ได
1: ้
0: เลยครับพี่ครับ
3: มา
6: เอาเลยค่ะ
3: Okay ready Number 1 I need some flour for the cake อีกรอบนึงครับ I need some flour for the cake คำว่า flour สะกดยังไงครับจีน่า
6: U R
3: อ้าวไม่เอา F L O W E R
6: อืมไม่เพราะมันมีคำว่าเค้กทำเค้กต้องใช้แป้ง
0: เออถูกต้องเลยเพราะว่าผมเห็นด้วยข้อนี้
1: ใช่ไหมคิดเหมือนเราเลย
0: คิดเหมือนกันแต่ยกไม่ทัน
3: ไม่เป็นไรสรุปนะ F L O U R กับ F L O W E R ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมาย
0: ต่างกันนะครับ
1: แล้วสรุปข้อนี้ถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
1: เอ้าโหดีนะเก่งมากข้อต่อไปฮะ
3: number 2 I was driving my car very fast and I had to put my foot on the brake คำว่า brake พี่ต่อครับ
1: ถ้าฟังดูคำว่าเบรกน้องๆจะนึกถึงเบรกแบบแบ่งนะหรือแตกตอนนี้ยังคำว่า driving ก็รู้เลยว่า driving อันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องเบรกแบบเดียวใช่ไหม
6: สะกดยังไงคะ
1: เลยตอบว่าเบรก B R A K E เบรกก็คือแบบคันเบรก
0: เหยียบเบรก
1: เหยียบเบรก
3: ชะลอรถ
1: ใช่ครับ
0: ถูกเราดีใจกันทำไมเขาได้คนละคะแนน
6: แข่งกันแข่งกัน
0: ไฮกอน
1: โอเค
3: easy one
0: ไฮกอน
3: โอเค the next one the sea is blue คำว่า sea เร็วครับ
0: S E A ครับได้แน่ๆแล้ววันนี้1คะแนน
3: เพราะอะไรครับ
0: S E A เพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องเป็นสีของน้ำทะเลครับ
1: อันนี้เฉลยถูกไหมคร
3: ับถูกครับ
6: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มันจะมีคำอีกคำพี่ก็คิดอยู่ C อีกคำหนึ่งก็คือเห็นใช่ไหมแต่ว่าพี่เกรซบอก the sea
3: is blue
1: คือมันเป็น verb
0: เป็น verb ไม่ใช่กริยา
1: ใช่คือ is เป็น verb ใช่ไหม
6: ใช่
1: ฉะนั้นมันก็ต้องเป็น noun
6: คำนาม
0: เฮ้ยผมขอประโยคตัวอย่างได้ไหมพี่เกรซถ้าบอกว่าฉันเห็นสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงิน
3: ก็จะพูดว่า I see blue
0: I see blue
1: มันจะไม่มี is มาข้างหลังมันจะไม่มีเดออยู่ข้างหน้าอะไรอย
6: ่
1: าง
6: เง
1: ี้ยก็ต้องดูเรื่องแกรมม่าเนาะ is อยู่ข้างหลังหรือว่ามีเป็นคำนามคำกริยาอ่ะคนละคะแนน
0: ได้
3: Here we go
1: ต่อไปใครจะนำ
0: ไม่แย่แล้วไม่แย่แล้ว
1: ไม่แย่แล้ว
0: ไม่แย่แล้ว
3: Next one our team won the game อีกรอบนึงครับ our team won the game
1: ก็ถามคำไหน
6: คำไหนคะ
3: คำว่าวันจีน่า
6: our team won the game วันคำนี้ต้องสะกดด้วย W O N
3: ที่แปลว่า
6: ที่แปลว่าชนะ
3: เออถูกครับ
1: เพราะอีกคำหนึ่งที่สะกดเหมือนที่จีน่าตอบก็คือ O N E won
3: ที่แปลว่า
1: หนึ่งนอกจากนี้มีอีกไหมครับ won ชนะ won หนึ่ง
3: won คิดว่ามีแค่สองแบบนะครับ won ที่แปลว่าเลขหนึ่งแล้วก็ won ชนะแล้ววิ่งวันวัน
1: ต่อไปครับ
3: โอเค here we go my son is our son get ไหม my son is our son ได้คำว่า
1: พี่เกรซถามอันไหนบ้าง
3: ไหน son ไหนเป็นแป๊บไหน
1: โอเคตอบคำแรกคือ son my son
3: ที่แปลว่า
1: ลูกชาย
3: ลูกชาย
1: is our sonดวงตะวันแน่นอนลูกชายเปรียบเสมือนดวงตะวันฉะนั้นซันตัวหลังก็เป็น S U N
3: ถูกต้องซันแรกซันแรกก็คือลูกชายหรือว่า S O N แล้วก็ซันที่สองพระอาทิตย์ S U N
0: ที่ผมรอพี่ผิดเลยถ้าผิดผมสลับทันทีเลย
1: โอ้โหวางแผน
0: แต่ไม่ผิดไง
1: คือข้อนี้มันดูเหมือนยากแต่จริงๆถ้าเราฟังบริบทใช่ไหมพี่เกรซ My son
3: ชายต้องก็คิดถึงแบบครอบครัวหรือต้องเป็นคนอ่ะ My son
0: พี่เกรซผมสงสัยว่าถ้าสลับกันนะครับความหมายเปลี่ยนเยอะไหมคร
3: ับ โอ้เยอะ
0: ถ้าบอกว่าพระอาทิตย์ของฉัน
3: พระอาทิตย์ของฉันเป็นลูกชาย
0: ออกแนวแบบว่าเทพอียิปต์เทพกรีกพระอาทิตย์เป็นลูกของฉัน
1: คนพูดนี่ต้องเป็นก๊อด
0: เป็นก๊อด
6: เป็นพระมารดาแห่งดวงอาทิตย
3: ์มีอำนาจ
1: อันนี้ก็เป็นทริคอย่างนึงสิ่งที่พี่เก๊กบอกเลยเราลองแปลบริบทเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้คำไหนถ
3: ู
1: กไหม
3: ถูกครับงั้นขออีกรอบหนึ่งนะ
1: ได้ครับ
3: มี2คำใน1
1: อ่า
0: ได้ครับ
1: สุดท้ายแล้วอันเนี้ยถ้าริวตอบถูกริวจะเสมอกับพี่แต่ถ้าริวตอบไม่ถูกริวจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้คะแนนในข้อนี้ไปแล้วก็แพ้
0: ใครไหวไปก่อนเลยแล้วกันอย่ารอช้าเริ่มกันเลยพวกเราม
3: าโอเคมา I have 2 tickets to the concert
0: ผมตอบเอง
3: ครับผมYep. I have 2 tickets to the concert.
1: The question is 2?
6: 2.
3: ไม่บอกเรียวก็รู
0: ้แล้ว I have 2 tickets to the concert.
1: 2แรกคือ
0: T-W-O
1: 2
0: 2และตัวที่2 T-O-2
3: ถูกต้อง
0: เรียวนิ่งเกินไว
6: นี่
0: เร
6: ีย
0: ว
3: เก่งไหมยังไม่บอกเลยถึงขั้นไหนฟังออก
1: เรายังแบบถามคำนี้ไหมคำนั้น
0: ยอมรับเลยเมื่อกี้ยกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาหน้าก
1: ันเอาเรามาเคลียร
3: ์ครับผม
1: ยังไงเมื่อกี้ two ticket to the concert
0: ผมว่าข้อนี้มันก็ชัดมากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาไปดูคอนเสิร์ตเราซื้อตั๋ว2ใบเพื่อที่จะไปคอนเสิร์ต
1: ถ้าสลับได้ไหม
3: I have two tickets to the concert
1: have to ที่
3: have ต้องมีอะไรสักอย่าง
1: ต้องมีอะไรเนาะ
3: เป็นคำนาม
1: แต่ถ้าเกิดเอา to มา have to มันจะแปลว่าต้องตั๋ว
6: ต้องตั๋ว
3: I have two tickets ฉันต้องการตั๋ว
6: ยังไม่มี verb
1: ต้องไม่มี
3: ไปดูการแสดง2รอบ
1: ไม่ได้
3: และมี1คำที่ออกเสียงว่า to
0: t o
3: t o ที่แปลว่าด้วยกัน
1: สามนะมีอะไรอีกไหมครับ
3: แค่นี
1: ้แล้ว t o l อ่ะพี่เกรก
3: อ๋อนั่นออกเสียง
1: two
3: ลงท้ายลอลิงนิด two แต่ไม่เป๊ะไม่เหมือนกันเห็นไหมภาษาอังกฤษมีหลายๆคำเลยและมีคำที่ออกเสียงเหมือนกันเลยสะกดไม่เหมือนความหมายเปลี่ยนไปครับน
6: ั้
3: นสะสมไปเรื่อยๆและดูที่บริบทครับ
6: ถ้าเกิดตีความผิดไปนิดนึงก็อาจจะเข้าใจผิดไปทั้งหมดได้เลยนะคะ
1: เหมือนกันข้อแรกเนาะ flower เอ้ยดอกไม้หรือแป้งต้องฟังบริบทให้ดี
0: ถ้าเราเข้าใจหลักการฟังแล้วก็ดูบริบทออกนะครับภาษาอังกฤษจะง่ายมากๆเลยนะครับและกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่รายการ I Know OK ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
6: อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเรากันด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์จังเลยสนุกจังเลยก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะ
1: อย่าลืมเรายังมีอีก1ช่องทางครับ e-learning เข้าไปทำข้อสอบกันเยอะๆนะครับ
3: Well that's all the time for today so see ไม่ใช่ทะเลนะ See you later and so long
0: bye เอ้าแล้วไหนๆบอกไหนๆหน่อยไหนว่าแต่น้องที่พูดมาที่น้องพูดมานานที่น้องพูด
3: ลงท้ายลอลิงนิดชูแต่ไม่เป๊ะไม่เหมือนกัน
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นอาหารน่ะสู
3: ้ฮะ
6: มันไปนั่นได้ไง

ตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจไว้ทุกลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันค่ะโดยไม่ห้ามจัดงานรื่นเริงนะคะส่วนประชาชนสามารถพิจารณาไว้ทุกได้ตามความเหมาะสมนะคะ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็นำครม.ยืนสงบนิ่งพร้อมกับสั่งหน่วยงานราชการสนับสนุนการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมพิธีครับหลังจากสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

0: ิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมครม.วาระพิเศษโดยก่อนการประชุมนายอนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับระบุว่าที่ประชุมครม.ได้หารือถึงการเตรียมงานพระราชพิธีและได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงดำเนินการในด้านต่างๆโดยเน้นย้ำการดูแลประชาชนที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยให้ดีที่สุดโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังส่วนกิจกรรมของประชาชนยังคงดำเนินการได้ตามปกติและเชื่อว่าประชาชนทราบดีถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ยังคงเป็นปกติก่อนจะย้ำว่างานทุกการแทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยไม่ได้บังคับหรือยึดเป็นกฎหมาย
1: จะมีงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานประชุมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเริ่มด้วยการให้มีการยืนถวายความอาลัยนะครับก็ถ้าเราได้ทำตรงนั้นแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้รับทราบแล้วก็มีได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับ
2: ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา15วันและให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ไว้ทุก15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริงและกำหนดให้การจัดงานพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีโดยมอบหมายให้สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพ
3: ไม่ได้มีการห้ามนะคะก็ขอให้ทุกคนสามารถแสดงความไว้อาลัยความระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีร่วมถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในเวลา 8:30 นครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันที่13มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นที่ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ให้ตกแต่งระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีครับ
2: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยหน่วยงานราชการต่างร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยต่างตั้งใจทำความดีสานต่อพระปณิธานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลนำเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความอาลัยและลดธงลงครึ่งเสาโดยเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายงานเมื่อครั้งเสด็จในเขตอุทยานจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าสัตว์ป่าและทะเลไทยเพื่อสืบสานพระปณิธานสืบไป
4: พระองค์ท่านนี่ทรงมีพระดำริและพระภารกิจอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยเนี่ยทรงได้กระทำตามในเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านมีความสำนึกแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านคุ้มครองเด็กและสตรีนะครับซึ่งพวกเราทุกคนของอุทยานหมู่เกาะเพตราเนี่ย

0: ไม่ลืมพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
1: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนำอาจารย์พนักงานลูกจ้างและนักศึกษายืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัฏมหาวชิระราชธิดาจากนั้นอธิการบดีเป็นตัวแทนกล่าวและลงนามแสดงความอาลัย
2: ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการลดธงลงครึ่งเสานางสาวปิยลักษณ์โตสิตารัตน์ชาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารู้สึกผูกพันกับพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผ่านข่าวพระราชสำนักที่บ้านมีหนังสือและรูปภาพตั้งแต่พระองค์ประสูติและพระกรณียกิจด้านต่างๆน้องชายของเธอก็เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับพระองค์นะคะแล้วก็เล่าว่าทรงเมตตาและมีความเป็นกันเอง
3: แล้วน้องชายเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนกับท่านเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นกันเองกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้ววันที่ท่านไปรับปริญญาเราก็ไปร่วมงานแล้วก็ร่วมงานน้องชายเราเนาะก็จะเห็นภารกิจอะไรตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราก็มีความพันเพราะว่าน้องจะเล่าตลอดว่าท่านเป็นคนกันเองกับมากๆอะไรเงี้ยถ้าบางวันนึงเรารู้สึกว่าท่านไม่สบายเราก็ตกใจเราเศร้ามากแต่เราก็พยายามอยากให้ท่านดีขึ้นมีให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเป็นกำลังใจให้เราคนไทยเนาะให้กำลังใจมาตลอดแต่พอวันนี้เราตื่นเช้ามาเราทราบข่าวเราก็รู้สึกแย่เราก็เศร้า
1: ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยหลังรับทราบแนวปฏิบัติเพื่อการไว้ทุกข์15วันจากมติคณะรัฐมนตรีบรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเขตเทศบาลนครราชสีมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายไว้ทุกข์นางสุภาพรเนื่องสุวรรณลักษ์อายุ72ปีชาวบ้านบ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานำพระฉายาลักษ์มาสวมกอดด้วยความอาลัยและตั้งใจรวมตัวกันในหมู่บ้านเพื่อที่จะเดินทางมาสักการะพระศพดี
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนางจำรูนประมวลทรัพย์อายุ65ปีเจ้าของร้านส้มตำล้ำลึกในพระกรุณาธิคุณผ่านพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2551และรองอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2552ด้วยเคยเสด็จมาที่ร้านส้มตำไม่น้อยกว่า30ครั้งยังความปลื้มปิติแก่ตัวเองและครอบครัวหลากหลายกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเช่นเดียวกับโรงเรียนรอดเสวกวิทยาตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นั่นมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะโดยหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อแสดงความอาลัย
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งรายละเอียดเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัฏมหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งการเคลื่อนพระศพจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรครับขบวนจะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4จากนั้นใช้เส้นทางถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่ออัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: และท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ

0: นะคะแล้วก็สามารถช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อฤดูน้ำมาถึงในทุกๆปีนะคะในพื้นที่ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องเผชิญกับความกลัวจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นซ้ำซากในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเตือนค่ะและประชาชนไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีแต่วันนี้ภาพความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นได้เปลี่ยนไปจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนภายหลังทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พระราชทานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติและระบบติดตามข้อมูลสภาพอากาศเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้าในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
1: เมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2561ยังได้เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วยพระองค์เองพร้อมกับทรงรับฟังข้อมูลจากผู้นำชุมชนและเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเล่าว่าในอดีตชาวบ้านไม่เคยทราบล่วงหน้าว่าฝนจะตกหนักหรือพายุจะเข้าพื้นที่เมื่อใดแต่หลังจากได้รับพระราชทานสถานีโทรมาตรและการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบเฝ้าระวังและแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ทำให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อดีตที่ผ่านมาก็เราไม่รู้เลยข้อมูลว่าฝนจะตกพายุจะเข้านะครับหลังจากพระองค์เสด็จที่ชุมชนร้องแงก็ท่านพระองค์พระราชทานเครื่องวัดอากาศโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้ชุมชนเสร็จแล้วชุมชนก็เรียนรู้จากการติดตามสภาพอากาศจากโทรมาตรโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำและก็เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพานะครับในชุมชนที่เราได้ร่วมกันและก็มีเป็นกลุ่มรวมตัวกันเพื่อจากการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาครับ
0: เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากอธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิไม่เพียงมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยลดความสูญเสียโดยเฉพาะระบบสถานีโทรมาตรที่ทำให้ได้รับข้อมูลสำคัญและส่งข้อมูลไปถึงมือประชาชนเพื่อเผชิญภัยโดยตรง
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีวิวัฒนาการ30ปีที่เกิดขึ้นอย่างอบอุ่นแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่ตรงส่วนกลางแต่เป็นเรื่องการกระจายความสามารถนี้ออกไปแล้วก็ทำให้เครือข่ายนี้ต่างหากที่ทำให้เข้มแข็งแล้วเขาเข้าถึงวิทยาศาสตร์แต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังรักษาความรู้สึกทั้งความรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูลความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ความรู้สึกเป็นผู้ที่ไม่ใช่กำลังรอรับความช่วยเหลือเพราะใช่ช่วงแรกๆของชุมชนที่เราไปรู้จักก็มักจะเป็นชุมชนที่มีประสบภัยเคาะซ้ำกรรมซัดซ้ำซากแต่บัดนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นละบัดนี้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่า1ป้องกันภัยยังไง2ถ้าเขาจะใช้เรื่องแนวคิดทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆตามโครงการตามร่ำรีนั้นเนี่ยมันช่วยเขาในระยะยาว
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ทรงมุ่งแก้ปัญหาและแก้ไขภัยพิบัติอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเองนับเป็นอีกหนึ่งพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปลี่ยนผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้พร้อมรับมือภัยด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและพลังของชุมชนที่เข้มแข็ง
1: ประสบกรณิกรไทยทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยที่

0: พยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนมารอถวายสักการะและเคลื่อนพระศพในช่วงบ่ายวันนี้ติดตามกับคุณออซิเนียมอนโมลีรายงานสดมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ
1: อีกช่วงเวลาหนึ่งที่บีบคั้นหัวใจของประสบนิกรไทยทั่วประเทศค่ะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เห็นสายทานแห่งความจงรักภักดีของประสบนิกรที่เดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทำเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้คืออีกศูนย์รวมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนซึ่งเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาหนึ่งในนั้นคือพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงวัย62ปีจากศาลายาจังหวัดนครปฐมค่ะพระรูป2ใบที่เธอกอดไว้แนบอกตลอดเวลาเป็นเพียงอย่างเดียวที่ตระเตรียมมาได้ทันเพื่อให้เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาได้ในช่วง 4:30 เธอไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เมื่อพูดถึงเจ้าหญิงพระผู้เป็นที่รักและผูกพันมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์กระทั่งพระองค์เจริญพระชันษาทรงงานหนักสำหรับเธอแล้วไม่มีคำว่าช้าไปสำหรับพระกรุณาที่พระองค์ช่วยบรรเทาทุกข์ร้อนให้กับปวงชนชาวไทย
2: ชอบคำนี้มากเลยที่ท่านบอกขอโทษนะที่เรามาช้าเราชอบคำนี้มาก
3: ตอนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน
2: แต่เราจะบอกไปว่าตอนนี้เราขอโทษนะที่ท่านทำให้ท่านเป็นอย่างนี
3: ้คือเห็นความทุ่มเทที่ท่านทำงานน่ะ
2: ท่านทำงานหนักเกินไปแต่ท่านอายุแค่47เองที่ท่านต้องมานั่นน่ะแต่จริงๆก็ไม่จริงๆท่านยังอยู่กับเราได้อีกนาน
1: เพื่อนพึ่งพายามยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหนึ่งในมูลนิธิและโครงการของพระองค์ท่านที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นใหม่ชั้นมัธยมต้นจากจังหวัดสมุทรปราการซึ่งร่วมเดินทางมาในเช้านี้ด้วยค่ะแม้ว่านักเรียนเหล่านี้ไม่เคยมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีด้วยตนเองแต่พระกรณีกิจที่พระองค์ทรงทุ่มเทด้วยพระอุตสาหะมากว่า40ปีกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในการทำประโยชน์สาธารณะเพื่อสานต่อพระปณิธาน
4: ประทับใจเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาค่ะท่านช่วยประชาชนในหลายเรื่องค่ะหนูแบบว่าอาจจะมาไม่ทันในช่วงนั้นแต่ว่าหนูก็เห็นในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมาตลอดค่ะท่านช่วยเหลือประชาชนตลอดเลยค่ะคือทัดใจมาก
1: ๆและตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะและในเวลา 15:30 นตามหมายกำหนดการค่ะจะเป็นการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะณเวลานี้ตามพื้นที่จุดต่างๆภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เริ่มมีประชาชนมาทยอยจับจองพื้นที่กันแล้วค่ะเพื่อร่วมในการชื่นชมพระบารมีของเจ้านายพระองค์ต่างๆรวมถึงร่วมเคลื่อนขบวนพระศพซึ่งจะเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในห้วงเวลาของประวัติศาสตร์และรำลึกถึงเจ้าหญิงเจ้าฟ้านักกฎหมายที่อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาค่ะ
0: ขอบคุณคุณออนสิรินะครับ
5: จากโรงพยาบาลจุฬาไปติดตามบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศและทุกภูมิภาคค่ะที่เดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็มาจับจองพื้นที่แบบข้ามคืนเพื่อที่จะรอถวายน้ำสงพระศพและแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะกับคุณวรรณชนกสังขเวชรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะขอบคุณคุณอนุชาคุณปวีณานะคะและที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เปิดให้ประชาชนนะคะเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: ฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือบริเวณประตูมณีนพรัตน์ค่ะซึ่งประตูนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่จะเดินทางเข้าไปสู่บริเวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะหลังจากที่ประชาชนได้ทราบประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนับเป็นการสูญเสียอีกครั้งที่ได้สร้างความเศร้าโศกแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศซึ่งในวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมานะคะหลายคนบอกว่าเดินทางมารอที่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานค่ะเนื่องจากอยากเข้าไปแสดงความอาลัยเป็นกลุ่มแรกและอยากแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายกำลังใจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ
1: ์มานานเรามีภาพจำเกี่ยวกับพระองค์อ่ะที่รับเสด็จที่สนามหลวงบ่อยๆที่มีช่วงหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับในหลวงและพระราชินีแล้วก็พระองค์หญิงที่แบบจับมือประชาชนแจกลายเซ็นเซลฟี่อย่างเงี้ยคือเรามีภาพจำอันนั้นของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาร่วมส่งพระองค์เนี่ยที่สนามหลวงพร้อมๆกับประชาชนที่จะมาร่วมกันที่มีหัวใจเดียวกันที่นี่อะค่ะ
0: ส่วนนางสาวจิรัตน์ว่องแพรวิทย์ประชาชนจากจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักและเทิดทูนในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องจากเคยถวายงานและเคยรับเสด็จพระองค์ในหลายครั้งค่ะ
2: พี่ก็คงรู้สึกไม่ต่างกับประชาชนทั่วไปก็คือเราก็เสียใจอะค่ะแต่ว่าเราก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เคยได้ถวายงานหรือว่าได้รับพระเมตตาอย่างใกล้ชิดนะคะมันมากกว่าคำว่ารักค่ะเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะว่าทุกพระองค์เนี่ยทำเพื่อแผ่นดินไทยและทำเพื่อประชาชนจริงๆ
0: ทั้งนี้ระหว่างเส้นทางที่จะเดินไปยังอุโมงค์หน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นจุดพักคอยก่อนเข้าไปถวายน้ำสงฆ์พระศพประชาชนนะคะจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาทั้งการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่นๆหากต้องการความช่วยเหลือค่ะค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะวันนี้สามารถเดินทางมาได้จนถึงเวลา12:00 นค่ะและก็ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจุดคัดกรองค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะ
3: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
4: ขอบคุณครับทางด้านกรมเจ้าท่าและขสมกจัดรถและเรือบริการนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแนะนำการเดินทางโดยรถโดยสารขสมกเพื่อที่จะเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 21:00 น โดยขสมกจัดชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมายังสนามหลวง

จำนวน6เส้นทางประกอบด้วยจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์ส่วนรถเมย์

0: รมหาวิหารนำส่งท่าเรือท่าช้างโดยอำนวยความสะดวกจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆกันบ้างนะคะเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มอเตอร์เวย์ทางมุ่งหน้าไปพัทยาเมื่อวานนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอนะคะที่จู่ๆก็มีน็อตสกรูเนี่ยแหละค่ะจำนวนมากทีเดียวที่ตกเกลื่อนเต็มถนนมอเตอร์เวย์ M7 ค่ะเข้าพัทยานะคะทำให้รถที่วิ่งผ่านไปหลายคันก็ต้องเหยียบน็อตแล้วก็ยางรั่วที่สำคัญคนขับรถบางคนผู้โดยสารหลายๆคนต้องลงไปค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเก็บน็อตแล้วก็เคลียร์เส้นทางเนื่องจากว่ารถติดยาวหลายกิโลเมตรในช่วงบ่ายของวันศุกร์พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
2: นี่โดนกันทุกคันครับผมมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะ
3: มอเตอร์เวย์หมายเลข7
2: มุ่งหน้าชลบุรีนะครับมุ่งหน้าชลบุรีจากกรุงเทพมุ่งหน้าชลบุรีใครที่จะมานะครับบอกเลยว่าอย่าเพิ่งมานะตอนนี
1: ้เนี่ยแหละค่ะเป็นน็อตที่เจอบนมอเตอร์เวย์สาย M7 นะคะที่สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ใช้ทางไม่น้อยเพราะว่าน็อตและสกรูจำนวนมากเนี่ยค่ะเกลื่อนผิวถนนบริเวณกิโลเมตรที่40ค่ะจนกระทั่งรถที่ขับผ่านไปหลายคันยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายบางคันไปต่อไม่ได้นะคะต้องจอดข้างทางทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือการจราจรก็ชะลอตัวและเริ่มติดสะสมเป็นทางยาวผู้ใช้เส้นทางหลายคันบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้นะคะแล้วก็บอกว่าต้นตอของปัญหามาจากกล่องบรรจุน็อตสกรูค่ะที่ตกลงมาจากรถคันหนึ่งก่อนที่วัสดุทั้งหมดจะกระจายเต็มพื้นถนนบางช่วงคนที่ใช้รถก็อาสาลงไปช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือเก็บน็อตออกจากพื้นถนนค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่รถคันอื่นที่ตามมาจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมช่วยกันเก็บน็อตแล้วก็บอกว่าไม่กี่นาทีเก็บเต็ม2มือแล้วแต่น็อตยังไม่หมดถนนเลยค่ะ
2: ผ่านก็รถติดกันบานเลยนะครับดูนะครับยาวดูเทินกลับก็ไม่ได้นะครับนี่เดินเก็บมา
0: เบื้องต้นมีรถหลายคันได้รับผลกระทบจากยางรั่วนะครับต้องเข้ารับบริการปะยางหรือว่าเปลี่ยนยางฉุกเฉินเพื่อที่จะเดินทางต่อขณะที่ผู้ที่ใช้เส้นทางต่างก็ตั้งคำถามแล้วครับเรื่องของความรับผิดชอบของรถต้นเหตุที่บรรทุกสิ่งของมาโดยไม่รัดกุมจนสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับ
1: กรมทางหลวงมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์หลายคนถามว่าที่ไหนแล้วก็เป็นรถคันไหนที่ทำให้น็อตจำนวนมากแบบนี้หล่นลงมากรมทางหลวงเขาไปตรวจสอบค่ะจากกล้องของศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะคาดว่ามาจากรถกระบะคันหนึ่งที่บรรทุกวัสดุที่ปิดคลุมสิ่งของไม่เรียบร้อยค่ะทีนี้เขาไม่ได้มีการปิดฝาท้ายรถก็ทำให้น็อตและสกรูเนี่ยตกลงมาบนผิวการจราจรแล้วก็กระจายออกไปเป็นวงกว้างหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทางหลวงเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษและตำรวจทางหลวงเข้าพื้นที่ทันทีค่ะแล้วก็ปิดช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะรีบเก็บกวาดวัสดุที่ตกหล่นลงมาแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าเก็บน็อตและสกรูออกจากพื้นถนนทั้งหมดแล้วจากนี้ตรวจสอบซ้ำค่ะให้มั่นใจว่าไม่มีวัสดุอะไรหลงเหลืออยู่อีกนะคะขณะที่การจราจรเนี่ยตอนนี้เปิดได้ครบทุกช่องทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา 13:00 น.กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลการจราจรทั้งหมดค่ะติดตามหารถต้นเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีรถหลายคันได้รับผลกระทบและก็เสียหายตอนนี้มีคนที่ได้รับผลกระทบแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วอย่างน้อย1รายค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ทำเอาชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทราตกอกตกใจกันไม่น้อยนะครับเมื่อพระลูกวัดชื่อดังวัย58ปีขับรถไปชนรถของหญิงสาววัย26ปีกลางเมือง8ริ้วนะครับแล้วก็ไม่ยอมลงมาจากรถด้วยแถมยังโต้เถียงไม่ยอมรับผิดด้วยสุดท้ายตำรวจตรวจพบว่ามีอาการคล้ายๆกับคนเมาสุรานะครับพอนำตัวไปเป่าวัดแอลกอฮอล์ผลออกมาสูงถึง

0: 167 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เลยถูกนำตัวไปลาสิกขาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ครับดูผลนะฮะได้167 มิลลิกรัมนะฮะ
0: เนี่ยครับบอกว่าอาตมาไม่เมาไม่ได้ดื่มแต่ว่าหลังจากตำรวจจับหลวงพ่อเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผลปรากฏว่า167มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปหลายเท่าตัวเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้นะครับบริเวณทางลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงถนนมหาจักรพรรดิเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราครับนางสาวนิรมนอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายเธอเล่าบอกว่าขณะที่กำลังขับรถเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าถนนมหาจักรพรรดิจู่ๆเนี่ยรถถูกเฉี่ยวชนจากด้านหลังนะครับพอจอดรถแล้วก็ลงไปตรวจสอบก็ไปพบกับคู่กรณีตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมลงมาจากรถครับก็เลยเดินเข้าไปพูดคุยแล้วก็ตกใจเลยเมื่อพบว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นพระสงฆ์ครับผู้เสียหายบอกว่าพยายามจะพูดคุยเรื่องของความเสียหายแต่ว่าคู่กรณีพูดจาวกวนยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ขับรถปาดหน้าก็เลยติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็แจ้งญาติให้มาช่วยดูเหตุการณ์พอตำรวจไปถึงก็พบว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยมีอาการพูดจาลิ้นพันกันคล้ายๆกับคนมึนเมาครับแล้วก็โต้เถียงกับคู่กรณีเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุครับ
1: แล้วตอนชนคือดังไหม
2: มันไม่ได้ดังอะค่ะมันแค่เหมือนกระแทกแล้วหนูก็ได้ยินเสียงจากในรถหนูไม่แน่ใจว่าข้างนอกดังไหม
1: แล้วเราเลยลงจากรถเหรอ
2: หนูก็จอดเลยค่ะเราก็ลงจากรถเลยเพราะเขาไม่ลงจากรถหนูก็เลยลง
1: แล้วเดินไปหาเขา
2: เดินไปหาเขาค่ะแล้วเขาก็เปิดกระจกหนูก็ถามว่ายังไงคะแล้วเขาก็ไม่พูดอะไร
1: แล้วตอนแรกตกใจไหมว่าเป็นพระเป็นคนขับเนี่ย
2: ก็ตกใจค่ะพี่เพราะว่าปกติหนูรู้ว่าพระไม่น่าจะขับรถได้ไหม
1: ตอนแรกคิดว่าเขาเมาไหม
2: ไม่ค่ะเพราะหนูไม่ได้เข้าไปใกล้ขนาดจะรู้ว่าได้กลิ่นไหมแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาเมาด้วย167 มิลลิกรัม
0: ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวพระไปที่วัดต้นสังกัดเพื่อที่จะทำพิธีลาสิกขาครับก่อนที่จะนำตัวกลับไปดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับโดยระหว่างกล่าวคำลาสิกขาก็ยังมีอาการที่พูดไม่ชัดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลากันนานพอสมควรเลยครับกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีหลังจากที่เปลี่ยนเป็นชุดขาวเรียบร้อยแล้วอดีตพระก็ได้เข้าไปกราบลาแม่วัย92ปีนะครับซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดแล้วก็อยู่ในความดูแลของตัวเองโดยบอกกับแม่ว่าได้สึกแล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงก่อนที่จะเดินทางไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกควบคุมตัวรอส่งศาลครับ
3: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องกำลังถูกพูดถึงในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เห็นภาพแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะเป็นภาพของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งนะคะขับรถรับส่งนักเรียนแล้วก็เก็บค่าโดยสารค่ะเป็นกิจการของครอบครัวแหละที่ทางวัดท่านชี้แจงนะคะเนื่องจากว่าเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวคนขับเนี่ยติดภารกิจมีปัญหาทำให้ไม่สามารถขับได้ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องมาขับแต่ตัวของชาวบ้านเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ค่ะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาบันทึกภาพเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนี่เป็นภาพของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งขับรถรับส่งนักเรียนเป็นประจำค่ะแล้วก็ถูกร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะตำบลปลัดอำเภอและผู้นำชุมชนนะคะจนต้องมีการลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพบว่ารถรับส่งนักเรียนเนี่ยจอดอยู่ภายในวัดและเจ้าอาวาสท่านก็ยอมรับนะคะว่ายังขับรถไปส่งและรับนักเรียนตามปกติเจ้าอาวาสเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าธุรกิจการขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเป็นธุรกิจของครอบครัวก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเป็นคนขับรถแต่ว่าต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดทีนี้ก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวค่ะระหว่างรอลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดกลับมารับช่วงต่อยืนยันนะคะว่าที่มาขับรถเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะต้องการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เนื่องจากว่ารับรถรับส่งก็มีไม่เพียงพอปัจจุบันมีนักเรียนใช้บริการประมาณ14คนค่ะแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายคนละ450บาทต่อเดือนเพื่อนำมาเป็นค่าน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะ
4: ตั้งแต่

0: ตะธรรมนันแล้วแต่หลวงพ่อไม่ได้ลงมือขับเองนะให้ลูกขับให
1: ้ครับ
0: ทีนี้โตมานี่เนี่ยลูกเขาไปบำบัดทีนี้ก็มาก็ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กเนี่ยทีนี้ผู้ปกครองขอร้องให้หลวงพ่อเป็นคนไปเอง
1: ครับ
0: รอจากลูกสาวมาก่อนถ้าลูกสาวมาแล้วก็คอยหลวงพ่อก็อยู่วัดซะ
1: ครับ
0: แล้วหลวงพ่อในขณะที่แม่อยู่วัดไม่ได้ทำไมก็ส่งไปแป๊บเดียวก็กลับมาก็มีงานมีการทางวัดก็ทำทั้งวัดเลยถ้าเป็นวันสำคัญก็เดี๋ยวจะให้ลูกหลานเขาคนไหนขับรถเป็นขับไปให
2: ้
3: ทางผู้นำชุมชนเขาบอกว่าเคยพูดคุยแล้วก็เตือนเจ้าอาวาสมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับสมณเพศแม้ว่าจะเข้าใจเหตุผลเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนก็ตามครับส่วนชาวบ้านบางส่วนเขาเห็นว่าแม้เจตนาจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนแต่การที่พระภิกษุออกมาขับรถรับส่งแล้วก็มีการเก็บค่าโดยสารด้วยอาจจะทำให้เกิดข้อกังขาแล้วก็จะกระทบกับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ครับ
4: ก็เคยเห็นขับตลอดนะขับตลอดเพราะว่าหลายปีมาแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่เกษียณทั้งสองคนแล้วก็มีปัญหากับผู้ใหญ่คนก่อนก็มี
1: คร
4: ับ เรื่องหลายๆเรื่อง
1: แล้วหลังจากที่มีการร้องไปที่ได้มาตรวจสอบหลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงในขั้นตอนต่อไป
4: ก็มาจนถึงเจ้าคณะอำเภอนั่นแหละเคยมีเรื่องกันตลอดมีปัญหากันตลอด
1: เรื่องการขับรถของท่านเนี่ย
4: ขับรถด้วยกันทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะ
1: หลังจากน
4: ี้ตอนรื้อกุฏินี่แกก็ไม่บอกใคร
1: คร
4: ับ ก็มีเรื่องนักข่าวก็มาเหมือนกันช่วงหนึ่งรื้อขายแกขายไปเลยทีนี้ชาวบ้านไม่ให้ขายเพราะมันเป็นกุฏิเก่าแก
1: ่ครับ
5: เบื้องต้นคณะสงฆ์ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะคะแล้วก็ขอให้เจ้าอาวาสหยุดขับรถรับส่งนักเรียนไว้ก่อนและจัดหาบุคคลที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แทนส่วนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะถูกรายงานต่อคณะผู้ปกครองสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อที่จะพิจารณาการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3: ไปดูเหตุการณ์ที่ศุลกากรจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาไปบุกจับคาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วถึง3ปีด้วยกันแล้วก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่นด้วยหลังจากที่เขาสืบทราบข้อมูลบอกว่าใช้วัตถุดิบเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับและเกือบครึ่งร้านเนี่ยเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุแล้วด้วยครับนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นคาเฟ่บะหมี่ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่เจ้าดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นไปตามหมายค้นของศาลจังหวัดนครราชสีมาครับหลังจากที่ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงพฤติกรรมน่าสงสัยนะครับแล้วก็มีการทำการอายัดสินค้าในร้านเอาไว้ด้วยคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงนะครับเปิดให้บริการเกือบตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เปิดมาแล้ว3ปีด้วยกันเป็นที่นิยมชมชอบของวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่แต่วัตถุดิบที่เขาเลือกใช้เกือบ 2,000 รายการนะครับทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องปรุงเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานประเภทต่างๆเนี่ยเขาลดต้นทุนด้วยการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยต่อสุขภาพจากอย.ด้วยแล้วเขาบอกว่ายังเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุเกือบครึ่งร้านครับโดยที่ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถือว่าเป็นการขาดความรับผิดชอบแล้วก็ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนะครับการเข้าจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อสั่งการของรัฐบาลครับในการปกป้องสังคมจากสินค้าไม่พึงปรารถนาเขามีเป้าหมายสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคที่อาจจะส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งอาจจะสร้างภาระทางด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนในอนาคตโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงนะครับมีคำเตือนไปถึงประชาชนไปถึงผู้บริโภคด้วยนะครับบอกว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามาบริโภคต้องควรที่จะหมั่นสังเกตตรารับรองจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นตรามอกหรือว่าอย.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตครับถ้าพูดถึง

0: คดีที่เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลลอตเตอรี่นะครับก็มีประโยคอมตะที่ทุกๆคนน่ายังจำกันได้แล้วก็ยังใช้กันอยู่เสมอความจริงก็คือความจริงครับคดีล่าสุดเนี่ยมีหญิงชาวอำเภอสวรรคโลกนะครับเขาถูกรางวัลที่1รวมๆแล้วเนี่ยมูลค่า6ล้านบาทแต่ก็ถูกเพื่อนบ้านที่ให้ไปตรวจลอตเตอรี่เนี่ยขโมยสลากเอาไปนะฮะ
1: แน่นอนถึงแม้ว่าคดีจะค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแต่ว่าตำรวจใช้เวลาในการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วค่ะก็คือนายเดชที่เจ้าตัวเขารับสารภาพนะคะว่าเป็นคนนำสลากของป้าขยันเนี่ยเอาไปจริงๆแล้วก็ไปเผาทำลายขณะที่ภรรยาของนายเดชหรือว่านางแหววเนี่ยก็ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ค่ะเมื่อวานนี้นางแหววภรรยาของนายเดชผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ลอตเตอรี่รางวัลที่1 6ล้านบาทของป้าขยันซึ่งเจ้าตัวนายเดชเนี่ยยอมรับสารภาพนะคะว่าทำไปเพราะว่าความโลภบังตาค่ะโดยนางแหววก็ได้นำของใช้ส่วนตัวมาเยี่ยมสามีที่ห้องขังแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษณ์เรื่องของการถูกรางวัลของป้าขยันนะคะโดยอ้างว่านายเดชเนี่ยรู้เรื่องเพียงคนเดียวคดีนี้นายเดชยอมรับนะคะว่านำลอตเตอรี่หมายเลข173770ของป้าขยันไปซ่อนจริงๆค่ะไปซ่อนที่กระท่อมปลายนาก่อนที่จะเผาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ทิ้งไปเพราะว่ากลัวความผิดอ้างว่าเขาทำแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การนะคะมีการเชิญตัวนางแหววมาสอบสวนเพื่อที่จะดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเดชหรือไม่ต่อมาค่ะพันตำรวจเอกนิคมพรหมพิรามผู้กำกับการสภ.สวรรคโลกก็บอกว่าตำรวจตอนนี้มีการสืบสวนสอบสวนมีพยานที่นำไปถึงตัวป้าแหววด้วยนะคะว่ามีพฤติการเข้าข่ายความผิดร่วมกันหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่เก็บลอตเตอรี่ของป้าขยันเอาไว้ค่ะ
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางแหววร่วมกันลักทรัพย์เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับก่อนที่ตำรวจจะปล่อยตัวนางแหววชั่วคราวโดยนัดให้ไปพบศาลในวันพรุ่งนี้ส่วนนายเดชก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันส่วนการรวบรวมหลักฐานการดำเนินคดีตำรวจได้ทำการจำลองการเผาลอตเตอรี่ครับเพื่อที่จะนำเศษวัสดุที่เหลือจากการไหม้เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็เทียบเคียงกับหลักฐานที่พบแล้วก็ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อที่จะประกอบสำนวนคดีนะครับ
1: ทีนี้คำถามที่ตามมาว่าเอาแล้วสลากที่ถูกเผาแบบนี้ป้าขยันจะทำยังไงไปขึ้นรางวัลได้หรือเปล่านะคะมีการให้ข้อมูลจากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านให้รายการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสค่ะบอกว่าคดีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าป้าขยันจะไม่มีตัวใบสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริงมาขึ้นรางวัลแล้วนะคะแต่ว่าทางกองสลากสามารถจ่ายเงินรางวัลให้ได้ค่ะแต่จะจ่ายให้ได้ก็ต่อเมื่อป้าขยันสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ครอบครองสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็คือป้าขยันจริงๆและสลากที่ถูกอ้างถึงต้องเป็นสลากฉบับจริงด้วยไม่ใช่ของปลอมและถูกนำมาขึ้นรางวัลจริงโดยป้าขยันจะต้องไปแต่งตั้งทนายความค่ะแล้วก็ไปร้องต่อศาลเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้กองสลากจ่ายเงินเมื่อได้ข้อยุติแล้วกองสลากก็จะสามารถจ่ายเงินให้ได้ซึ่งในอดีตเคยมีคดีลักษณะนี้มาแล้วนะคะกรณีที่สลากกินแบ่งรัฐบาลสูญหายหรือว่าถูกไฟไหม้สุดท้ายก็สามารถที่จะเบิกเงินออกมาใช้ได้จริงๆค่ะ
0: มีคดีสะเทือนขวัญกลางกรุงนะครับเมื่อผู้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงชาวเมียนมาซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟเสียชีวิตครับก่อนที่จะทำการชำแหละศพแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในกล่องเก็บไว้ในห้องพักย่านราชปรารภนะครับคดีนี้ตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถออกหมายจับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตที่หลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนายอองเปสัญชาติเมียนมาสวมเสื้อสีดำใส่หมวกสีดำปกปิดใบหน้าเดินเข้าออกที่พักซึ่งนายอองเปตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางนางสาวเอเอนาเวอายุ34ปีชาวเมียนมาซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านอาหารย่านคลองเตยและบุคคลที่ญาติให้ตามหาเนื่องจากว่าขาดการติดต่อไปจนกระทั่งถูกพบเป็นศพถูกชำแหละชิ้นส่วน ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกในห้องพักอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยราชปรารภ14เขตราชเทวีในสภาพที่ศีรษะแขนและขาหายไปนะครับกล้องวงจรปิดยังจับภาพนายอองเปลักษณะก้มหน้ากดโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะมีรถขยะเนี่ยมาเก็บขยะแล้วก็ได้เปลี่ยนชุดวิ่งออกไปขึ้นรถตู้สาธารณะป้ายสีเหลืองที่มาจอดรออยู่เพื่อที่จะหลบหนีไปเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับตำรวจสน.ดินแดงบอกว่าผู้ต้องสงสัยก็คือแฟนหนุ่มของนางสาวเอเอนาเวนั่นแหละครับซึ่งพบเสียชีวิตอยู่ในห้องพักซึ่งผู้อาศัยในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเขาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าช่วงเย็นของวันที่8มิถุนายนในห้องที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมีเสียงทะเลาะวิวาทเสียงดังครับก่อนที่ช่วงเช้ามืดวันที่9จะเห็นฝ่ายชายลากกระเป๋าใบใหญ่ออกไปจากห้องครับ
2: มาตอนวันที่9อ่ะเลิกงานอ่ะ 5:00 กว่าเขาลากกระเป๋าเนี่ยส่วนนี้จะปั่นจักรยานเข้าข้างในทีนี้เขาไม่หลบนี่ก็เลยไม่มีมารยาทนี่นึกในใจนะก็จอดรถก็เห็นเขาลากกระเป๋าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนลากกระเป๋าออกไปกระเป๋าซ้อนรถไปอะไร
1: ด้านผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่รู้จักผู้ต้องสงสัยก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเห็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยรีบวิ่งออกจากที่พักแล้วก็ไปขึ้นรถตู้ในช่วงเย็นของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
3: เธอวิ่งเขาวิ่งออกมานะเธอเขาใส่ชุดยีน
4: ชุดยีน
3: แล้วก็เดินวิ่งวิ่งออกไปขึ้นรถตู้อ
5: ๋อวันที่10นะครับ
3: ใช่ใช่ใช่วันที่เขาขึ้นรถตู
5: ้ลักษณะเหมือนลุกลี้ลุกลนเลยไหม
3: ถูกต้องคือวิ่งออกมาเลยอ่ะ
5: วิ่งออกมาเลย
3: ใช่ใช่
5: วันที่10
3: วันที่10
5: ช่วง4โมงถึง6โมงเราไม่แน่ใจแต่ก่อนฝนตก
3: ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเขาขึ้นรถตู้ตรงนี
0: ้ตำรวจให้น้ำหนักเหตุฆาตกรรมอำพรางจากความขัดแย้งระหว่างนางสาวเอเอนาเวกับแฟนหนุ่มครับซึ่งจากการสอบสวนพบว่าแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีความชำนาญด้านการใช้มีดเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีอาชีพเป็นพ่อครัวร้านอาหารแห่งหนึ่งครับจึงเชื่อว่าได้ฆาตกรรมแล้วก็อำพรางศพใส่กล่องพลาสติกตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคาดว่าสาเหตุของการฆาตกรรมในครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวงหลังจากที่สามีทราบว่าภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่นอกจากนี้ก็ยังพบหลักฐานที่นายอองเปสั่งซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดจากช่องทางออนไลน์ก็เชื่อว่ามีการเตรียมตัวมาก่อนหน้านั้นครับส่วนการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีตำรวจเชื่อว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุน่าจะหลบหนีกลับไปที่ประเทศเมียนมาล่าสุดศาลอาญาออกหมายจับนายอองเปผู้ต้องสงสัยแล้วในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพโดยตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นที่เขตพญาไทนะคะเป็นชายชาวเมียนมาก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวชาวเมียนมาแล้วก็หลบหนีไปล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกุมตัวได้แล้วนะคะซึ่งเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติกันแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในห้องโดยอ้างว่ามีปากเสียงกันแต่ว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในเรื่องนี้นะคะตอนนี้รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะตำรวจสืบสวนสน.พญาไทควบคุมตัวนายเฮนซอเทสัญชาติเมียนมาผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นหลังถูกจับกุมตัวได้เนื่องจากว่าพบหญิงสาวชาวเมียนมาเสียชีวิตในห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยราชวิถี7เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่11มิถุนายนหลังจากที่เพื่อนชายอีก3คนซึ่งพักอาศัยในห้องเดียวกันออกไปทำงานผู้ตายก็ชักชวนให้ไปนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันค่ะจากนั้นเขาอ้างว่าเกิดปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงโดยผู้ต้องหาอ้างนะคะว่าผู้ตายเนี่ยปาขวดเบียร์ใส่ตนเองก่อนแต่ว่าไม่ถูกก็เลยทำให้เกิดอารมณ์โมโหแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้สายไฟทำลายผู้ตายจนเสียชีวิตยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการกระทำชำเราผู้เสียชีวิตตามที่มีการตั้งข้อกล่าวหา หลังก่อเหตุก็ได้เรียกรถโดยสารเดินทางไปที่สถานีขนส่งหมอชิตเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเป้าหมายจะหลบหนีออกนอกประเทศแต่ว่าสุดท้ายถูกตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ซะก่อนส่วนผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะแล้วก็ใน

0: ช่วงของการจับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตามกฎหมายส่วนเรื่องของการล่วงละเมิดตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่าสภาพศพในที่เกิดเหตุมีลักษณะเปลือยท่อนล่างนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากนิติเวชและผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันในข้อเท็จจริงก่อนค่ะมาดูอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เป็นชายเนี่ยเขาสวมชุดคล้ายๆลูกเสือไปดักซุ่มทำร้ายนักเรียนหญิงชั้นม.6เสียชีวิตขณะที่น้องนักเรียนคนนี้กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
1: ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพนะครับและพอไปตรวจสอบประวัติเนี่ยก็พบว่าเพิ่งจะพ้นโทษในคดีข่มขืนแล้วก็พรากผู้เยาว์มาไม่ถึงปีนะครับแต่ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายบ่อยางหนองตะเคียนหมู่ที่11บ้านหนองสี่เหลี่ยมตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับในช่วงเวลาราวๆ6:30 นของเมื่อวานนี้ขณะที่น้องน้ำหวานนักเรียนชั้นม.6อายุ17ปีขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปโรงเรียนตามปกติล่ะครับแต่ระหว่างที่ขี่รถไปตามเส้นทางเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาใช้เป็นประจำทุกวันออกจากบ้านไปเพียง500เมตรกลับถูกดักซุ่มทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับคุณพ่อเนี่ยนำส่งอนามัยบ่อยางแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาลุงของผู้เสียชีวิตเล่าว่าน้องน้ำหวานอาศัยอยู่กับพ่อ2คนนะครับในทุกๆเช้าเนี่ยก็จะขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนโดยมีคุณพ่อเนี่ยคอยมองลูกสาวจนกว่าจะผ่านจุดเกิดเหตุไปเป็นประจำแต่ว่าวันเกิดเหตุคุณพ่อของน้องได้ยินเสียงลูกสาวร้องครับจึงรีบขับรถตามไปช่วยก่อนที่จะพบว่าลูกสาวถูกทำร้ายอยู่ข้างทางครับ
2: ยินเช้านะเสียงลูกเสียงหลานร้องพ่อมันก็รีบวิ่งมาแล้วก็รถชน
3: แล้วลูกกำลังจะไปไหน
2: ไปโรงเรียนครับ
3: ไปโรงเรียนไป
2: โรงเรียน
3: ไ
2: หนเรียนสว่างครับ
4: ม.อะไรครับเนี่ย
3: ม.อะไร
2: ม.6
4: ม.6
3: ใช่ไหม
2: เอารถไปไว้บนถนนแล้วก็ขึ้นรถประจำ
3: ประจำทาง
0: หลังเกิดเหตุตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีและสภ.สว่างอารมณ์ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะพบร่องรอยของรถล้มแล้วก็ถลายไปตามถนนค่ะมีร่องรอยการต่อสู้และกองเลือดขนาดใหญ่เบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มลงก่อนที่จะลากรถจักรยานยนต์แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตเข้าไปในจุดที่เป็นป่ารกทึบข้างทางแล้วก็ใช้มีดทำร้ายผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในจุดเกิดเหตุตำรวจเก็บโทรศัพท์ได้1เครื่องแว่นตาและรองเท้าแตะตกอยู่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะเพื่อที่จะไปตรวจหา DNA ของผู้ก่อเหตุกระทั่งช่วงเย็นผู้ใหญ่เพลินหมู่15บ้านโป่งเก้งได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณป่ารอยพื้นที่รอบคลองสาธารณะโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยเขากลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแล้วเขาก็ไปพูดกับป้าของตัวเองไปรับสารภาพค่ะบอกว่าเพิ่งก่อเหตุแทงนักเรียนหญิงมาอ้างว่าเกิดอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจที่จะลงมือทำร้ายจนเสียชีวิต
5: คือเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วคือว่าเขาไม่ก่อเหตุมาเขาไม่ก่อเหตุมาแล้วแล้วเนี่ยเขาก็เลยกลับบ้านมา
6: ที่เขาบอกกันนะคะ
5: เลยกลับบ้านมาแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไม่สารภาพกับป้าเขาว่าตัวเขาเนี่ยไปแทงคนมา
1: ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับฝ่ายปกครองครับนำกำลังรวมกว่า50นายเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยสำคัญก็คือนายสัมพันธ์อายุ35ปีในพื้นที่หมู่ที่15ตำบลตลุกดูอำเภอทับทันครับห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่9กิโลเมตรภายในบ้านเนี่ยไปพบเพียงพ่อของนายสัมพันธ์นะครับส่วนเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าสวนยางจึงติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาขณะที่บรรยากาศที่หน้าสภ.สว่างอารมณ์นะครับประชาชนจำนวนมากก็ไปติดตามการสอบสวนเนื่องจากว่าเป็นคดีสะเทือนใจของคนในพื้นที่ส่วนผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามของนักข่าวครับแต่ว่าพยักหน้ายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุครับ
4: เห็นว่าเราตั้งใจไปดักเขาอยู่หลายวันแล้วใช่ไหมคะ
7: ตายตรงไหนครับ
4: มีอะไรอยากจะพูดไหมขอโทษคนตายมีอะไรอยากจะพูดไหมคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต
0: ส่วนคุณพ่อของผู้ต้องหาค่ะก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจด้วยนะคะแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ค่ะยอมรับบอกว่ารองเท้าแตะที่ตกอยู่อะค่ะที่เกิดเหตุเป็นรองเท้าของตัวเองแหละที่ลูกชายนำไปสวมใส่ส่วนเรื่องของการก่อเหตุไม่เคยทราบมาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุลูกชายก็ออกบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับมาด้วยท่าทีปกติแต่ว่าสังเกตเห็นว่ามีรอยถลอกแล้วก็คราบเลือดบริเวณหัวเข่าพอถามไปลูกชายก็อ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะก็ยอมรับนะคะว่าลูกชายเนี่ยมีอาการทางจิตรวมถึงที่ผ่านมาไม่ยอมกินยาตามที่แพทย์สั่งอีกด้วยค่ะตำรวจนำตัวนายสัมพันธ์เข้าสอบสวนค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงและที่สำคัญพอตรวจสอบพบว่านายสัมพันธ์มีประวัติคดีข่มขืนพรากผู้เยาว์และเสพยาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมาเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนี่เองค่ะ
8: เขาเคยกระทำความผิดในเรื่องนี
9: ้
8: ข่มขืนพรากผู้เยาว์และจะมีเรื่องการเสพยา
1: วันนี้ตำรวจจะนำนายสัมพันธ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับและเดี๋ยวจะแถลงความคืบหน้าของคดีอีกครั้งหนึ่งครับอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport งบ 1.6 พันล้านบาทนะครับแม้ว่าทางกระทรวง DE จะเปิดเวทีชี้แจงแต่ฝ่ายค้านส.ส.รักชนกศรีนอกก็ยังคงย้ำให้พับโครงการหรือว่าเปลี่ยนไปใช้งบปกติเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับโดยขู่ด้วยว่าจะยื่นปปช.ตรวจสอบทันทีที่เปิดลงทะเบียนโครงการนะครับ
0: ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้บริหารกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการนี้นะคะก็มีผู้บริหารของแพลน B ที่ออกมาชี้แจงค่ะหลังจากที่ปรากฏภาพร่วมเฟรมกับนายเนวินชิดชอบนะคะก็ปฏิเสธเรื่องของความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรย้ำนะคะก็คือเรื่องของการล้มเลิกและยุติโครงการทันทีเพราะเชื่อว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ออกนโยบายมีอำนาจในการตัดสินใจสั่งยกเลิกโครงการได้นางสาวรักชนกบอกว่าหากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการนี้ควรถอนโครงการออกไปจากงบประมาณกองทุนจากนั้นให้เสนอเข้ามาในงบประมาณปกติเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีใครคิดจะขวางอนาคตทางเทคโนโลยี AI ของประเทศแต่คำถามก็คือกระบวนการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทมีความปกติหรือไม่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนางสาวรักชนกชี้แจงกรณีที่มีการปล่อยภาพผู้บริหารแพลนบีนะครับนายปริญโรจนโกสินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมงานวันเกิดของคนในตระกูลชิดชอบก่อนที่จะมีการปล่อยภาพรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ2แกนนำคณะก้าวหน้านะครับตัวของคุณรักชนกได้ย้ำว่าไม่ว่าคนในพรรคจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกับใครก็ตามก็พร้อมที่จะตรวจสอบแล้วก็เตือนไปถึงรัฐบาลครับบอกว่าถ้าฝ่าฝืนเปิดลงทะเบียนก็จะไปยื่นร้องต่อปปช.ครับ
10: ที่มีรูปว่าอาจจะเป็นอดีตผู้นำพรรคหรือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณมีรูปคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยพวกเขาจะยินดีหรือว่าจะกล้าตรวจสอบในสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปหรือไม่นะคะแต่ว่าดิฉันพูดว่าพวกเราทำต่อแน่นอนค่ะ
11: ฝั่งนั้นเป็นอาจจะบอกได้ว่าที่ไปบนความเป็นเกิดอาจจะเป็นผู้ฝั่งตัวไม่ใช่ผู้ต้องหาหลักฐานที่เรามั่นใจว่าการที่มีแล้วมันนะครับตัวจริง
10: ก็ดิฉันก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรค่ะดิฉันแค่เอารูปที่มันอยู่ในสื่อสาธารณะเฟซบุ๊กมาโพสต์ให้ดูว่างานวันเกิดมีใครไปบ้างดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวมาตลอด1เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้ค่ะ
0: และการเปิดเผยภาพของนางสาวรักชนกก็ทำให้แพลน B ออกแถลงการปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะคะกับโครงการไทย AI Passport ค่ะและแม้ว่าชื่อบริษัทแพลน B จะไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าถ้าไปเจาะลึกในโครงการซึ่งเป็นโครงสร้างของผู้ถือหุ้นกิจการร่วมค้า TH ในฐานะผู้ชนะประมูลโครงการประกอบด้วยนิติบุคคลหลัก2บริษัทได้แก่ Turnkey Communication จำกัดมหาชนและบริษัท Human Intelligence จำกัดนายปรินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะในบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนค่ะซึ่งบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท Turnkey Communication จำกัดมหาชนค่ะส่วนบริษัท Human Intelligence จำกัดเดิมใช้ชื่อว่า Plan B Online จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อในปี2567ค่ะและมีนายปรินเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ13 Human Intelligence ยังคงมีการจดทะเบียนด้วยนะคะกับสำนักงาน Plan B ค่ะซึ่งเป็นสำนักงานเดียวกันไม่มีพื้นที่แบ่งพื้นที่ให้เช่าให้กับบริษัทอื่นๆนอกจากบริษัทในเครือค่ะ
7: ในมุมหนึ่งบริษัทมันคงเดินไปโกงจัดซื้อจัดจ้างหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกมันเดินไปเองไม่ได้บริษัทมันเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ดีกว่า

กับของทั้งเค็มบักนัดที่มีสับปะรดเอาไว้มารวมกันที่นี่เลยก็เอาสับปะรดอีก5กิโลกรัมครับมาคลุกกับปลาเท่ากับว่าวัตถุดิบไม่รวมเกลือนี่ปลาเข้าไป20กิโลกรัมแล้วนะครับต่อเกลือ5กิโลกรัมเห็นไหมครับปริมาณเกลือทั้งหมดน้อยลงเรื่อยๆนะครับ

0: อัดยัดแน่นเข้าไปรวมกันในไห
1: ปิดใบไผ
0: ่ขัดใบไผ่เติมน้ำทิ้งไว้อีก1เดือนครับผ่านเวลากันอีกแล้วไปใช้เวลาทั้งหมดราว7เดือนสำหรับการเปลี่ยนจากเนื้อปลาให้กลายเป็นปลาหม่ำครับนี่คือภาพตอนที่ปลามันเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ก็คือถ้าปลาร้าเนี่ยบางทีเราไม่ได้เน้นกินที่เนื้อเราจะมีกินน้ำกินอะไรของมันด้วยปลาหม่ำจะแห้งนะครับพอเขาจะจัดจำหน่ายเนี่ยปลาหม่ำก็จะต้องถูกใส่เข้าไปในภาชนะอันใหม่ที่ใส่อาหารได้เพื่อบรรจุขายเราก็จะออกมาในรูปแบบของปลาที่ยังดิบอยู่พร้อมสำหรับนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารอีกมากมายครับและพอถามพี่ๆแม่ๆป้าๆทุกท่านว่าทำเมนูอะไรดีเขาทำให้เราดูคือการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทำเมนูอะไรก็แล้วแต่ต้องแล้วแต่ทางบ้านนั้นทำจริงๆที่กินจริงๆที่ทำให้เราดูครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้มาเป็นเมนูยำหล่นแล้วก็ทอดน่ากินทุกเมนูถูกไหมครับเรามาดูเมนูของแม่ๆพี่ๆที่นี่กันก่อนปลาหม่ำเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการที่มันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติที่เข้มข้นและก็ความอูมามิบวกกับความหอมจากการหมักเข้าไปซึ่งในหลายพื้นที่ครับของหมักดองแบบนี้ก็มักจะถูกเลือกมาทำเป็นเมนูไทยๆที่มีส่วนผสมของกะทิอย่างเมนูหล่นหรือว่าถ้าอยากไปในทางของความสดชื่นเราก็จะพบบ่อยว่ามักจะถูกนำไปทำเป็นยำปลาหม่ำก็เช่นกันครับแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆเมนูนี้ปลาหม่ำเอามาทอดสมุนไพรได้ด้วยอันนี้คิดไม่ถึงครับต้องดูแลเครื่องสมุนไพรก็จะมีหอมแดงมีตะไคร้มีพริกมีใบมะกรูดครับเอามาทอดทีละอย่างนะจากนั้นเขาก็จะเอาปลาหม่ำลงไปทอดครับวิธีคิดก็คือทอดเหมือนชุบแป้งทอดไงตีไข่ใส่แป้งแล้วก็เอาปลาหม่ำที่ยังเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยมาคลุกแล้วก็ลงเอาไปทอดกรอบครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าปลาหม่ำเนี่ยมีรสชาติของมันที่เข้มข้นอยู่แล้วจากนั้นเขาก็จะเอาไปซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับทั้งปลาหม่ำที่ทอดเสร็จแล้วแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆที่ทอดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเอามาคลุกรวมกันครับแล้วก็ใส่น้ำเหนียวๆ นี่คืออะไรอันนี้คือน้ำตาลปี๊บที่เคี่ยวกับน้ำมะขามเปียกมาแล้วครับเหนียวหวานหอมเข้มข้นแล้วแต่เปรี้ยวมะขามเปียกนิดหน่อยคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปตอนท้ายครับเพื่อเพิ่มรสสัมผัสให้มันมีความกรุบกรอบความมันอยู่ข้างในจะกินคู่กับข้าวสวยหรือกินกับชุดผักแหนมหรือจะกินเล่นก็จะได้รสหวานตัดรสเค็มและมีกลิ่นหอมของการหมักควบรวมกับกลิ่นหอมของสมุนไพรทอดอยู่ตลอดเวลาในทุกคำที่กินครับเมนูทั้งยำหล่นทอดกับของหมักดองที่เรานำเสนอเนี่ยจากของชาวบ้านเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งครับทำให้ทีมงานแดนกินดองนะครับโดยเฉพาะคุณพีทภูมิกับทนไม่ไหวเอาปลาหม่ำกลับมาที่บ้านครับเราอยู่กันที่บ้านริมน้ำของพี่เต้ครับทีมงานตากล้องของเราสถานที่ที่ทุกคนชอบมารวมตัวนั่งทำกับข้าวกันเล่นๆนะครับสร้างสรรค์จากปลาหม่ำที่ดูกันมาหมดแล้วขึ้นมาให้กลายเป็นเมนูอันหลากหลายครับแม้หลากหลายแค่3เมนูเท่านั้นแหละก็จะมีหมูสับรากบัวปลาหม่ำทอดไก่รวนปลาหม่ำแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป่าปลาหม่ำไปหาซื้อวัตถุดิบแถวตลาดแถวนั้นมาทำกันเลยดีกว่าเมนูนี้คือหมูสับปั้นก้อนรากบัวทอดปลาหม่ำหรือจะเรียกว่าปลาหม่ำปั้นหมูรากบัวทอดสับอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการครับเราแค่คิดว่าเฮ้ยก็เอาปลาหม่ำมาลองแทนปลาเค็มไงและที่สำคัญรากบัวก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของสัมผัสในแต่ละคำที่กินเข้าไปพระเอกของ

เราปลาหม่ำเห็นไหมมันไม่ได้มีความเป็นน้ำแบบปลาร้ามันเหมือนถ้าเราไม่ได้บอกมองเหมือนอะไรเหมือนปลาเค็มและข้างในก็มีสับปะรดที่น้ำแทบจะไม่เหลือแล้วมีรสเค็มอมเปรี้ยวน้อยๆอันนี้ก็คือ3เกลือครับเอามาตำในครกแล้วเอาไปผสมกับโปรตีนหลักก็คือเนื้อหมูสับครับใครอยากจะใช้หมูสับที่ติดมันเล็กน้อยก็จะช่วยทำให้มันมีกลิ่นแล้วก็สัมผัสที่นุ่มขึ้นเราเอาปลาหม่ำลงไปครับแล้วก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างดังกล่าวให้เข้ากันขยำไปขยำมานะครับอุณหภูมิในการทอดนั้นจริงๆแล้วก็ตามทั่วไปเลยที่เขาแนะนำก็คือประมาณ160ถึง180องศาเซลเซียสทอดจนผิวกรอบด้านนอกเป็นสีน้ำตาลครับวิธีทดสอบก็คือถ้าเกิดว่าเอามาพักแล้วลองผ่าดูยังดิบก็ลองไปทอดต่อให้นานขึ้นแค่นั้นเองครับก็จะได้ปลาหม่ำปั้นก้อนทอดกลมๆแบบนี้มีรากบัวด้วยมีหมูสับอีกเวอร์ชันนึงลองทำเป็นแผ่นบางๆเอาไปทอดก็ได้อารมณ์เหมือนหมูบะชอบดีเหมือนกันครับเอาไปกินกับข้าวสวยได้ลองหั่นดูด้านในครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของหมูสับของปลาหม่ำที่ตัดรสเค็มอยู่ด้านในอยู่แล้วมีเปรี้ยวเล็กน้อยความหอมยังชัดเจนถ้าใครอยากได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวสดชื่นมากกว่าการหมักก็ใส่บีบมะนาวเข้าไปและนี่คือเมนูแรกที่เราทำกันเองที่บ้านครับปลาหม่ำหมูสับปั้นก้อนทอดกับรากบัวลองไปทำตามกันดูที่บ้านครับทำง่ายแล้วก็ได้เสน่ห์ของปลาหม่ำเต็มๆความหอมยังชัดครับเมนูต่อมาคือเมนูไก่รวนครับให้นึกถึงเมนูคล้ายๆกับไก่รวนปลาร้าครับมาถึงเราเอาตะไคร้มาซอยก่อนตะไคร้เนี่ยเน้นตรงโคนนะครับมันจะมีความหอมกว่าตรงปลายที่มันเป็นเขียวเข้มเอาที่มันขาวๆหน่อยอันนี้คือขาครับหั่นขาซอยลงไปทุบหอมแดงทุบกระเทียมแล้วก็อันนี้คือพริกเราเอาเครื่องสมุนไพรเมื่อสักครู่เนี่ยพักเอาไว้ก่อนจากนั้นมาตั้งกระทะครับน้ำมันไม่ต้องใส่นะครับใส่เนื้อไก่ที่สับไปแล้วลงไปได้เลยอันนี้คือส่วนสะโพกนะครับสะโพกติดน่องเอามาสับแล้วก็เติมน้ำตามลงไปมีน้ำเปล่าก็ใส่น้ำเปล่าครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีน้ำซุปอยากจะเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติอาหารก็สามารถใส่เข้าไปได้ด้วยผัดให้มันของไก่เนี่ยมันค่อยๆออกมารวมกับน้ำที่อยู่ภายนอกครับจังหวะนี้เราต้องการผัดเอาให้ไก่สุกเลยนะครับแล้วก็เอาสมุนไพรเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกที่เราหั่นใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวมกันจังหวะนี้ความหอมของสมุนไพรความหอมของเนื้อไก่ก็แทบจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเราจะปรุงรสเพิ่มครับอันนี้คือซอสหอยนางรมครับจากนั้นตอนแรกครับถ้าเกิดว่าใครใส่น้ำเป็นน้ำเปล่าเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ผงปรุงรสตามเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความอูมามิขั้นพื้นฐานลงไปสักเล็กน้อยครับเน้นย้ำว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่อูมามิที่สุดก็คือปลาหม่ำได้ผัดตามลงไปครับให้นึกถึงความเค็มในแบบปลาเค็มปลาร้านะครับแต่ว่าหอมในแบบปลาหม่ำซึ่งมันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอันเนี้ยการบรรยายทางโทรทัศน์เนี่ยพอจะทำได้ระดับนึงนะครับแต่ผมเชิญชวนเลยทุกคนอยากให้ลองหาปลาหม่ำดูครับลองไปเซิร์ชเอาร้านไหนก็ได้ในอินเทอร์เน็ตสั่งมาที่บ้านนะครับทำเมนูที่ปกติแล้วคุณคาดหวังในรสกลมกล่อมอยู่แล้วเอาปลาหม่ำเข้าไปช่วยมันช่วยเรื่องของกลิ่นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็รสเค็มที่ทำให้เราไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเข้าไปอีกแล้วจบเมนูนี้ก็คือไก่รวนปลาหม่ำครับบอกได้เลยว่าข้าวสวยร้อนร้อนรอให้คุณกินคู่กับปลาหม่ำเมนูต่อมาครับเป็นเมนูขนมจีนขนมจีนน้ำยาป่าปลาหม่ำเราจะใช้ปลาหม่ำเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมจีนครับเริ่มต้นโดยการเอากระชายเอาตะไคร้เอาหอมแดงเอาข่าแล้วก็เอาพริกแห้งไปต้มแต่ว่าไม่ได้ต้มทิ้งไว้เป็นน้ำซุปนะครับต้มพอเปื่อยพอร้อนแล้วเราก็จะตักขึ้นมาจากน้ำเพื่อเอาไปตำในครกครับเราจะได้เครื่องของขนมจีนน้ำยาป่าหอมๆออกมาก่อนแล้วเราใส่กลับลงไปต้มในน้ำอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือพื้นฐานซุปของน้ำยาป่าขนมจีนก่อนจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ

เนื้อปลาครับเราอาจจะหาเนื้อปลาที่เรามีหรือถ้าเกิดหาไม่ได้เราใช้ปลากระป๋องได้นะครับที่แบบว่าเป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ใช้แทนได้ครับขอให้เอาเนื้อปลาที่เราสะดวกหามานะครับบางคนแกะปลาไม่เป็นขอดเกล็ดปลาไม่เป็นก็ให้แม่ค้าทำให้นะครับใส่ปลาหม่ำลงไปนี่แหละความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าน้ำมันข้นไม่พอก็เอาเครื่องแกงปลาใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มเติมคนให้เข้ากันครับจะมีความปลาทุกคำปลาที่มาจากเนื้อปลาแล้วก็ปลาที่กลมกล่อมจากปลาหม่ำถ้าเกิดว่าเราใส่ปลาหม่ำทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเค็มเกินนะครับก็ต้องมีเนื้อปลาปกติใส่เข้าไปด้วยจากนั้นเนี่ยน้ำยาป่าจะไม่มีลูกชิ้นปลาได้อย่างไรวันนี้3ปลานะปลาจากแบบเนื้อปลาปกติปลาหม่ำแล้วก็ลูกชิ้นปลาครับและนี่คือน้ำยาป่าปลาหม่ำที่เดี๋ยวเราจะเอาไปตักราดกินกับขนมจีนโอ้โหกลิ่นมันโชยซะเหลือเกินครับใครมีผักมีผักชีใบเลื่อยมีต้นหอมหรือมีผักชนิดใดที่ให้ความหอมคุณสามารถใส่ได้ตามความชอบอิสระได้เลยเนี่ยปลาหม่ำก็จะให้กลิ่นที่ทำให้เราไม่ต้องใส่ปลาร้าอีกแล้วครับเพราะว่ามันมีความหอมเค็มกลมกล่อมในแบบปลาที่หมักมาแล้วราดลงไปบนขนมจีนครับบางคนนี่กินขนมจีนบวกข้าวเข้าไปด้วยอันนี้แล้วแต่เลยแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบปลารมควันหรือปลาแดดเดียวแห้งเนี่ยทอดลงไปด้วยก็จะสุดยอดมากถ้าเกิดว่าคุณพีทภูมิกับไม่ได้ลองทำเมนูนี้ขึ้นมาผมก็คงคิดว่าเมนูขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยมันทำยากกว่านี้มากเลยนะครับที่สำคัญปลาหม่ำสร้างความแตกต่างจากการไปกินขนมจีนน้ำยาป่าตามร้านที่ผมเคยกินจริงๆเลยอยากชวนให้คนรู้ทุกคนได้ลองทำกินดูครับประเทศไทยครับวัตถุดิบหลักตั้งแต่อดีตการนานมาเนี่ยเราเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสายน้ำบวกกับประโยคสุดคุ้นหูอย่างในน้ำมีปลาในนามีข้าวสะท้อนถึงว่าของกินหลักของเราไม่ใช่หมูวัวไก่อะแต่คือปลามาโดยตลอดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่เราหามาได้เกินกว่าความต้องการในการบริโภคต่อวันครับมันส่งผลให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยนะคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัฒนาวิธีการถนอมอาหารจากปลากันไปแบบคู่ขนานในหลากหลายท้องถิ่นครับไม่ใช่แค่ปลาหม่ำปลาร้าปลาแป้งแดงปลาลมควันที่เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่ยังมีอีกหลากหลายเลยและไอ้ความงดงามของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเดินทางของอาหารทั้งในเชิงการปรุงและในการถนอมเนี่ยมันไม่ได้บ่มแค่โปรตีนอะวัฒนธรรมการกินของเราเองก็ถูกบ่มออกมาผ่านการเวลาด้วยเช่นเดียวกันครับความงดงามเหล่านั้นมันปรากฏอยู่ในทุกคำที่เราบริโภคอาหารเข้าไปวันนี้แดนกินดองดีใจครับที่ได้นำเสนออีกหนึ่งในเมนูปลาหมักที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนักอย่างปลาหม่ำเนี่ยหากินยากแน่นอนตามร้านอาหารทั่วไปป้าครับปลาหม่ำจานหนึ่งไม่มีขายแม้ไม่ฮิตติดตลาดแต่เสน่ห์และความอร่อยของมันยังคงอยู่ต่อครับผ่านมือแม่ๆพี่ๆชาวไทยยวนและมันก็ถูกบันทึกไงในรูปแบบของสื่อไทย PBS แบบเนี้ยไม่หายครับปลาหม่ำยังอยู่แค่เปิดดูแดนกินดองใครอยากทำก็หยิบขึ้นมาสานต่อกันได้เลย

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ยานาดา
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
3: อันนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชนเผ่าหลีนะครับ
4: ตึ้งดาว
5: อ๋อปองมาเปิดเป็นภาษาหลีแปลว่ารอคุณมา

0: เขาบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมาก
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
2: ทุกๆความรู้สึกที่เราพยายามจะไป Capture มันไว้อะเพราะเราอยากได้ High อันเดิมนั้นอะมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิม
3: อยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
2: อ๋อมันใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราละกัน
3: พี่โอเนี่ยอยู่ในอาชีพที่เขาแร้งเราตลอด
2: ผมหลุด
3: เพลงคุณขึ้นอันดับอะไรแล้ว
2: ผมว่าผมหลุดแล้ว
3: หลุดยังไงไม่เล่ากระบวนการ
2: หลุดออกจากแร้งกิ้งไปแล้ว
4: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นาทีทางไทย PBSไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตต์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
5: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปได้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: ิลา
1: ลามะลิลา
0: ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา
1: ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา
0: ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอา
1: ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอา
0: ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา
1: ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา
0: สวนหลวงอากาศแจ่มใส
1: สวนหลวงอากาศแจ่มใส
0: ประตูเปิดไวสดใสเริงร่า
1: ประตูเปิดไวสดใสเริงร่า
0: เริ่มต้นมาวิ่งโซน2
1: เริ่มต้นมาวิ่งโซน2
0: หัวใจของน้องนั้นขึ้นโซน5
1: หัวใจของน้องนั้นขึ้นโซน5
0: โซน2นั้นดีต่อใจ
1: โซน2นั้นดีต่อใจ
0: วิ่งยังไงขึ้น3 4 5
1: วิ่งยังไงขึ้น3 4 5
0: โซน2หัวใจสีเขียว
1: โซน2หัวใจสีเขียวว
0: ิ่งนิดเดียวหัวใจแดงจ้า
1: วิ่งนิดเดียวหัวใจแดงจ้า
0: โซน2นั้นวิ่งยากนัก
1: โซน2นั้นวิ่งยากนัก
0: แต่ด้วยใจรักตี4ต้องมา
1: แต่ด้วยใจรักตี4ต้องมา
0: ครูน้องสั่งให้ก้าวสั้น
1: ดูน้องสั่งให้ก้าวสั้น
0: แต่พวกเรานั้นก้าวยาวเกินกว่า
1: แต่พวกเรานั้นก้าวยาวเกินกว่า
0: คนเดินก็ถึงได้แซง
1: คนเดินก็ถึงได้แซง
0: แต่เราออมแรงเหงื่อไหลออกมา
1: แต่เราออมแรงเหงื่อไหลออกมา
0: ป๋าป๋าเดินมา10ปี
1: ป๋าป๋าเดินมา10ปี
0: ถ้ารู้อย่างนี้มาวิ่งดีกว่า
1: ถ้ารู้อย่างนี้มาวิ่งดีกว่า
0: ก้มหน้าเขาเรียกปลาทู

0: ไม่รู้ไม่เอาดีกว่า
1: ก็เพราะไม่รู้ไม่เอาดีกว่า
0: ลูกโป่งครูน้องเคยให
1: ้ลูกโป่งครูน้องเคยให้
0: จงจำไว้อย่าลืมเอามา
1: จงจำไว้อย่าลืมเอามา
0: สาวสวนหลวงนั้นสวยจริงจริง
1: สาวสวนหลวงนั้นสวยจริงจริง
0: ทั้งชายทั้งหญิงสวยเหมือนดารา
1: ทั้งชายทั้งหญิงสวยเหมือนดารา
0: สาวสวนหลวงนั้นงามยิ่งนัก
1: สาวสวนหลวงนั้นงามยิ่งนัก
0: ถ้าใครแอบรักและให้วิ่งตามมา
1: ถ้าใครแอบรักและให้วิ่งตามมา
0: สาวสวนหลวงหัวใจยังว่าง
1: สาวสวนหลวงหัวใจยังว่าง
0: ไม่มีข้ออ้างจุกจิกตามมา
1: ไม่มีข้ออ้างจุกจิกตามมา
0: วันนี้อยากพบเธอจัง
1: วันนี้อยากพบเธอจัง
0: เลยเข้าไปนั่งรอในศาลา
1: เลยเข้าไปนั่งรอในศาลา
0: วันนี้อยากพบเธอจัง
1: วันนี้อยากพบเธอจัง
0: เลยเข้าไปนั่งรอประตู5
1: เลยเข้าไปนั่งรอประตู5
0: ผมคิดอะไรไม่ออก
2: ฉันเลยต้องบอกรักเธอออกมา
0: เอ้า
2: ลามาลีลา
1: ขึ้นต้นได้มาลีซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมาลีลา
0: ไม่รู้จะจบยังไง
1: ไม่รู้จะจบยังไง
0: ไม่ต้องหวั่นไหวเส้นชัยข้างหน้า
1: ไม่ต้องหวั่นไหวเส้นชัยข้างหน้า
0: ไม่ต้องหวั่นไหวแตงโมข้างหน้า
1: ไม่ต้องหวั่นไหวแตงโมข้างหน้า
0: เอ้า
1: ลามาลีลาขึ้นต้นได้มาลีซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมาลีลา
3: ลามาลีลา
4: ขึ้นต้นได้มาลีซ้อน
3: พอแตกใบอ่อนเป็นมาลีลา
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: โอ้วันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่วิ่งไปร้องเพลงไปนะคะเนี่ย
5: ดีไหมครับมีความสุขไหมครับ
3: มีความสุขค่ะ
4: แล้วก็เพลงเมื่อกี้สนุกมากเลยค่ะผู้กอง
5: เล้าใจไหม
4: น่ารักมากเลยค่ะมีชมสาวๆด้วยว่าน่ารัก
3: วันนี้เราเลยกลายเป็นสาวสวนหลวงที่ผู้กองบอกว่าน่ารัก
5: ครับวันนี้เป็นสาวสวนหลวงครับ
3: ค่ะจุดเริ่มต้นของการวิ่งโซน2แบบนี้มายังไงคะ
5: เริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากผู้กองนี่แหละครับกับคณะครูวิ่งกันเองโดยไม่มีใครวิ่งเลยครับโซน2ในสวนหลวงเนี่ยถ้าวิ่งก็ไม่เหมือนคนอื่นเค้ามันก็เลยเป็นที่สะดุดตาก็เลยมีประชาชนในสวนหลวงเนี่ยครับก็เข้ามาขอให้ผู้กองเนี่ยสอนให้หน่อยอยากวิ่งแบบผู้กองนี่แหละครับจาก1คน2คนเป็น8คนทุกวันนี้เป็น50คนแล้วครับ
3: โอ้โห
4: ปกติแล้วเราวิ่งกันกี่กิโลเหรอคะ
5: ประมาณ5โลถึง6โลแล้วแต่สภาพภูมิอากาศ
3: ที่มาคำว่าโซน2หมายถึงอะไรคะ
5: อ๋อโซน2คือการให้หัวใจเต้นอยู่ในระดับประมาณ 60% ถึง 70% ของฮาร์ทเรทสูงสุด
3: อ๋อซึ่งมันไม่ได้หนักเกินไป
5: ไม่หนักเกินไปแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวเร็วครับเราพบว่าสมาชิกเราเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งแข็งแรงขึ้นครับ
3: ว้าว
5: ใช่ครับ
3: นี่คือเอจจิ้งโซซิตี
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: และการเวลเนสที่ทำได้เลย
5: แต่ทุกคนต้องมีระเบียบวินัยทุกคนต้องมาเป็นนักเรียนครับทุกคนจะมาวิ่งมั่งหยุดมั่งไม่ได้หยุดต้องมีการลา
3: โอ้มันสำคัญยังไงหรอคะวินัย
5: วินัยการฝึกมาครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องให้ร่างกายจดจำท่าวิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ย21วันเพื่อให้ร่างกายจดจำนะครับจาก21วันเป็น28วัน
3: ท่าวิ่งที่ไม่เหมือนใคร
5: ครับแล้วก็ต้องมาปรับบุคลิกด้วย
3: เป็นยังไงคะ
5: อันนี้มันคือการก้าวสั้นการลงเท้าอยู่ใต้จุดศูนย์ถ่วงของลำตัวและต้องใช้สะโพกวิ่งนะแล้วก็แขนก็ต้องแฝงนิดเดียวเพื่อประหยัดพลังงานลำตัวต้องนิ่งตัวจะไม่กระเด้งกระเด้งไปกระเด้งแบบนี้ไม่ได้
4: เหมือนจีเลยตัวกระเด้ง
5: ครับเราก้าวเรายกเท้าขึ้นมาเนี่ยแค่ตะตุ่มแค่ตะตุ่มแล้ว
3: ไม่ต้องยกสูง
5: ไม่ต้องยกสูงครับเพราะเราวิ่งไม่ได้ไหวเราไม่ได้สนใจเพจเราไม่ได้สนใจกิโลว่าเราได้กี่กิโลเราสนใจแค่ระยะเวลาเราจะฝึกกันประมาณ90นาทีต่อ1วันรวมแล้วประมาณ5วันก็450นาที
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ไม่เกิน600นาที
4: อยากรู้ว่าเทคนิคการวิ่งอย่างเงี้ยมันมีที่มาจากอะไรหรือเปล่าอะคะผู้กอง
5: ผู้กองเป็นนักวิ่งที่ผ่านการวิ่งหนักมาผ่านระยะมาราธอนมาผ่านทุกระยะมาแล้วก็เลยคนคิดว่ามันไม่ได้ทำให้เราสุขภาพดีเรายิ่งอายุมากขึ้นทำไมเราไม่สุขภาพดีทั้งๆที่เราก็ออกกำลังกายเยอะก็ค้นพบศึกษาและเรียนรู้ว่าการออกกำลังกายมากเกินไปไม่ได้ส่งผลดีต่อ

0: ร่างกาย
1: ทำไมเหรอคะไม่สบายเหรอคะ
0: มันฟื้นตัวไม่ทันมันฟื้นตัวไม่ทันกับวัยมันไม่เหมาะกับวัยถ้าไปยังเป็นวัยหนุ่มสาวการฟื้นตัวจะเร็วแต่ทุกคนในนี้50 60 70 80มีทุกระดับการฟื้นตัวต้องสำคัญผู้กองคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกต้องไม่บาดเจ็บผู้กองต้องการให้ทุกคนวิ่งให้นานที่สุดนานที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายว่าวิ่งได้หลายกิโลนะครับที่อายุยืนนานและออกกำลังกายได้ตลอด
2: ซีว่าการที่เราแบบบาดเจ็บเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขที่สุดแล้วค่ะ
1: จริงค่ะถ้าพิมไปวิ่งแล้วพิมเจ็บเข่าบางทีก็แอบเฮิร์ตเล็กน้อย
2: ใช่
1: ซึ่งถ้าผู้สูงอายุแล้วค่ะการที่จะบาดเจ็บได้สิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างคะ
0: เรื่องกระดูกเรื่องสะดุดล้มการฟื้นตัวไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นง่ายเพลงเนี่ยมันเกิดจากการที่ครูเอาเมโทรนอมมากำหนดรอบขาเสียงดังติ๊กติ๊กติ๊กนั่นคือเสียงของเมโทรนอม
1: เมโทรนอมคือ
0: เมโทรนอมคือเสียงเป็นเครื่องกำหนดในดนตรีซึ่งมีในอยู่ในนาฬิกาให้เราคุมรอบขามันจะมีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอยู่ในนาฬิกา
2: ลงเท้าตามเสียงติ๊กติ๊กเลย
0: ว่าเราจะกำหนดรอบขาที่เท่าไหร่ณเวลานี้รอบขา186ต่อนาทีแล้วก็กำหนดเป็นจังหวะ4มันก็จะลงดนตรีพอดีครูมีความรู้ด้านดนตรีแล้วก็เอาเพลงเก่ามาร้องเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
1: ค่ะ
0: เราร้องเพลงตามเทศกาลครับ
1: ครับอย่างตอนนี้
0: อย่างสมมติว่าปีใหม
1: ่
0: เราจะมีเพลงปีใหม่มาร้องสงกรานต์เราจะแต่งตัวชุดสงกรานต์แล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต
1: ์
0: ลอยกระทงเราจะมีเพลงเรือ
2: น่ารักจังเลยค่ะผู้กองคะตอนนี้จังหวะเท้าซีกับพี่พีนพอได้มั้ยคะ
0: ได้ได้ครับ
2: ได้ได้จริงเลยป่ะคะ
1: วิ่งถูกมั้ยคะผู้กอง
0: ถ้าจะให้เป๊ะๆแนะนำอย่างไม่ถูกครับ
1: เหรอคะ
0: ครับผม
1: ต้องปรับยังไงบ้างคะ
0: ตัวเราต้องนิ่งตัวแขนแล้วก็ต้องนิ่งแขนแล้วแกร่งมากเกินไป
2: แกร่งมาก
0: แขนจะเข้าลำตัวมากไปก็ไม่ได้ต้อง
1: ฮึบๆอย่างนี้เหรอ
0: ไปวิ่งข้างหน้ามั้ยล่ะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ขออนุญาตเลยค่ะว้าวพี่พีนโอกาสนี้แหละ
1: นี่

0: าคุณพ่อคุณแม่มาเข้าร่วมด้วยเลยค่ะ
1: ครับเข้ามาก็จะดูแต่ความดูแลของผู้กองอยู่ในกรอบกอดหนึ่ง90นาทีเพราะมีการดูแลปลอดภัยตลอดเส้นทางสอนตลอดเส้นทางไม่ได้ปล่อยให้วิ่งไปโดยพละการนะครับ
0: แปลว่าถ้าเกิดใครเห็นผู้ร่วมหน้าใหม่ที่อาจจะวิ่งไม่ถูกก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลอยู่ซึ่งนอกจากผู้กองยังมีพี่ๆคณะด้วยใช่ไหมคะที่เป็นทีม
1: ใช่มี 3-4 คนนะครับ
2: ดูแลแบบใกล้ชิดเลยขนาบข้างขนาบข้างหน้าด้วยที่ว่าต้องเทรนมาช่วงนึงถึงจะมาเข้าขบวนได้ใช่ไหมคะ
1: เขาฝึกกัน3ปีแล้วครับ
2: โอ้โหจริงไม่ควรอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะอย่างนี้ที่พยายามจะแบบว่าฟอลโล่ตามเท้าของผู้กองแต่ว่ายากจังค่ะมีเทคนิคอะไรบ้างไหมอะค่ะ
1: คือร่างกายเรายังไม่สั่งครับ
2: อืมค
1: ่
2: ะ
1: เราไม่ได้เคยวิ่งท่านี้ถูกไหมครับร่างกายยังไม่จดจำต้องใช้เวลาฝึก21วันติดต่อก
2: ันเหมือนแบบว่าทฤษฎี21วันไหมคะแบบทำอะไรติดกัน21วันแล้วมันจะแบ
1: บ
2: จำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้ที่เรียนฟังเสียงเพลงแล้วก็เนื้อหาบอกว่ารู้อย่างนี้มาวิ่งดีกว่าเดิน
1: ใช่ใช่ป๋าป๋าเดินมา10ปีเพราะว่าการเดินเนี่ยกับท่าวิ่งโซนสอนมันแตกต่างกันเยอะครับให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน
0: อย่างสมมติเนี่ยถ้าพิน9 9ยาวก็ทันนี่นาแต่ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนครับ
0: ค่ะยังไงคะ
1: จำนวนรอบขาที่สั่งให้ทำงานมันเป็นจำนวนมากมหาศาลมันจะทำให้เหงื่อเราเนี่ยออกมันซ่อนอยู่ตรงนั้นครับ
2: ความเร็วอาจจะเท่ากันแต่ว่าการทำงานของร่างกายมันมากกว่าใช่ไหมคะ
0: ซึ่งการที่เราร้องเพลงไปมันเหมือนกับว่าเป็นการปลุกใจได้ไหมคะ
1: คือใช่ครับสอนเนี่ยมันร้องเพลงได้อยู่แล้วคือคนที่ไม่มีนาฬิกาเนี่ยเขาไม่มีนาฬิกาดูก็ต้องวัดจากการที่เราพูดคุยได้ร้องเพลงได
2: ้เป็นอีกหนึ่งแบบว่า
0: เทคนิค
2: ใช่
1: เป็นทีมสปอร์ต
2: ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รู้เลยว่าจะวิ่งโซน2ยังไงเราก็สามารถแนะนำเขาได้ว่าวิ่งให้สามารถร้องเพลงไปด้วยคุยไปด้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะเป็นเทคนิคง่ายๆ
1: ต้องใจเย็นนะครับช้าให้เป็นเย็นให้พอนี่เป็นสโลแกนครับ
2: ใช่

0: าเกิดว่าอยากจะมาวิ่งในกรุ๊ปนี้วิ่งกับผู้กองอยากให้ผู้กองสอนต้องเริ่มจากยังไงหรอคะ
1: ต้องมาพูดคุยสัมภาษณ์ก่อน
0: ต้องมาเจอตัวเลยนะ
1: มาสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ในที่นี้หมายถึงว่าต้องตรวจสอบว่าคุณเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเคยออกกําลังกายแค่มาระดับไหนมาได้ไหมไม่ใช่ว่ามาวันนึง2วันแล้วก็หายไปผลลัพธ์มันจะไม่เกิดครับ
2: ค่ะแล้วมีเงื่อนไขไหมคะ
1: ถ้าเป็นสมาชิกถาวรเนี่ยจะต้องมีค่าแรกเข้านะครับเพื่อเป็นการบำรุงชมรมเพราะชมรมอยู่ด้วยตนเองไม่ได้มีรายได้จากไหนครั้งเดียวครับแต่ว่าถ้ามาแบบประเภทดูงานฉาบฉวยมาอยากมาวิ่งด้วยอันนี้ไม่เสียมันมี2ประเภท
2: ค่ะแต่ว่าจ่ายครั้งเดียวได้เลยตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิต
0: หนูรบกวนผู้กองสอนหนูเหมือนคนเพิ่งเข้ามาวันแรกเลยได้ไหมคะ
1: แขนต้องชิดลำตัวเหมือนท่าเลื่อยไม้เหมือนท่าเลื่อยไม้ผู้กองประคองไม่เฉยเห็นไหมแทบไม่ขยับเลย
2: ไม่ต้องแกว่ง
1: ครับเราฝึกให้ลำตัวนิ่งเพราะเวลาเราไปวิ่งเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ใส่ไปใส่
2: ตอนนี้พี่รู้สึกว่าตัวเองตัวนิ่งมากเลยอ่ะให้กี่คะแนนคะ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับหมายถึงสอบตกครับ
2: ได้อยู่ที่แปลว่า
0: เขาพร้อมหรือเปล่าคะเนี่ยในกล้อง
1: ต้องกระดกปลายเท้าขึ้นมาหาหน้าแข้ง
0: อ๋อเทคนิค
1: ครับอย่าทิ่มลง
0: ค่ะ
1: คนที่มาใหม่เนี่ยจะให้เดินนะครับแล้วครูจะเห็นบุคลิกภาพว่าเดินเป็นยังไงเดินถูกหรือไม่ก่อนไม่ได้ให้มาวิ่งเลยครับแต่ถ้าคนที่จะมาวิ่งโดยที่ว่าไม่คิดจะมาเรียนอ่ะก็วิ่งได้เลยแต่คนที่คิดจะต้องมาเรียนเนี่ยต้องอยู่ในหลักสูตร
0: ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน
1: ใช่ครับเพราะต้องอยู่ในหลักสูตรเพราะว่านอกจากเราจะวิ่งได้แล้วสุขภาพดีแล้วบุคลิกภาพต้องดีด้วยเพราะชื่อชมรมมันจะมีคำว่าเพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพเราวิ่งต้องสวยงามครับ
2: แปลว่าไม่หลังค่ำ
1: ใช
2: ่วิ่งเสร็จแล้ว
1: ก้มหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้เขาเรียกปาทู
0: หนูก้มดูเท้าผู้กองอย่างเดียวเลยเมื่อกี้แย่แล้วต้องมองตรงไว้ใช่ไหมคะ
1: ครับมองตรงไปคือประชาชนในเนี้ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เขาคิดว่าเขาไม่ได้วิ่งแล้วเขาก็ไปออกกำลังกายอย่างอื่นโยคะเวทอะไรแม่แต่พอเขาเห็นเนี่ยเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเอ๊ะวิ่งได้นี
2: ่การวิ่งไม่ได้ยากเกินไป
1: ไม่ได้ยาก
2: เราทำให้มันง่ายได้
1: ใช่
2: เพราะปกติจะวิ่งไม่เกินกี่โมงหรอคะ
1: ปกติ6:30ครับ
2: ไม่เกิน6:30
1: ครับ
2: ก็จะกลับบ้านกันแล้ว
1: เขาก็จะไปเล่นอย่างอื่นต่อไปยืดเหยียดโยคะไปเวทแล้วแต่อัธยาศัยบางทีก็ไปเดินเล่นแต่อยู่ในคุกในการดูแลของครูเนี่ยแค่6:30แค่นั้นเอง
0: แล้วก็เป็นคลาสนี้ของครู
1: ใครจะอะไรจะไปถ่ายรูปจะไปอะไรก็แล้วแต่อัธยาศัย
2: ทำคอนเทนต
1: ์ครับเขาก็มีความสุข
0: ถ่ายรูปเนี่ยไม่ดูแลแล้วนะ
1: ก็ผู้กองต้องการให้สุขภาพใจดีด้วยสุขภาพจิตดีด้วยก็นำเพลงเข้ามาการไปตรวจร่างกายผลเลือดก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น
2: มีคนมาแบบเล่าให้ผู้กองฟัง
1: ใช่ครับ
2: เรื่อยๆ
1: เพราะผู้กองมีความรู้ทางด้านโภชนาการผู้กองมีความรู้เรื่องการนอนการตื่นขึ้นมาทั้ง1วันต้องทำอะไร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใน1วัน
2: ก็เลยได้แนะนำพี่ๆด้วย
1: ใช่ครับ
2: ช่วยเล่าให้ได้ฟังได้ไหมคะ
1: อย่างเช่นเสร็จแล้วเนี่ยต้องถอดรองเท้ายืนบนพื้นหญ้าตากแดดเช้าเย็น
0: เพราะว่าอะไรหรอคะ
1: มันทำให้กระแสร่างไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยมันออกไปเพราะเราอ่ะในตัวเรามีกระแสไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยที่มันสื่อสารกันอยู่เนี่ยแล้วมันทำให้ร่างกายเราอักเสบอ่อนๆ
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: ปวดเมื่อยเราไม่รู้ตัวหรอก
0: อ๋อคือการอักเสบเหรอคะการปวดเมื่อย
1: ใช่
0: ที่รู้สึกว่าที่ใช้สมาธิเยอะมากเลยอ่ะในการวางเท้าให้ตรงจังหวะ
1: ต้องฟังเสียงมันจะมีเสียงติ๊กติ๊ก1 2 3ติ๊ก1 2 3ติ๊กลงซ้ายอ๋อ
0: ติ๊กคือซ้าย
1: ซ้าย
0: ติ๊กซ้ายซ้ายซ้าย1 2 3ซ้ายติ๊กซ้ายซ้าย1 2
1: ตัวยังกระเด้งอยู
2: ่ตัวผิดยังกระเด้งออก
1: ไม่ใช่เป็นท่าเฉพาะครับท่าเฉพาะของท่าโซน2ท่าประหยัดพลังงาน
2: ผู้กองหายเด้งแล้วค่ะ

0: ไม่เด้งก็คือเหมือนเดินนุ่มๆอยู่บนปุยเมฆ
1: มันจะลอยๆไปถ้าไปดูภาพที่มีการถ่ายทำแล้วเอาไปดูกลับไปดูเนี่ยมันจะมีเหมือนเราลอยๆไป
2: เ
3: พราะฉะนั้น
1: ไม่กระแทก
2: ก็จะดีต่อผู้ใหญ่อย่างที่ผู้กองว่าพวกแบบว่าข้อต่อหัวเข่าอะไรก็จะไม่เจ็บเลย
0: โอเคเดี๋ยวพี่เปลี่ยนมาวิ่งกับพี่ที่นี่ตลอดไป
2: ต้องสมัครนะคะต้องมาเจอผู้กองตัวจริงอย่างวันนี้เลย

0: มรมวิ่งโซน2ส่วนหลวงเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอคะครูผู้กอง
1: อ๋อเกิดจากการที่ครูผู้กองนี่แหละครับซึ่งเป็นนักวิ่งมาก่อนแล้วก็คนพบว่าการที่เราวิ่งเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นกลับแย่ลงฟื้นตัวไม่ทันผู้กองก็เลยเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมว่าแล้วก็ได้ค้นพบว่าการวิ่งที่หัวใจอยู่ที่โซน2เนี่ยมันทำให้สุขภาพเราดีฟื้นตัวไวไม่บาดเจ็บและเหมาะสมกับวัย
2: ไม่เหนื่อยเกินไป
1: ไม่เหนื่อยเกินไปผู้กองก็เลยเปลี่ยนจากการที่วิ่งเร็ววิ่งระยะมาราธอนอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนมาฝึกโซน2ในสวนหลวงประชาชนที่เห็นก็สงสัยก็เข้ามาถามว่าพี่วิ่งอะไรกันเหร
0: อ
1: ผู้กองเปิดเมโทรนอมให้เสียงจังหวะซึ่งไม่มีใครเลยในนี้เป็นคนแรกเลยหลังจากนั้นก็ขอร้องให้ผู้กองเนี่ยสอนให้หน่อยพอผู้กองสอนแล้วประชาชนที่เห็นเนี่ยเห็นการวิ่งแบบเนี้ยก็มีความสนใจก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
0: ตอนแรกคือเริ่มจากผู้กอง1คนวิ่งคนเดียวเลย
1: ใช่ครับคน2คน3คนประมาณกับคณะครัวครับ
0: ตอนนี้มีสมาชิกเยอะแบบนี้แล้ว
2: ประมาณ50คนใช่มั้ย
1: 50กว่าคน
2: 50กว่าคนเมโทรนอมก็คือเสียงติ๊กติ๊กติ๊กที่เราเพื่อที่ให้วางขาได้ลงจังหวะ
1: เราวิ่งกันที่รอบขา186ถือว่ารอบขาสูง
2: ไม่ต้องนับให้เมื่อยก็คือวิ่งตามจังหวะ
1: เลยวิ่งกันมา3ปีเนี่ยโซน2

น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: กี้เขาร้องเพลง2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็นภาษาหลีแล้วก็เป็นภาษาจีนกลางนะฮะ
1: เติงหลีหลายชาวตุเซียนหรือมันจะคลอดตรงสาย
0: เพลงเนี้ยภาษาจีนกลางนะครับเติงหลีหลายแต่ภาษาหลีเนี่ยเท้ามาเปื่อน
1: เออเดี๋ยวตุ้ย正确歌词是汉语来讲就说我要把这杯酒敬你你也跟我碰杯就ก็แจก็แจ就是
0: ชนแก้วชนแก้ว
1: เพิ่งเองแต่อีสุ
0: เขาบอกว่าเขาร้องเพลงเนี่ยเพลงนี้ไม่มีภาษาจีนกลางแต่เป็นภาษาหลีทั้งหมดนะครับก็หมายถึงว่าเขาอะเอาแก้วเราแก้วเนี้ยมอบให้กับเราเหมือนเป็นการต้อนรับเราแล้วก็ชนแก้วชนแก้วกัน
2: Number 4 on the list of things you shouldn't miss in Hainan is sitting down for a traditional Hainan-style breakfast.
3: อากาศของเมืองไหโขมณฑลไหหนานในวันนี้นะครับอากาศถือว่าดีนะครับไม่ร้อนเกินไปนะครับมีเมฆนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ฝนไม่ตกนะครับแต่ผมสังเกตเห็นนะครับคือผู้สูงอายุนะครับเขาเดินเข้ามาทางประตูนี้เยอะมากนะครับค่อยๆมีคนเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยนะฮะ
2: The spirit of breakfast culture here goes far beyond food itself. For men who work with their hands, breakfast is an important meal. But gathering with friends, exchanging stories, and catching up on local news matters just as much. Lao Ba Sha, literally meaning grandpa's tea shop.is like a small world of its own, a place where people sit together, talk freely, and enjoy the comfort of familiar company. The sound of lively conversation, paired with simple breakfast dishes, creates a warmth that can still be found in the city today.
3: พิงพิงเขาบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับทานกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมากเรียงไปเร่คาเฟ่ผู้ยาวฟังถังเอาเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้วิธีการบอกกับพนักงานโดยตรงนะครับทีนี้เมื่อเราสั่งเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ใบนี้มาแล้วใบนี้นะครับเราก็จะไปที่เคาน์เตอร์อาหารนะครับเพื่อสั่งอาหารรับอาหารมาเขาก็จะจดว่าเราเอาอะไรมานะครับเราต้องรับถาดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูของที่อยากทานโอเคแล้วเขาก็จะเขียนว่าเราสั่งซาลาเปาไส้หมูนะครับราคา8หยวนตรงนี้นะครับแล้วไม่จำเป็นว่าผมจะต้องสั่งคนเดียวนะครับเราสามารถเอาใบนี้ให้กับเพื่อนร่วมโต๊ะนะครับเพื่อนๆ เราเอาไปสั่งได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพิงๆก็จะไปสั่งมาละชิมหน่อยแล้วผมก็จะเป็นคนนั่งเฝ้าตรงนี้ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นชาเซตนี้นะครับในการนี้เราต้องสั่งชาเป็นซองมานะครับแล้วก็ต้มทานในการนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราสั่งเป็นแก้วมานะครับกินคนละแก้วแต่ถ้าอยากนั่งดื่มชาเป็นกาก็ได้เหมือนกันนะฮะในนี้นะฮะจะมีรายละเอียดเป็นราคานะครับราคาของอาหารทีนี้เมื่อเรากินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาใบนี้ไปเช็คบิลที่เคาน์เตอร์ไก่เงินนะครับนี่นะครับพนักงานเขาก็จะจิ้มเครื่องคิดเลขคิดเงินจากใบเมื่อสักครู่ที่เราได้สั่งของรวมถึงเครื่องดื่มที่อยู่ด้านหลังใบด้วยนะฮะวันนี้เราทานไปเยอะมากนะครับแต่ราคาอยู่แค่ประมาณ143หยวนนะครับก็ประมาณ750บาทโดยประมาณนะครับ
2: Number 3 on the list of things you shouldn't miss in Hainan is savoring the authentic taste of Hainan coffee. When people think about the history of coffee in China, many immediately think of Shanghai, the city where Western coffee culture first became popular. But surprisingly, China's very first coffee factory was actually established in Hainan back in the 1950s. Xinglong Coffee in Hainan

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
2: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
2: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
2: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ไปติดจากไหนวะ
5: จากแฟน
4: แฟน
6: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
7: หนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อมันแหละ
6: สนุกพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละ
8: ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะ
9: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
10: พอเดินทางกับอภิรมย์ไปสักพักมันมีการยุบวง
11: ตัวผมเองก็รู้สึกว่าไอ้ทงอัลบั้มแรกอ่ะรู้สึกว่ามันโดนกดดันจากหลายทาง
12: มีแฟนคลับเขามาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยผ่านโรคซึมเศร้ามาได้จากเพลงมนัสวี
10: นักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
13: ต้นไคร้เนี่ยเวลาหน้าแล้งมามันเกิดเป็นบุ่งนะบุ่งนี่ก็จะเกิดจากต้นไคร้เนี่ยครับเป็นแนวกำแพงรอบ
14: เมื่อไคร้น้ำสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์ Dear Kai From Nowhere ไคร้เจ้าอยู่ใส Talk to Film 22:30 เสาร์ที่13มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
15: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

0: พร้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
1: โอแว่นใหญ่เจ้าของบทเพลงที่อยู่เคียงข้างผู้คนในวันที่หัวใจอ่อนล้าเขาเชื่อว่าความสุขและความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาที่เดินเคียงคู่กันเสมอจากบทเพลงที่เยียวยาผู้คนสู่บทเรียนชีวิตที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าของการมีอยู่และความสุขจากการเป็นผู้ให้วันนี้โอแว่นใหญ่จะพาเราไปค้นหาความหมายของความสุขในแบบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุด

0: ทุกความรู้สึกที่เราพยายามจะไปแคปเจอร์มันไว้อะเพราะเราอยากได้ไฮอันเดิมนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิม
1: อยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
0: ใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราแล้วกัน
1: พี่โอเนี่ยอยู่ในอาชีพที่เขาแร้งเราตลอด
0: ผมรุ่น
1: เพลงคุณขึ้นอันดับอะไรแล้ว
0: ผมว่าผมรุ่นแล้ว
1: หลุดยังไงไม่เล่ากระบวนการ
0: หลุดออกจากแรงกิ้งไปแล้ว

0: ชีวิตช่วงนี้ของพี่โอนี่คือตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตื่นมาก็จริงๆผมว่าชีวิตผมถ้าใครมาอัดเทปถ่ายไว้อาจจะแบบฮะไม่ทำอะไรเลยเหรอ
0: ย
1: ัง
0: ไงบ้างยังไงบ้าง
1: ก็คงแบบว่าไม่ค่อยได้มีอะไรที่มันแบบไม่ได้อาจจะชอบอยู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรไม่ได้เยอะก็มีออกกำลังกายบ้างทำนู่นทำนี่มีอ่านหนังสือนั่งสมาธิบ้างอะไรเงี้ยดูหนังเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำงานก็จะมีไปเล่นดนตรีบ้างแล้วก็ถ้ามีแรงบันดาลใจก็เขียนเพลงบ้างประมาณนั้นพี่ไม่ค่อยได้มีสีสันอะไรเลยชีวิตเป็นอะไรที่แบบเรียบๆมากๆเลย
0: ครับซึ่งเราชอบกับความเรียบนี้
1: ใช่ครับพี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความปกติที่มันแบบที่เรารู้สึกว่าความปกตินี่แหละที่เราเอนจอยเอนจอยให้มันไม่ให้มันไม่ต้องมีไฮหรือโลอ่ะเอนจอยความอยู่นิ่งๆมากกว่าครับ
0: ไอความชื่นชอบความเรียบความปกตินี่มันเกิดขึ้นมานานหรือยังครับ
1: มันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับพี่แต่ว่ามันชัดเจนแน่นอนตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างช่วงชีวิตช่วงนึงของเราอาจจะเคยแบบเดินทางเยอะไปนู่นไปนี่แล้วก็พบเจออะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าความการได้อยู่บ้านอ่ะมันเป็นสิ่งที่เอนจอยได้อ่ะมากกว่าเมื่อก่อนหรือผมว่าอายุเยอะหรือเปล่าแก่ขึ้นหรือเปล่ามันเลยทำให้เรารู้สึกแบบนั้นไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ครับผมสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนบอกใช่ไหมครับว่าเวลาคนเราอ่ะมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องออกไปเจออะไรได้อะไรมาถ้าพี่โออยู่แบบนี้ได้เนี่ยมันคือเป็นมีความสุขดูเหมือนมีความสุขง่ายเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สุขมากสำหรับคนอื่นมั้งแต่ผมรู้สึกว่าพอแล้วแค่เนี้ยเพราะว่าผมอาจจะรู้สึกว่ายิ่งเรา enjoy มากเท่าไหร่อ่ะผมจะเริ่มกังวลผมจะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันแตะจุดที่มันเริ่มหายอ่ะผมจะเห็นมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่แวบขึ้นมาว่าอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ใจแล้วอะไรประมาณนั้นมันอาจจะไม่ได้อาจจะกลายเป็นถ้ามันมองอีกมุมนึงอาจจะแบบเฮ้ยนี่มองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นแบบนั้นจริง
0: ครับ
1: สำหรับตัวเองนะหมายถึงว่าทุกครั้งที่มันเจอโมเมนต์ที่แบบดีมากเลยอ่ะมันจะมีความตกวูบลงมาของความรู้สึกว่าแบบตายแล้วมันจะเกิดแค่ตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่พยายามจะไปมันกลายเป็นแทนที่เราจะเอนจอยกับกลายเป็นเรารู้สึกว่าเสียใจจังเลยอ่ะเศร้าใจจังเลยที่เราเห็นตรงเนี้ย
0: เฮ้ยไอความรู้สึกแบบนี้มันน่าสนใจนะครับคืออยากรู้ว่าเวลาพี่โอรู้สึกแบบนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมนหรือความรู้สึกแบบเพราะผมฟังอ่ะผมนึกถึงพวกคนญี่ปุ่นเขาชอบบอกว่าเวลาเขามองดอกซากุระที่มันบานเต็มที่อ่ะมันมีความสุขและความเศร้าในเวลาเดียวกัน
1: ใช่เลย

0: คือมันเป็นความที่ว่าไม่ได้บอกว่าโอ้โหแย่จังเลยมันเป็นความที่ว่าเฮ้ยมันดีมากอะแต่มันน่าเสียดายจังเลยแล้วมันทำให้เรามองชีวิตทั้งหมดอะของเราเองหรือสิ่งต่างๆว่ามันเป็นผมใช้ว่าถ้ามองชีวิตจากมุมมองผมเองผมรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสวยงามอะแต่มันเศร้าจังเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็เก็บอะไรไว้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่เราก็ยินดีที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะแต่เราเข้าใจข้อนึงที่ว่าแบบทุกความรู้สึกที่เราพยายามจะไปเก็บมันไปแคปเจอร์มันไว้อะทุกครั้งที่เราพยายามจะให้มันเกิดขึ้นอีกอะเพราะเราอยากได้ไฮอันเดิมนั้นอะมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแบบที่เราต้องการซึ่งข้อนี้มันทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเผชิญความรู้สึกแบบนั้นอะไม่ได้ไปห้ามว่าห้ามรู้สึกดีนะแต่พอมันพอรู้สึกดีปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นความรู้สึกเศร้าเหมือนกัน
1: มันมีประสบการณ์ไหนบ้างไหมครับที่แบบมันทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือว่าเราเจอประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งทำให้เราตกผลึกมาเป็นความรู้สึกแบบนี
0: ้ผมว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งจนเรารู้สึกเห็นสภาวะที่มันรู้สึกว่าอ๋อเออจริงด้วยอ่ะคืออาจจะเป็นช่วงคือวัยเด็กผมว่าเราไม่ได้มีตรงนี้เลยโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมีทั้งแบบว่าพยายามความคาดหวังของเราจริงๆถ้าหลายๆเพลงที่ผมเขียนนะมันจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้อย่างเพลงเงาเงี้ยผมเขียนเพลงเงาจากคำที่ผมมองเห็นว่าทุกๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นอะความรู้สึกที่เราได้รับมาหรือภาพเหล่านั้นอะมันเป็นแค่เงาที่เราพยายามจะจับต้องอะแต่มันไม่มีอยู่จริงอะมันมีแค่อยู่ในความคิดของเราเองเท่านั้นเราทำได้แค่ฉายซ้ำอะฉายซ้ำเหมือนภาพยนตร์ที่เราจะฉายมันซ้ำอะแต่เราไม่สามารถจะกลับไปยืนตรงนั้นได้มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันน่าเศร้าแล้วก็พอทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันภาพยนตร์นี้มันกำลังจะเกิดขึ้นในหัวเราอีกครั้งนึงอย่างบางช่วงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวคุณพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งแบบนานๆจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้หัวเราะได้ร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่ดีมากอะแต่ผมรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าแย่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นคล้ายๆดอกซากุระที่พี่เอกบอกว่าผมเข้าใจนะว่ามันเป็นความจริงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ผมเลยมองว่าชีวิตมนุษย์มันแบบทำอะไรไม่ได้อะได้แต่ยอมรับและเข้าใจ
1: ครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องที่พี่โอบอกว่าชีวิตโดยปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างเรียบอยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
0: เสน่ห์ของมันเหรอครับผมว่ามันใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราแล้วกัน ชีวิตที่เราหรูหราคือชีวิตที่ไม่ได้แบบว่าที่เราเป็นอิสระมากกว่าที่เราจะก็จะไม่วิ่งไล่ไขว่คว้าอะไรถึงเราจะเลือกได้ว่าถึงมันจะมีโอกาสที่เราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราอะผมว่าอิสระในการที่เราจะไม่ทำอะไรมันเป็น privilege ที่แบบที่เงินซื้อไม่ได้อะที่แบบก็หรือมันเป็นอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีชีวิตที่มันหวือหวาบ้างแล้วก็ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคืออีกอย่างนึงผมมองว่าไอ้ชีวิตที่มันที่ต้องวิ่งอะมันเหนื่อยแล้วก็เมื่อเราต้องการจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เราที่เป็นผู้ได้เหมือนเราเป็นนักร้องเราก็ต้องมีภาระหน้าที่ของเราในหลายๆด้านนะเราเป็นคุณพ่อเป็นคุณลูกเป็นอะไรเงี้ยคือเมื่อเราพยายามจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็นำพามาซึ่ง
1: การที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันเหมือนแบบมันก็มีภาระติดตัวมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: มันดูเหมือนว่ามันก็เลยมาพร้อมๆกันกับการที่พอพี่โอเล่าถึงชีวิตประจำวันที่มันอาจจะไม่ต้องแบบว่าวิ่งวุ่นมากใช่ไหมครับแล้วก็แบบเหมือนตะเกียกตะกายมากอ่ะ
0: ใช่
1: มันมาพร้อมๆกันกับความที่แบบเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบเปรี้ยงปร้างอ่ะแต่ว่าฉันอยากทำแบบนี้ฉันก็จะทำมันแบบนี้ทำมันในช่วงเวลานี้แบบนั้นไหมครับ

0: จากอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sportรวมถึงการรับชมแบบ Multi View ผ่านทาง www.vipa.me และ Vipa Application
1: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: กาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
0: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verifyรวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาขำดวงครับ
0: กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นส่วนรวมในแต่ละจังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำส่งพระศพณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางณัฐนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมนหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีเช่นนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนกลางแล้วกระทรวงมหาดไทยยังมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีส่งน้ำพระศพเช่นที่จังหวัดปทุมธานีได้เปิดพื้นที่ศาลาว่าการให้กับประชาชนเข้าร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมยืนยันถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธี
2: ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการนะครับทั้งในส่วนของการจัดพิธีนะครับรวมถึงการที่จะได้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการเตรียมการนะครับที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็จะได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของทางกระทรวงมหาดไทยต่อไปครับ
0: ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมพิธีรวมถึงสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานีต่างแสดงความอาลัยพร้อมระบุว่ารู้สึกเหมือนใจสลายและจะสานต่อพระปณิธานการเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติและแผ่นดิน
3: ไม่มีคำจะพูดค่ะมันสุดใจใช่ค่ะ
4: มันจุกในอก
3: มันเสียมันบอกไม่ถูกความเสียใจเราในครั้งนี้มันแบบประมาณค่าไม่ได้เสียแบบเสียคนที่ดีของประเทศชาติที่ทำกับแผ่นดินไทยเราค่ะ
0: ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและวัดเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกถึงพระมหาขออภัยค่ะพระกรุณาธิคุณ

0: ที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ประชาชนข้าราชการและภาคส่วนต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติบรรยากาศการแสดงความอาลัยเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและข้าราชการจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาหลายคนกล่าวตรงกันว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนตลอดมาม
2: องว่าท่านเนี่ยทำงานมากแล้วก็โดยเฉพาะท่านสนใจเกี่ยวกับการคุมขังของแม่และเด็กซึ่งเด็กน่ะที่คลอดในห้องขังเนี่ยเขาได้ผิดเลยแต่ว่าพอแม่มาคลอดเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องติดคุกกับแม่พระองค์ท่านก็ทรงสนใจในเรื่องนี้จนถึงเรื่องถึงต่างประเทศอันนี้ที่ป้าเคยฟังข่าวนะจ๊ะ
0: ที่จังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลัยและถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงก่อนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลเพื่อแสดงความอาลัย
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรนะครับนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยและถวายน้ำสงพระศพท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
0: ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดศูนย์กำแพงเพชรพร้อมใจกันสวมชุดสีดำเพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีโดยหลายคนระบุว่าแม้เป็นเพียงการแสดงออกเล็กๆแต่เป็นความรู้สึกจากใจที่ต้องการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์
3: เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนทุกคนเนาะอย่างที่เรารู้ว่าท่านป่วยแต่ก็ยังรู้ว่าท่านอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเรามีกำลังใจอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอรู้ว่าท่านไม่อยู่ปุ๊บมันก็รู้สึกแบบเหมือนอะไรหายไปอย่างเงี้ยหัวใจมันแบบแห้งเหี่ยวเนาะ
1: ส่วนที่อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทองประสบกรณิกรร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปติดตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการส่วนพระองค์และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดอ่างทองหลายครั้งเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดนำข้าราชการและประสบกรณิกรร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพที่วัดพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างกล่าวด้วยความอาลัยพระองค์ทรงเป็นที่จดจำในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและทรงมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะ
4: ก็เห็นความน่ารักเห็นความแบบมีความแบบท่านใส่ใจกับประชาชนนะคะท่านไม่ถือตัวท่านแบบ
5: เป็นกันเอง
4: เป็นกันเองมากๆเห็นความแบบใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะแล้วก็ท่านแบบถ้าพูดบ้านๆคือท่านแอคทีฟนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการแบบปฏิบัตินะคะในการทำความดียิ่งท่านมาทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือที่ทำงานเกี่ยวกับท่านเป็นอัยการใช่ไหมคะเกี่ยวกับ สตรีอะค่ะยิ่งเห็นแบบความที่แบบว่าท่าน

0: เสียสละมากๆท่านใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นสุขของประชาชนนะคะ
1: ขณะที่จังหวัดปัตตานีนางพาติมะซาดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพและลงนามถวายความอาลัยณวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำศาสนาและประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากประชาชนในพื้นที่กล่าวว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากจึงนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของปวงชนชาวไทย
2: หลังจากนั้นก็
3: เสียใจมากค่ะเพราะว่าปกติท่านจะห่วงใยชาวบ้านอย่างราษฎรอย่างเราอะนะคะเวลาช่วงที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นวันตะไคร้ทุกข์ภัยท่านก็จะใส่พระทัยแล้วก็ส่งยังที่พระราชทานถุงชีพมาให้กับชาวบ้านนะคะอย่างที่เพื่อนพายามยากของพระองค์ท่านเองแล้วก็ท่านนั้นมีความโตท่านมีความสามารถหลายด้านมากนะคะแทบจะทุกด้านเลยก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยนะคะ
4: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลาข้าราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพณหอประชุมกลางจังหวัดโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวว่าชาวสงขลาต่างรู้สึกโศกเศร้าหลังทราบข่าวและส่วนตัวเคยมีโอกาสถวายงานใกล้ชิดจึงประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประชาชน
5: ชาวจังหวัดสงขลาและก็ส่วนราชการนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็แสดงมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเหมือนกับผมเนี่ยได้ถวายงานท่านหลายๆครั้งนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์นะครับเป็นที่ประทับใจนะครับของหมู่ข้าราชการและก็พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและก็ชาวจังหวัดสงขลาครับ
1: ส่วนประชาชนจำนวนมากรวมถึงผู้สูงอายุที่เดินทางมาจากอำเภอหัดใหญ่ต่างตั้งใจไปร่วมพิธีด้วยความอาลัยครับโดยกล่าวว่าได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต้องการมาร่วมแสดงความเคารพด้วยตัวเองครับ
6: ยังไงยังไงนะถ้ายังเดินได้ต้องมาให้ได้ถ้าเป็นถ้าไปได้นะคะอยากไปกรุงเทพด้วยซ้ำแต่มันไม่สามารถไปได้เพราะเวลาเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะเพราะเราคือกับพระองค์พานเนี่ยนะเราพูดง่ายๆถ้าพูดกับสัตว์ชาวบ้านนะเรารู้จักพระองค์มาตั้งแต่เกิดเลยนะคะแล้วก็เรารักเคารพแล้วก็คือ ทราบซึ้งในพระจริยวัตรของพระองค์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงวันที่พระองค์เกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็ติดตามมาตลอด
1: จากภาคเหนือจรดภาคใต้เสียงแห่งความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้สะท้อนผ่านการร่วมพิธีของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดมา
4: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแนวถนนราชดำเนินและถนนโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีประชาชนทยอยเดินทางมารอตามริมถนนเพื่อแสดงความอาลัยแม้ขบวนเคลื่อนพระศพจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่บางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนั่งรถชัตเตอร์บัสที่ให้บริการฟรีเดินทางไปยังสนามหลวงและเดินเท้าเข้าสู่จุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนางไตรดาวโรจนะนุมัติ ซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่า

0: เคยเรียนโรงเรียนราชินีที่เดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งพระองค์ทรงมีความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักของเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน
1: พระองค์พาในสมัยที่ท่านเรียนโรงเรียนราชินีท่านมีน้ำใจท่านสดใสร่าเริงแล้วท่านไม่ถือพระองค์เลยนักเรียนทุกคนหรือว่าในรุ่นเดียวกันก็คุณครูก็จะให้เรียกท่านว่าท่านไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์เวลาซื้อขนมหรือว่าอะไรในโรงเรียนท่านก็จะต่อแถวเหมือนกับนักเรียนทั่วไปไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆเลยใช่ค่ะก็คือเป็นความประทับใจที่ท่านไม่ถือพระองค์เลยค่ะ
2: ขณะที่ตำรวจกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการคัดกรองบุคคลและจัดระเบียบให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายสักการะพระศพครับ
0: สำหรับการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังจะเริ่มประมาณ 15:30 น.ซึ่งการเคลื่อนพระศพจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10 กิโลเมตรโดยขบวนเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4จากนั้นใช้เส้นทางถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีเพื่ออัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ก่อนถึงเวลาเคลื่อนขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าแม้จะมีโอกาสใกล้ชิดพระองค์ต่างวาระกันแต่สิ่งที่จดจำเหมือนกันก็คือพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประชาชนติดตามกับคุณเจษดาจี้สละรายงานสดมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับเจษครับ
3: แม้ว่าวันนี้หลายคนจะมาจากต่างที่มานะครับแต่ละคนมีภาพจำเดียวกันครับคือพระองค์ที่ทรงทำงานหนักและเป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชนครับขณะนี้มีประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนวัยทำงานหรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่มาร่วมแสดงความอาลัยในวันนี้ครับอย่างเด็กชายพงศวัฒน์ประดับมุกหรือน้องน้ำมนต์วัย8 ขวบครับที่คุณย่าพามาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมเส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้องน้ำมนต์โตขึ้นอยากเป็นตำรวจนะครับก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนครับและมีพระองค์เป็นแบบอย่างด้านความอดทนเมื่อทั้งทรงงานครับ
4: หนูตั้งใจมาเองครับ
2: ครับทำไมถึงอยากมาครับ
4: อยากมาส่งเสด็จครับ
2: ทราบจากข่าวนะครับว่าวันนี้เขามีส่งเสด็จ
4: ย่าก็ย่าบอกแล้วก็ทราบจากข่าว
3: แต่ละคนที่มาในวันนี้แม้จะมีภาพจำต่อพระองค์ที่แตกต่างกันนะครับแต่มาด้วยหัวใจเดียวกันครับคือความรักที่มีต่อพระองค์อย่างนางปัทมพรแก้วปรีชาพรเป็นคนที่มารอฟังข่าวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่11 มิถุนายนนะครับเธอเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดเท่าที่เธอเคยสัมผัสมาครับเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีทั้งความกลัวความกังวลและความไม่สบายใจเธอได้แต่สวดมนต์ขอให้พระองค์ปลอดภัยและหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ครับ
5: ทำไมเจ้าฟ้าหญิงของเราอ่ะท่านอายุยังน้อยพระองค์อายุน้อยมากอายุน้อยและพระองค์ก็ทำงานหนักมากทำมาตั้งแต่เด็กเราเห็นพระองค์ตั้งแต่ทีวีข่าวดำอ่ะแล้วเดินตามเสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จพ่ออะไรอย่างเงี้ยเสด็จแม่ของพระองค์ท่านแล้วเราก็ตามดูข่าวท่านเวลาท่านไปเรียนที่โรงเรียนราชินีอะไรอย่างเงี้ยเราก็

0: คือดูแล้วก็เห็นท่านแล้วเบื้องหลังท่านทำงานเยอะมากทำงานเพื่อประชาชน
1: นางปัทมพรเล่าถึงความทรงจำที่มีต่อพระองค์ได้อย่างแม่นยำนะครับโดยเฉพาะการเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2562ครับตอนนั้นเธอมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จใกล้ชิดที่สุดและบันทึกภาพด้วยตัวเองครับครั้งนั้นเป็นการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาครับอีกคนหนึ่งครับคือนางทิพพวรรณกระดีทองแม้จะเกษียณไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันครับยังเป็นจิตอาสาบริการประชาชนซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการทำงานของพระองค์นะครับตั้งแต่การเป็นจิตอาสาที่อุทยานร.9และปัจจุบันครับยังเป็นจิตอาสาบริการประชาชนที่พระบรมมหาราชวังอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการบริจาควัตถุดิบสำหรับโรงทานพระราชทานครับนางทิพวรรณมีโอกาสติดตามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบ่อยครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเช่นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศลาวครับทั้งนี้เมื่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเธอย้ำถึงบทบาทของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากครับซึ่งเธอเป็นจิตอาสาช่วยบรรจุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับและภาพจำเมื่อนึกถึงพระองค์คือทรงใกล้ชิดเป็นกันเองกับประชาชนและไม่ถือพระองค์ครับ
0: ดีว่านะท่านเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองท่านไม่ถือพระองค์เจอประชาชนท่านก็ทักทายโบกไม้โบกมือบางทีท่านก็หยุดคุยนะพี่เคยยังไปรับเสด็จท่านเมื่อปีอะไรก่อนท่านไปจวนปี1964ท่านไปเสด็จมันเกิดพอดีที่โดดเด่นจังเนาะงานเพื่อนมุพาท่านก็ทักทายนะคนที่ไปรับเสด็จแล้วก็โบกไม้โบกมือพูดคุย
1: ตั้งแต่เวลา 8:00 นครับมีประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจะเปิดไปจนถึงเวลา 17:00 นครับแล้วก็เปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ครับขณะนี้ครับมีประชาชนร่วมเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตามหมายกำหนดการจะเริ่มขบวนตั้งแต่เวลา 15:30 นครับ
2: คุณเจษดานะครับส่วนบรรยากาศประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับ
3: ถึงแม้ว่าจะปิดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าประชาชนที่เดินทางเข้าถวายน้ำส่งพระศพแล้วยังรออยู่บริเวณโดยรอบสนามหลวงค่ะเพื่อที่จะรอกำหนดการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังติดตามจากคุณชินนัยมีชัยรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
4: คุณอนุชาคุณปวีณาครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปผมสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองเข้ามาณเวลา 11:30 นมีจำนวนกว่า 1,800 คนแล้วครับนับตั้งแต่เวลา 8:30 นที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่มาเฝ้ารอต่างทยอยเข้าถวายน้ำส่งพระศพอย่างเนืองแน่นด้วยความรักและระลึกถึงพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะยามที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากรวมถึงภัยพิบัติต่างๆท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและจิตอาสาพระราชทานเป็นไปอย่างเรียบร้อยวันนี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม

0: เดินทางมาถวายน้ำสงฆ์ทศพจำนวน60คนโดยเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานกระดานชนวนแก่โรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนและทางโรงเรียนยังได้ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจต่อพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อสืบสานต่อเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ของสังคม
1: ถ้าเนื่องด้วยของพระองค์ท่านของพระองค์พาซึ่งเราจะได้ทราบในนามขององค์ท่านตรงนี้จริงๆแล้วโรงเรียนเราจะน้อมสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยด้วยหลักปรัชญาของโรงเรียนที่บอกว่าเราบ่มเพาะนิสัยบุคลิกอีกทั้งสามัคคีภักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งในนามส่วนของพระองค์พาเนี่ยโรงเรียนเราน้อมสำนึกแล้วก็แสดงถึงความไว้อะไรกับพระองค์ท่านเพราะท่านมีความเมตตากับทางโรงเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างพวกเราก็จะดำเนินการทุกอย่างด้วยพระองค์ท่านค่ะ
0: และตั้งแต่วันพรุ่งนี้คืออาทิตย์ที่14มิถุนายนจนถึง16มิถุนายนยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นพร้อมจัดสมุดหลวงลงนามแสดงความอาลัยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปต้องเตรียมบัตรประชาชนแต่งกายสุภาพเดินทางเข้ายังจุดคัดกรองบริเวณถนนกลางสนามหลวงซึ่งจะมีอาหารน้ำดื่มให้บริการหลังจากนั้นก็ทยอยเดินลงอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อเข้ายังจุดคัดกรองนั่งรอแถวสำหรับเตรียมเดินทางขึ้นไปยังประตูมณีนพรัตน์เพื่อเข้าถวายสักการะหน้าพระรูปหน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่อครับส่วนบรรยากาศณตอนนี้ครับบริเวณถนนของผมทั้งซ้ายและขวานะครับอย่างด้านขวาถนนหน้าศาลฎีกาแล้วก็ด้านซ้ายถนนบริเวณสนามหลวงนะครับประชาชนยังสามารถเดินทางมาจับจองพื้นที่นะครับเพื่อเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนพระศพได้อย่างใกล้ชิดก่อนเวลา15:00 นครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: ขอบคุณคุณชินนัยค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการพิเศษพึ่งพาในดวงใจนะครับชมการถ่ายทอดสดขบวนเคลื่อนพระศพในเวลา15:00 นครับไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีทุนจีนตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพบว่าใช้ชื่อคนไทยสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและคอนโดหรูจำนวนมากครับหนึ่งในเป้าหมายการตรวจค้นก็คือบริษัทดาราวีโฮลดิ้งจำกัดย่านบางกะปิครับซึ่งตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเป็นบริษัทที่กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนใช้ชื่อหญิงไทยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในนามนิติบุคคลครับนอกจากบริษัทนี้ก็ยังมีอีกหลายบริษัทครับหนึ่งในผู้ต้องหาชาวจีนรับสารภาพนะครับว่าเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายและใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีซื้อบ้านหรูและคอนโดมิเนียมให้กลุ่มชาวจีนที่สนใจเข้ามาลงทุนและพักอาศัยผลการตรวจค้นทั้งหมดรวม5จุดด้วยกันนะครับสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่ประกอบไปด้วยรถยนต์เงินสดกว่า1ล้านบาทธนบัตรต่างประเทศหนังสือเดินทางของคนจีนฟิลิปปินส์และวานูอาตูโฉนดที่ดินและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บ้านและคอนโดมิเนียมจำนวนมากตำรวจยังควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนเมียนมาและลาวที่ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินไว้ดำเนินคดีครับตำรวจเปิดเผยว่าพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหานะครับก็คือจะใช้คนไทยเป็นนอมินีในนามบริษัทหรือนิติบุคคลจากนั้นก็จะใช้ธุรกรรมต่างๆตำรวจยังเตือนบุคคลที่ยินยอมเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาตินะครับบอกว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งในการสืบสวนยังพบคนไทยจำนวนหนึ่งรับจ้างกลุ่มคนจีนโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายด้วยครับ
2: ตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยนะคะหลังจากที่มีการส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่รถคันดังกล่าวนั้นไม่ยอมหยุดนะคะแต่ว่ากลับเร่งเครื่องแล้วก็หนีไกลข้ามจังหวัดเป็นระยะทางกว่า120กิโลเมตรสุดท้ายถูกจับได้ค่ะคนขับก็รับสารภาพนะคะว่ารับจ้างในการขนส่งชาวจีนจากชายแดนอรัญญประเทศส่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะต ำรวจทางหลวงปราจีนบุรีและสระแก้วส่งสัญญาณให้รถกระบะต้องสงสัยซึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงหยุดรถเพื่อเรียกตรวจแต่

0: ู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดค่ะกลับเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังตำรวจทางหลวงในเส้นทางร่วมสกัดจับกระทั่งติดตามไปจนถึงทางหลวงหมายเลข304เขตหนองจอกเจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีบังคับให้รถหยุดได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบพบนายสมบัติเป็นคนขับและมีชาวจีนอีก3คนนั่งมาในรถโดยทั้งหมดไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางได้จึงควบคุมตัวไปสอบสวนนายสมบัติรับสารภาพนะคะว่ารับจ้างจากนายเต๋าให้รับชาวจีนจากพื้นที่ชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปส่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าตอบแทนได้คนละ 3,000 บาทโดยมีนายอุ้มและนายกรานร่วมกระทำความผิดแต่ไหวตัวหลบหนีไปได้ส่วนสาเหตุที่หลบหนีมีความตกใจค่ะเนื่องจากว่าเห็นสัญญาณไซเรนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขับรถหนีนะคะส่วนชาวจีนเนี่ยกล่าวผ่านล่ามว่าลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาก่อนนำตัวส่งไปดำเนินคดีพร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีต่อไป
1: ส่วนตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ7นะครับก็จับขบวนการลักลอบขนคนจีนจากกัมพูชาที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสขณะที่กำลังขนคนจีนเตรียมที่จะส่งไปประเทศมาเลเซียครับได้ผู้ต้องหา4คนเป็นคนไทย1คนครับกล้องหน้ารถตำรวจทางหลวงบันทึกเหตุการณ์รถยนต์ลักลอบขนคนจีนเสียหลักตกลงข้างทางนะครับที่ตำบลจวบอำเภอเจาะแอลร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากขับหนีการติดตามของตำรวจทางหลวงระยะทางกว่า30กิโลเมตรขณะลักลอบขนคนจีนมากับรถยนต์เพื่อที่จะส่งเข้าประเทศมาเลเซียครับตำรวจเข้าควบคุมตัวบุคคลที่นั่งอยู่ในรถได้2คนก็คือนายกอรีดาวีและนายเจ้าเป่าสัญชาติจีนส่วนผู้ที่นั่งด้านในอีก3คนวิ่งหลบหนีเข้าป่าละเมาะตำรวจจึงไล่ติดตามและจับตัวมาได้อีก2คนก็คือนายหวังและนายตู้สัญชาติจีนตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลว่าพบรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวมีพิรุธผู้ขับขี่เห็นตำรวจก็เร่งเครื่องยนต์ขับฝ่าแนวสกัดเพื่อที่จะหลบหนีตำรวจจึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะครับเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรจนรถคันต้องสงสัยเสียหลักตกลงข้างทางก่อนที่คนในรถทั้ง5คนจะเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีตำรวจเข้าควบคุมตัวได้ทันที2คนและตามจับภายหลังได้อีก2คนครับตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติจีนมีพฤติการน่าสงสัยเชื่อได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างการลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับจากการตรวจประวัติอาชญากรรมยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ส่วนกรณีคู่รักชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมหลังจากถูกข้อหาในการนำเด็กทารกเพศหญิงวัยประมาณ2สัปดาห์ไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ที่ริมคลองในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะจนทำให้เด็กนั้นเสียชีวิตในขณะที่นำส่งโรงพยาบาลล่าสุดตำรวจมีการแจ้งข้อหากับทั้ง2คนแล้วค่ะแต่ว่าทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาค่ะตำรวจควบคุมตัวชายชาวสวีเดนและหญิงชาวอเมริกันผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีทอดทิ้งเด็กทารกเพศหญิงวัยประมาณ2สัปดาห์ไว้ใต้ต้นไม้ริมคลองในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจนเด็กเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติกรรมทั้งสวดมนต์แล้วก็เปล่งเสียงตามความเชื่อส่วนบุคคลค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านล่ามนะคะและพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผ่านล่ามในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้พ้นไปจากเสียตนและเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายแต่ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังเก็บสารคัดหลั่งเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อใช้ในการหาพยานหลักฐานทางคดีแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งสองไม่ยินยอมให้ดำเนินการแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายาม

0: ชี้แจงแล้วก็เกลี้ยกล่อมผ่านล่ามแล้วนะคะก็ยินยอมเพียงแค่เก็บลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานจึงเตรียมดำเนินการขอเก็บสารคัดหลั่งอีกครั้งภายใต้กระบวนการทางกฎหมายหลังพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสำนวนคดีเสร็จสิ้นเพื่อใช้ประกอบการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และยืนยันข้อเท็จจริงในคดีผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าตลอดการสอบสวนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมถึงผู้แทนสถานทูตได้เข้าร่วมสังเกตการและพยายามพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้ง2คนค่ะแต่ว่าไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนื่องจากผู้ต้องหาหลีกเลี่ยงการตอบคำถามในหลายประเด็นและยังคงแสดงพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อส่วนบุคคลเป็นระยะอีกด้วยค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งคดีนะครับตำรวจเตรียมนำตัวผู้ต้องหาก่อเหตุดักซุ่มทำร้ายนักเรียนหญิงม.6เสียชีวิตขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับหลังจากที่ผู้ต้องหาให้การว่ามีเจตนาจะข่มขืนแต่ว่าผู้เสียชีวิตขัดขืนตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่าเพิ่งจะพ้นโทษคดีข่มขืนพรากผู้เยาว์มาเพียง8เดือนครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีพร้อมฝ่ายปกครองนำกำลังรวมกว่า50นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่15ตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับหลังการข่าวแจ้งว่านายสัมพันธ์อายุ35ปีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุดักซุ่มทำร้ายนักเรียนหญิงม.6ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนจนเสียชีวิตบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง9กิโลเมตรนะครับเมื่อเข้าไปภายในบ้านพบเพียงพ่อของนายสัมพันธ์ส่วนตัวนายสัมพันธ์เนี่ยหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าสวนยางจึงติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาตำรวจนำตัวนายสัมพันธ์ไปสอบปากคำที่สภ.สว่างอารมณ์มีประชาชนจำนวนมากไปติดตามการสอบสวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีสะเทือนใจคนในพื้นที่และสร้างความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายสัมพันธ์ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวครับเพียงแต่พยักหน้ายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุครับ
2: เห็นว่าเราตั้งใจไปดักเขาอยู่หลายวันแล้วใช่ไหมคะ
3: ไปตรงไหนครับ
2: ม
3: ีอ
2: ะไรอยากจะพูดไหม
4: ขอโทษคนตาย
2: มีอะไรอยากจะพูดไหมคะ
4: ขออนุญาตครับขออน
2: ุญาตครับได้ครับขออนุญาตครับ
4: เ
2: พีย
4: งแต่เรา
2: ตั้งใจแล้วหรอคะ
4: เพีย
2: งอยากจะพูดขอโทษไหม
4: ที่
5: เพ
4: ีย
5: งชอบน้องไหม
2: แล้วก็ได้เพียงชอบน้องไหมหรอ
5: เพ
2: ีย
5: งชอบน้องหรอเพียงชอบน้อง
0: ขณะที่พ่อของผู้ต้องหายอมรับนะคะว่ารองเท้าที่ตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรองเท้าของตนเองที่ลูกชายสวมใส่ไปส่วนเรื่องการก่อเหตุไม่เคยทราบมาก่อนเนื่องจากว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุลูกชายออกจากบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับมาด้วยท่าทีที่ปกติแต่ว่าสังเกตเห็นรอยถลอกและคราบเลือดบริเวณหัวเข่าซึ่งลูกชายก็อ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มยอมรับว่าลูกชายเนี่ยค่ะมีอาการป่วยทางจิตรวมถึงไม่ยอมกินยาตามที่แพทย์อีกด้วยตัวของผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงโดยมีเจตนาหวังจะข่มขืนแต่ว่าผู้เสียชีวิตพยายามต่อสู้ขัดขืนอย่างเต็มที่จนเกิดการบาดเจ็บและมีบาดแผลเชิงลึกบริเวณมือจากการป้องกันตัวจึงใช้มีดซึ่งเป็นอาวุธเนี่ยแทงผู้เสียชีวิตจนเสียชีวิตจากประวัติก็ยังพบว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งพ้นโทษคดีข่มขืนพรากผู้เยาว์และคดียาเสพติดมาเพียง8เดือนแต่ก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
6: เขาเคยกระทำความผิดในเรื่องนี
7: ้เรื่องอะไรคะเรื่องนี
6: ้ขืนพระผู้เยาว์น่าจะมีเรื่องการเสพยา
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายนเวลา 6:30 นะครับบริเวณถนนสายบ่อยางหนองตะเคียนหมู่ที่11บ้านหนองสี่เหลี่ยมตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับขณะที่น้องน้ำหวานนักเรียนชั้นม.6 อายุ17ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปโรงเรียนตามปกติแต่ระหว่างทางขับรถไปตามเส้นทางนั้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจำทุกวันออกจากบ้านมาเพียง500เมตรซึ่งเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุดักซุ่มอยู่และอาศัยจังหวะทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงก่อนที่จะลากรถจักรยานยนต์และตัวน้องน้ำหวานเข้าไปในป่ารกทึบข้างทางจากนั้นก็ใช้มีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณพ่อนำส่งอนามัยบ่อยางนะครับและส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำทีมเจ้าหน้าที่คุมเข้มระบบการบริหารจัดการอาหารภายในโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองค่ะหลังจากที่มีเด็กเกิดอาการอาหารเป็นพิษ

0: ในกลุ่มเด็กอนุบาลเกือบ150คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอาการปวดท้องรุนแรงอาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวอย่างกระทันหันนะคะจนทำให้มีเด็กนักเรียนเนี่ยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกกว่า10คนด้วยกันค่ะนายชันชัยศรศรีวิชัยผู้ราชการจังหวัดยะโสธรนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสาธารณสุขและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยะโสธรลงพื้นที่ติดตามประเมินผลระบบสุขอนามัยและระบบโภชนาการในโรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิต15และโรงเรียนเทศบาล2สามัคคีวัฒนาในสังกัดเทศบาลเมืองยะโสธรเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนหลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามีนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาจำนวน147คนเกิดอาการป่วยกระทันหันค่ะทั้งไข้สูงปวดท้องรุนแรงอาเจียนและถ่ายเหลวจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจากภาวะที่คาดว่าอาหารเป็นพิษเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งยกระดับการเฝ้าระวังตรวจสอบระบบการจัดการอาหารในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดมีเด็กนักเรียนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกกว่า10คนค่ะนอกจากนี้จากการสุ่มตรวจและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยะโสธรทั้ง2แห่งพบว่าโรงเรียนมีการควบคุมและเข้มงวดขั้นตอนการปรุงอาหารเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักสุขภิบาลอาหารขณะเดียวกันเทศบาลเมืองยะโสธรก็ได้จัดเตรียมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการตัดวงจรเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่อาจเล็ดรอดโดยระดมกำลังพลค่ะมาช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็จะครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยะโสธรทุกระดับชั้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองยะโสธรทุกแห่งอีกด้วยค่ะ
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มมาได้เกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยมีความคึกคักแต่พอวงเงินหมดการใช้จ่ายของประชาชนก็เริ่มแผ่วลงครับประธานเครือสหพัฒน์ประเมินโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็แนะให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างความยั่งยืนในระยะยาวครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกร้องให้รัฐบาลขอขยายเฟส2เพิ่มเติมครับตลาดนัดวันเสาร์เขตเทศบาลเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับมีประชาชนทยอยมาจับจ่ายซื้อของวันหยุดสุดสัปดาห์กันอย่างคึกคักครับบางคนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางคนสแกนจ่ายเงินตามปกติเพราะว่าใช้สิทธิ์ครบแล้วแม่ค้าบางคนบอกว่าพอใจกับโครงการนี้ครับเพราะว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้ากันง่ายขึ้นตั้งแต่เปิดโครงการก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ30ถึง50ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ครับจึงเสนอให้รัฐบาลเดินหน้าขยายโครงการเฟส2ต่อไป
2: ด
1: ี
2: ขึ้นไหม
3: ด
2: ี
3: ข
2: ึ้
3: น
2: ครับผมประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมา
3: ประมาณสัก 40-50%
2: นะคะยอดขายโตขนาดนั้นเลย
3: คร
2: ับผมแล้วอยากให้มีโครงการนี้ขยายออกไปสักเฟสไหมครับพี่อ
3: ยากค่ะ
2: ครับผมต่ออีกสักเฟสหนึ่ง
3: ได้ค่ะ
2: เอาไว้ถึงสิ้นปีเลยใช่ไหม
3: ได้ได้จะได้มีเงินไว้เที่ยวปีใหม่
0: ประธานเครือสหพัฒน์ประเมินว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กำลังซื้อได้นะคะแต่ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อหมดมาตรการเศรษฐกิจก็จะกลับสู่ภาวะชะลอตัวเช่นเดิมแตกต่างจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4: ไทยช่วยไทยพัฒน์มาเป็นวัฒนธรรมจบมาก็มีความลงไปอาจจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีไม่ถึง
5: 20นาที
4: รัฐบาลทำงานไม่ควรจะมองเฉพาะนะควรจะมองอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าจะทำ
1: นายบุญยสิทธิ์ยังประเมินการทำงานของรัฐบาลอนุทินนะครับโดยให้คะแนน6เต็ม10พร้อมกับระบุว่าสิ่งที่เอกชนอยากเห็นก็คือการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีผลต่ออนาคตของประเทศส่วนนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุนะครับว่าจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกพบว่าผู้ประกอบการมีความหวังกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยประคองกำลังซื้อบรรเทาค่าครองชีพในระยะ

0: ั้นแต่ก็มีความกังวลล่ะครับว่าเมื่อมาตรการสิ้นสุดลงกำลังซื้อก็จะกลับมาชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งสวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นจึงเสนอให้รัฐออกมาตรการเสริมเฉพาะกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสถัดไปเพื่อที่จะช่วยรักษาการจ้างงานและเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศสหรัฐและอิหร่านต่างส่งสัญญาณเชิงบวกนะคะในการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วค่ะเรียกว่าใกล้จะบรรลุความสำเร็จขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ระบุนะคะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะสงครามพร้อมยืนยันข้อตกลงกับสหรัฐจะปูทางสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนึงค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเผยแพร่วิดีโอระบุว่าเป็นภาพกองกำลังลาดตระเวนเพื่อบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ขณะที่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเซนคอมอ้างว่าอิหร่านส่งโดรนหลายลำพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่กองกำลังสหรัฐสกัดเอาไว้ได้ทั้งหมดและยืนยันว่าเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ยังคงเปิดให้สัญจรได้ตามปกติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณบวกครั้งใหญ่ในการเจรจายุติสงครามโดยอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้สื่อมวลชนหยุดคาดเดาเนื้อหาจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อาลักชีแสดงความมั่นใจผ่านสถานีโทรทัศน์ของทางการว่าอิหร่านคือผู้ชนะในสงครามครั้งนี้และเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมหลายด้านรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านโดยกองทัพสหรัฐและการยุติความขัดแย้งทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนอีกด้วยขณะที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกันในภายหลังรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านย้ำว่าตราบใดที่ยังไม่มีการลงนามอย่างเป็นทางการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะและหากการเจรจาขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นข้อตกลงนี้ก็จะใช้วิธีการลงนามทางไกลหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐและประธานรัฐสภาอิหร่านอาจเดินทางไปลงนามร่วมกันที่เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่สกอตเบนเซลซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์ Fox News ว่าข้อตกลงสหรัฐและอิหร่านอาจบรรลุผลสำเร็จอย่างเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะพร้อมทั้งระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและช่วยลดราคาพลังงานภายในสหรัฐลงอีกด้วย
0: ชาวปากีสถานในแคว้นสินวอนรัฐบาลท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือครับหลังจากที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงซ้ำเติมระบบประปาที่ถูกตัดขาดมาหลายเดือนครับประชาชนชาวปากีสถานในเมืองจาโคบาบัดแคว้นสินซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่อากาศร้อนที่สุดในโลกต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดครับอุณหภูมิพุ่งสูงถึง48องศาเซลเซียสขณะที่เขตดาดูอุณหภูมิพุ่งทะยานถึง51องศาเซลเซียสชาวเมืองจาโคดาบัดเปิดเผยนะครับว่าทางการไม่ได้เตรียมการใดๆเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศร้อนระอุนี้ไม่มีมาตรการพิเศษในการป้องกันโรคลมแดดรวมไปถึงไม่มีน้ำดื่มฟรีให้บริการแก่ประชาชนแม้ว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาจะคาดการไว้แล้วว่าจะมีคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่7ถึง12มิถุนายนชาวบ้านในพื้นที่ต่างอดครวญนะครับว่าการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ร้านค้าต้องปิดร้านหนีกันตั้งแต่ตอนเที่ยงและยังส่งผลให้กลุ่มแรงงานหางานทำได้ยากขึ้นครับพร้อมกันนี้ก็ยังเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลท้องถิ่นให้ช่วยจัดหาแก๊สและน้ำให้กับชาวเมืองหลังจากที่ระบบน้ำประปาถูกตัดขาดมานานถึง3เดือนและบ่อเก็บน้ำทั่วเมืองแห้งเหือดจนหมดสำนักอุตุนิยมวิทยาปากีสถานระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มบรรเทาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยคาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นสินจะกลับสู่ระดับใกล้เคียงกับปกติแต่ยังคงแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังและดื่มน้ำให้เพียงพอเนื่องจากบางพื้นที่อาจจะยังมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับ
1: ลิซ่ากลายเป็นคนไทยคนแรก

0: ในประวัติศาสตร์นะคะที่ได้มีการแสดงโชว์ในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นการประเดิมคว้าชัยชนะนัดแรกของสหรัฐอีกด้วยค่ะพิธีเปิดฟุตบอลโลกของเจ้าภาพร่วมสหรัฐในลอสแองเจลิสที่สนามโซไฟสเตเดียมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีศิลปินชาวไทยค่ะอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลขึ้นแสดงโชว์เพลง Ghost ที่เป็นเพลงประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการร่วมกับอนิต้าและเรม่านอกจากนั้นก็มีฟิวเจอร์และไทล่านะคะรวมถึงเคที่โพชี่ที่โชว์เป็นโชว์สุดท้ายสำหรับสหรัฐอเมริกากลับมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งนับตั้งแต่ปี1994หรือ32ปีที่แล้วโดยมีรายงานว่าตั๋วเข้าชมพิธีเปิดและนัดเปิดสนามที่สหรัฐขายไม่หมดโดยเฉพาะแถวที่นั่งกลางที่มีราคาแพงคงเหลือหลายที่นั่งทีเดียวค่ะส่วนผลการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มดีเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาพบปารากวัยปรากฏว่าสหรัฐประเดิมสนามได้อย่างสวยงามด้วยการชนะปารากวัยขาดลอย4-1เป็นการยิงประตูได้มากกว่าฟุตบอลโลกหนก่อนปี2022ตลอดทัวร์นาเมนต์สหรัฐทำได้เพียง3ประตูเท่านั้นโดยสหรัฐได้3ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกขณะที่ฟอลาลินบาโดกันกองหน้าจากมองโกเลียในลีกเอิงฝรั่งเศสทำคนเดียว2ประตูและนัดต่อไปค่ะสหรัฐจะพบกับออสเตรเลียในวันที่19มิถุนายนส่วนปารากวัยจะพบกับตุรกีในวันเดียวกัน
1: ในเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
2: สวัสดีค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นนักอ่านตัวยงนะคะและจากความรักในการอ่านค่ะจึงทรงได้ร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เพื่อใช้พลังของการเขียนในการเยียวยาผู้ต้องขังนะคะความทรงจำในครั้งนั้นค่ะได้ถูกถ่ายทอดอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงเจ้าฟ้านักอ่านค่ะหนึ่งในผู้เคยถวายงานคือศิลปินแห่งชาติอาจารย์อรสมสุทธิสาครค่ะได้เคยโพสต์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านทั้งนวนิยายและสารคดีเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์อยู่ตลอดค่ะความรักการอ่านทำให้ครั้งยังทรงเป็นนักศึกษาได้เสด็จมามอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พร้อมส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อค่ะและเมื่อมีโครงการกำลังใจทรงเปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนในเรือนจำกลายเป็นโปรเจกต์เรื่องเล่าจากแดนประหารค่ะที่สร้างผู้ต้องขังให้เป็นนักเขียนอาจารย์อรสมบอกว่านับจากวันนั้นเธอได้ทำงานในเรือนจำมากว่า12ปีไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือเขียนนิทานไปจนถึงการปั้นพระพุทธรูปค่ะเธอบอกว่าด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะคือการเป็นครูของคนคุกค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่คนภายนอกแทบไม่เคยรับรู้คือพระองค์ยังส่งพระราชทานชื่อจิตเสรีให้กับหนังสือพิมพ์ของผู้ต้องขังซึ่งอาจารย์อรสมรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการมากว่า10ปีค่ะและชื่อที่พระราชทานไว้นั้นเปรียบเสมือนกำลังใจว่าแม้ชีวิตจะถูกจำกัดอยู่หลังกำแพงสูงแต่ว่าความคิดความหวังและจิตใจของมนุษย์ยังคงโบยบินได้อย่างเสรีค่ะ
3: ที่เป็นความประทับใจนะคะคือโครงการแรกก็คือโครงการเรื่องเล่าจากแดนประหารที่เป็นเรื่องของการเขียนเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่า เราอยากจะมาชมแล้วบรรยากาศในการเรียนการสอนนะคะท่านก็เสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์นะคะมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคนรุ่นนั้นก็มี30คนนะคะซึ่งเป็นรุ่นแรกก็เป็นความปิติยินดีแล้วก็ท่านก็มีความก็ตรัสกับนักเรียนหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นความเป็นพระเมตตาที่รู้สึกว่านักเรียนทุกคนซาบซึ้งอะนะคะแล้วก็พูดกับญาติๆของเขาว่าคือหมายถึงเวลาพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาเยี่ยมหรือว่าเขียนจดหมายติดต่อกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยก็ขนาดอยู่ในก้นคุกก้นตารางนะก็ยังมีพระเมตตาของ

0: พระองค์ท่านอยู่
1: ยังมีโครงการปั้นดินให้เป็นบุญค่ะหรือโครงการสอนผู้ต้องขังปั้นพระพุทธรูปก็เป็นโครงการไทยๆที่เจ้าฟ้านักพัฒนาทรงฝากฝังไว้กับศิลปินแห่งชาติอรสมสุทธิสาครนะคะโดยปัจจุบันพระพุทธรูปร่วม 2,000 องค์ผ่านมือของผู้ต้องขังค่ะเป็นประจักษ์พยานถึงน้ำพระทัยและปณิธานในการใช้ศีลพัฒนาคนแม้เสด็จสู่ชั้นฟ้าแต่แนวทางที่พระราชทานจะยังคงได้รับการสานต่อค่ะและด้วยเหตุการณ์สูญเสียครั้งสำคัญของประเทศนะคะทำให้หลายกิจกรรมที่จัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้หลายงานจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะขณะที่บางงานต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในช่วงเวลาของความอาลัยค่ะหนึ่งในนั้นคืองานเทศกาลดนตรีเสรีเพศนะคะ Sounds Unbound Proud to be Free ค่ะซึ่งนำเสนอผลงานการแสดงบทเพลงดนตรีและศิลปะสนทนาโดยกลุ่มศิลปินนักดนตรีนักศึกษาด้านดนตรีที่มีความหลากหลายทางเพศเดิมนะคะกำหนดจัดขึ้นวันนี้ค่ะก็คือวันเสาร์ที่13มิถุนายนช่วงเวลาบ่าย2โมงตรงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางคณะผู้จัดก็ได้ประกาศเลื่อนออกไปก่อนโดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการจัดงานครั้งใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะเช่นเดียวกับงานมหาปรากฏการณ์ฉลองไพร์มันนะคะ Unity of Pride Diverse Series 1 Community ที่ไอคอนสยามวันอาทิตย์นี้ก็ประกาศยกเลิกแล้วเช่นกันค่ะส่วนอีกงานหนึ่งช่วงเย็นวันนี้นะคะคืองานอยุธยาไพร์2026ค่ะจะมีขึ้นช่วงเย็นในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นขบวนพาเหรดคนดังนำโดยอนาเสืองามเอี่ยมค่ะบริเวณวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการเพิ่มขบวนถวายความอาลัยนะคะและการแสดงในช่วงค่ำก็จะมีการปรับแสงสีเสียงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณปวีณาค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
3: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กรุงเทพมหานครมีฝนตกถึง170%ของพื้นที่นะคะติดตามจากคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะระวังน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยในขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองกระจายหลายพื้นที่นะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่พื้นที่ทางด้านของภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะขณะเดียวกันระยะนี้ยังคงมีร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับช่วงนี้เรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่เกิดขึ้นในระยะนี้อยู่ค่ะมาดูตั้งแต่ในช่วงวันที่13ถึง18มิถุนายนนี้นะคะขอให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะเพราะจะเกิดขึ้นตลอดช่วงนั่นเองช่วงนี้ไปดูทิศทางสภาพอากาศกันค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตกหนักทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุด 32-33

เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับวันนี้ต้องแสดงความดีใจด้วยกับคนไทยนะครับจะได้ดูฟุตบอลโลกแล้วเสียตังค์บ้างดูฟรีบ้างแล้วแต่แมตช์นะครับแล้วก็แสดงความดีใจด้วยกับพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปขอลดหย่อนภาษีฮะท่านได้รับสิทธิ์คืนมาแล้วส่วน AI Passport จะเดินหน้าจะทบทวนหรือจะยกเลิกนี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: ตัวจอมีระเรื่องลูกกตัญญูจบไปยังอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงลูกกตัญญูกับเรื่องลูกไปใช้สิทธิ์ขอลดหย่อนภาษีจบไม่จบ
2: จบ
1: จบจบปีนี
2: ้จบคือไม่เอาเงื่อนไขนี้มาใช
0: ้
2: ในการตัดสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดิ
1: ม
2: โอเคของใหม่ก็คนที่จะมายื่นจดทะเบียนใหม่ที่จะมาเพิ่มเติมก็ไม่เอาเกณฑ์นี้มาคิดคราวนี้เกณฑ์ที่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะถ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนอกจากพ่อแม
1: ่
2: ของผู้มีเงินได้แล้วยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีแล้วเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูมาเป็นหักเป็นค่าลดหย่อนลูกที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยด้วยเมียหรือผัวแล้วแต่ว่า คนนั้นเป็นใครด้วย อันนี้ที่จริงอ่ะเขาไม่ได้พูดหมดรวมพวกนี้เข้าไปด้วยแต่นี่ประเด็นเป็นอย่างนี
1: ้
2: คือตอนนี้เขาไม่ใช้แต่ว่าต้องแยกสเต็ปสเต็ปแรกตอนนี้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย 13.2 ล้านคน
1: ครับ
2: โอเคใน 13.2 ล้านคนตอนนี
1: ้
2: มีคนมายืนยันสิทธิ์ประมาณ11.5 ล้านคนเลยประมาณน
1: ี
2: ้ผมก็ย้ำกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี
1: ้เดี๋ยวนี้นะ
2: อ่าฮะไม่ว่าจะยืนยันผ่านแอปเป๋าตังไม่ว่าจะยืนยันผ่านเว็บไซต์ผ่านธนาคารอะไรไม่รู้ที่เขามี5ช่องทางเน
1: ี่
2: ยเพราะถ้าไม่ทำ
1: ถ้าไม่ยืนยัน
2: เขาตัดสิทธิ์ออโต้อันที่หนึ่งก่อนซึ่งจริงๆตอนนี้ก็พอรู้ว่ามีจำนวนหนึ่งเพราะผู้ถือบัตรบางคนเสียชีวิต
1: ใช
2: ่ผู้ถือบัตรบางคนอาจจะมีรายได้แล้วเกินมาตรฐานเกินที่เขากำหนดไว้100,000บาทอะไรก็ว่ากันนะเนี่ยอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากคือคนที่ตกสำรวจ
0: ครับ
2: ประมาณ1,500,000คน1กลุ่มไก่กลุ่มนึงที่อยู่บัญชีของกระทรวงมหาดไทยกลุ่ม

0: การปกครองกับกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: อันนี้อีกล้านหนึ่งในล้านหนึ่งเนี่ยไอดีนติฟายตัวได้แล้ว 700,000 กำลังทำอยู
1: ่
0: ส่วนในล้าน5ที่มาใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะนั่นยังไงเพราะฉะนั้น2ก้อนเนี้ยจะต้องคัดอีกทีนึงมาผ่านคุณสมบัติอีกทีนึงแต่ให้มาจดทะบงจดทะเบียนมาแล้วก็ไปช่วยทำเนี่ยแล้วก็ค่อยมารวมกับที่ตัดออกไป มันถึงจะได้ตัวเลขนับหนึ่งที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายปี70จ่ายซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไหร
1: ่
0: แต่ประเด็นก็คือว่าน่าจะอย่างน้อยเท่าเดิมหรือมากกว่า13ล้านคนก่อนที่จะใช้เกณฑ์เข้มข้นนี
2: ้คนละพัน
0: มันโน่ถ้าเกิดของใหม่นั่น300
2: ครับ
0: ค
2: ือสี่เดือนแรก
0: ไอ้เฉพาะไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้เราไม่ได้พูดถึงที่มันจะจ่ายอะไรพวกนี้เราพูดถึงว่านับหนึ่งที่เริ่ม1ตุลาที่เป็นของใหม่เนี่ยเกณฑ์เดิมมันคือ300บวกไอ้พวกนั้นพวกนี
1: ้
0: อันนี้อันหนึ่งที่ผมคิดว่ากรมสรรพากรเนี่ยน่าจะช่วยได
1: ้
0: คือคนที่ยื่นแบบรายการการแสดงการเสียภาษี11ล้าน12ล้านคนคนที่มีข้อมูลว่าผู้มีเงินได้เนี่ยใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนเป็นค่าอุปการะบิดามารดาเป็นค่าอุปการะบุตร
1: เท่าไหร
0: ่เป็นค่าอุปการะคู่สมรสจำนวนเท่าไหร่นี่เราไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดเรารู้อันนี้คือตัวเลขแม็กซิมัมที่จะตัดสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมันไม่ถึงหรอกยังงั้นก็ไม่ใช่ตัวเลขแม็กซิมั
1: ม
0: อันนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้ตรวจเขาให้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก่อนแล้วเขาจะใช้กระบวนการตรวจเนี่ยหลังจากนั้น
2: เขาตรวจยังไง
0: ก็ใช้ข้อมูลโยงกันมาแล้วก็มาตัดกันเนี่ย40-50รายการเนี่ยเอามาตัดแล้วก็กรองแต่เกณฑ์ที่จะเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาจะเข้าครม.ก่อนที่เขาจะประกาศวันที่17กรกฎาคม
2: ทุกเกณฑ์
0: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอันไหนที่อันไหนคงเดิมอันไหนจะเปลี่ยนอันไหนจะโมดิฟายซึ่งตอนนี้บอกตรงยกเว้นอันเดียวที่เป็นข่าว
2: ครับก็คือเรื่อง
0: ที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้
2: ภาษีลูกกตัญญู
0: อย่างบางคนบอกว่าเรื่องหนี้สินเกิน 100,000 อันนี้เขาบางคนบอกอ้าวแล้วคนที่เป็นเกษตรกรที่เขากู้ธกส.อยู
2: ่เกินแสน
0: แต่คราวนี้ก็มีคนที่เป็นเกษตรกรบอกเองบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งแต่รอบคัดเลือกนะเพราะว่าเขาก็เป็นหนี้เกินแสนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าถ้ากรมสรรพากรยกหูโทรศัพท
1: ์
0: คุยกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขาเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยว่าตกลงเนี่ยคนที่ยื่นแบบค่าอุปการะเลี้ยงดูมาใช้เป็นค่าลดหย่อนเนี่ยจะอยากบอกไปบอกเขาเขาจะได้รู้ว่ามันควรจะต้องเดินหน้าไหม
2: ทำไมต้องยกหูโทรไม่มีระบบออนไลน์ก็
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณแซ
2: ่ก็บุญส่วนตัว
1: เป็นเรื่องภายใน
0: ยิ่งกว่า
2: เอาไม่เอาชื่อไงเอา
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
2: คุณจะบริหารยังไงถ้าคุณไม่มีตัวเลขรวม
0: ถ้ามีกฎหมายสั่งให้ทำได้แต่อยู่ดีๆไปขอไม่ได้ไม่ให้ให้ไม่ได้เลย PDPA
2: อ
0: ๋
2: อเหรอ
0: คุณ
2: ระหว่าง
0: ไม่คุณสุทธิชัยคุณสุทธิช
2: ั
0: ย
2: ไม่ PDPA คือรายละเอียดแต่ละคนแต่ผมหมายถึงยอดรวมตัวเลขภาพรวม
0: ก็ไม่ได้โดยทฤษฎีแล้วไม่ได
1: ้
0: เพราะอย่างคุณสุทธิชัยข้อมูลการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีของเราเนี่ยถ้าไม่มีเหตุที่จะต้องเปิดเผยเนี่ยเราไม่อยากให้เปิดเผยโอเค
2: ไหมใช
0: ่ๆถูกไหมเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรับตำแหน่งทางการเมืองมันต้องเปิดเผยมันออโตเมติกบังคับแล้วต้องแสดงให้ดูด้วยต
2: ้
0: องถ่ายสำเนา
2: ผมหมายถึง bottom line ยอดที่เราจะได้ไปบริหาร
0: มันคงรู้กันเราอ่ะแต่ว่ามันพูดเป็นทางการไม่ได
2: ้
0: ซึ่งผมไม่รู้ตัวเลขถ้ารู้ตัวเลข
2: ตอนนี้ใครรู้ตัวเลข
1: กระทรวง
0: อธิบดีกรมสรรพากร
2: คนเดียว
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่รู้เจ้าหน้าที
2: ่แต่ว่าเข้าครม.เขาถามตัวเลขได้ไหม
0: ไม่มีใครถามตัวเลขนี้เท่าที่ผมทราบ
1: แต่ถ้าคุณเอกจีนั่งหัวโต๊ะต้องนั่งคุยกันนะ
0: ว่าคือเขาจะบริหารไงผมไม่รู
2: ้
1: แต่ว่าสรุปว่าต้องรอ17กรกฎาคมถึงจะรู้ว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธ
0: ิ์เกณฑ์ใหม่เนี่ยคือตอนนี
1: ้
0: ขั้นตอนยืนยันสิทธิ
1: ์
0: เขาก็ใช้ระบบที่มีอยู่เนี่ยตรวจสอบ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช้อันไหนเขาก็เอานั้นออกไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานน่ะหมายว่าที่ออกมามีเป็นเอกสารลายลักษณ์ชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาทบทวนเนี่ยโดยจะอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยแต่รวมทั้งเรื่องนี้เนี่ยนะจะต้องเข้าครม.ก่อนที่เขาจะประกาศยืนยันว่าใครได้วันที่17กรกฎาคม
2: เบื้องหลังที่คุณ

0: เอกนิติต้องแถลงตั้งแต่เช้าหลังจากวันเสาร์บ้างเสาร์ที่แล้วใช่ไหม
1: หล
0: ัง
1: จากนายกสั่งการอ่ะ
0: ว่านายกสั่งมาให้ทบทวนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมใครพลาดใครผิดตรงไหนถึง
2: ไม่ได้พลาดแต่ว่ามันโดนด่าเยอะ
0: ก็ใช่ไง
1: เยอะมาก
2: โดนไม่โดนด่าเยอะแล้วเขาก็อธิบายไม่ค่อยคือในแง่ของการอธิบายเนี่ยมันอธิบายได้แต่คนน่ะเขาไม่ยอมรับคือคุณวิชัยอย่างนี
0: ้
2: ค่ารถหย่อนเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเน
0: ี่
2: ย มันต้องมีการจ่ายเงินจริงวิชัยอย่างเราหักค่ารถหย่อนกองทุนรวมIMFเราต้องเสียเงิน
0: จ่ายจริง
1: จ่ายจริง
2: ดอกเบี้ยที่เราผ่อนบ้านเรา
1: ก็ต้องจ่ายจริง
2: เงินประกันสังค
0: ม
2: เราต้องจ่ายจริงทุกค่าประกันชีวิตเบี้ยประกันต้องจ่ายจริงแต่ในกรณีของการกรอกรายการค่าลดหย่อนที่เป็นการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรแล้วก็คู่สมรสเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมันใช้วิธีติ๊กแค่นั้นเองแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่เมียลูกที่เอาไปหักรถหย่อนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเงินออก
0: แนวคิดนี้มาจากกรมสรรพากรตั้งแต่ต
2: ้
0: น
2: แนวคิดนี้น่าจะมาจากคนที่เสนอว่าต้องเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าถ้าหากว่ามีบุตรที่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูได้ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือไอเดียเป็นแบบนี
0: ้
2: แต่ถ้าเกิดว่าพออธิบายออกมาแล้วเนี่ยคนไปมองเป็นเรื่องอกตัญญูเป็นเรื่องกตัญญูเป็นเรื่องสิทธิ์ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีซึ่งไม่เกี่ยวกับสิทธิ์ของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้เรียนนะคือ
0: มันมาจากคำอธิบายของกระทรวงการคลังเอง
2: ที่ไม่ชัดเจนใช่
0: ไม่ใช่จะบอกคุณต้องเลือกนะจะให้
2: ไม่อันนี้เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยเพราะฉะนั้นเขาพูดไม่ได
0: ้มันมีประโยคนึงที่อธิบายว่าคุณต้องเลือกคุณต้องให้ลูกอุปถัมภ์หรือให้รัฐอุปถัมภ์ไงจำได้ไหมคำนี้มีไหม
1: แล้วก็มีคำก็ว่าต้องไปตรวจสอบว่าคุณดูแลพ่อแม่จริงหรือเปล่าคือ
2: พอเขาจะมาดีเฟนต์น่ะ
1: ครับ
2: คือตอนที่เข้าครม.ไม่ได้มีใครสนใจนะ
0: ใช่ไม่มี
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ไม่คุณวิสุทธ์ต้องคนที่แบบว่าละเอียดจริง
1: ได้รับผลกระทบโดยตรง
2: ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่รับผลไอ้ที่มันเข้าครม.ที่เป็นรายการคนไม่เข้าขายเนี่ยมัน
0: เยอะมาก
2: สองหน้ากระดาษนะคุณเออแล้วผมว่าลำตีไม่ก็ไม่อ่านหรอกอนุมัติไปงั้นแหละตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาโอเคนะมันจะเป็นแบบนี
1: ้
2: เออใครไปคิดว่าพอคนมาดูตรงนี้แล้วเขาเกิดความคิดว่าเฮ้ยที่ผมหักรถหย่อนนี่คุณมายุ่งอะไรกับผมคุณไปยุ่งอะไรกับพ่อแม่ผมเออ
0: แล้วมันไม่มีใครไปอ่านรายละเอียดแต่ว่ามันมาจากคำอธิบายของคุณเอกนิติเองผมจำได้คุณเอกนิติเองมาอธิบายตรงนี้ว่ามันต้องเลือกแล้วนะระหว่างจะใหรัฐดูแลหรือจะให้ลูกดูแลฉะนั้นถ้าลูกดูแลอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์
2: คืออธิบายอย่างเงี้ยคนเขาไม่ซื้อ
0: ใช่ไง
2: เออคนเขาไม่ซื้อ
1: เขาก็
2: เขาไม่ซื้อไงเขาไม่ซื้อเอาเพราะเขาไม่ซื้อปั๊บเนี่ยมันขยายวง
0: ใช่
2: มันขยายวงผมยังบอกเขาเลยบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้ตัวเลขของคนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเอาแค่พ่อแม่พ
0: อ
2: แล้วก็รู้ว่าทางฝั่งของคนที่เป็นพ่อแม่ที่มันจะแมทช์กันเนี่ยมีตัวเลขอยู่ในใจสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็พอจะ
0: คุณเองนิติต้องรู้เพราะเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพากรอ่ะต้องรู้ตัวเลขคร่าวๆต้องรู้ว่ามันสักจำนวนมันมากพอที่จะเป็นประเด็นไหม
2: ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมจะข้ามเรื่องนี้ผมจะพูดอย่างนี้เกณฑ์ใหม่เนี่ย
1: นะ
2: เกณฑ์ใหม่เนี่ยเชื่อว่าถ้าใช้เกณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะเชื่อว่าจะตัดคนที่ไม่ได้สิทธิ
0: ์
2: ถูกเป็นกรณีแบบว่าคุณสมบัติต้องห้ามเงี้ยนะประมาณ 500,000 คนบวกกับคนที่คาดว่าจะไม่มายืนยันสิทธิ
1: ์ครับ
2: ต้องมีหายไปประมาณล้านคนต้องมีหายไปประมาณล้านคนอันเนี้ยแล้วเขาก็คิดว่าถ้าหายไปประมาณล้านคนคนใหม่ที่เข้าคิวรออยู่ที่เขาจะไปค้นเอาคนจนจริงๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะ
1: เข้ามาได้
2: เนี่ยคือ ไอเดียบีไฮประมาณนี
0: ้
2: เออแต่ว่าเขาก็ไม่พูดหมดไง
0: ใช่
2: เออพอเขาไม่พูดหมดคนก็มาจ้องตรงนี้ปั๊บต้องถอยอ่ะ
1: ครับ
2: นายกสั่งถอยตั้งแต่วันเสาร์นะ
1: ก็แสดงว่านายกก็แบบบริหารงานด้วยการฟังเหมือนกันนะเขาต้องชมคือฟังเสียงประชาชน
2: ดูแล้วไปต่อไม่ได้
1: ไปต่อไม่ได
2: ้ดูแล้วไปต่อไม่ได้ดูแล้วไปต่อไม่ได้
1: ถอยถอยถอยถอย
2: พอนายก
0: สั่งความไวของนักการเมือง
1: คือมันมีจะมีหูแห่งการสั่ง
0: หูการเมืองหูการเมือง
2: พอนายกสั่งถอยรองเอกนิติที่ไปเวียดนามวันนายกก็ถอย
1: ถอย
2: แล้ววันประชุมครม.วันพุธก่อนจะมาประชุมเมื่อวานเนี่ยก่อนจะมาประชุมที่กระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ายังไงเรียกไปเจอที่ทำเนียบตอนบ่ายสองก่อน
1: ก่อนประชุม
2: เออ
1: คงจ
2: ะผมไปถามให้ชัดเจนตกลงอะไรยังไงประมาณนั้นนะ
0: มันจำได้ไหมว่าไอ้หูการเมืองไวเนี่ย VAT มาครั้งหนึ่งแล้ว
1: เออ
0: แล้วไง VAT ครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าแผนก็เรียกมิด
2: แผนการคลังระยะปานกลาง
0: ระยะปานกลาง
2: มันมีเขียนไว
0: ้มี VATกับปรับปีเราเท่าไรขึ้นไปเท่าจาก 7% เป็น 10% เสร็จมันก็เป็นแผน
2: อยู่ในแผน
0: อยู่ในแผนซึ่งทาง OECD ทาง World Bank ก็พยายามบอกให้
2: เอ
0: าซะทีนะรายได้ของคุณ
2: อ
0: ่ะ
2: มันแย่แล้ว
0: มันแย่แล้วอ่ะคุณต้องเริ่มเก็บนะแล้วคุณต้องหาทางที่อธิบายประชาชนเข้าใจคุณเองที่ตีมาถึงก็วินัยการคลังจะได้ไหมเราต้องเจอยอมรับความเป็นจริงฐานภาษีเราต่ำฉะนั้นต้องขยายฐานภาษีมีแผนมา VAT วันเดียวเท่านั้นแหละวันรุ่งขึ้นนายกบอกเบรกเบรกเบรกเบรกเบรกไม่มี
2: รอให้เศรษฐกิจดีก่อน
0: รอให้เศรษฐกิจ
1: คุณเอง
0: น
1: ิติก็
2: ไม่ถ้ารอให้เศรษฐกิจดีก่อนนี่นะ
0: ชาติ
1: ชาติหน้าอีกนาน
2: ผมคิดว่ามีเมื่อไหร่วะ
1: โอ้ไม่มีไม่มีโอกาส
2: คือจริงๆนะผมว่าคุณวิชัยถ้าให้แฟร์นะคุณมีตัวเลขมาเลย
0: ใช
2: ่เออคุณมีตัวเลขเลยถ้าเศรษฐกิจขยายตัว 4% ผมจะขึ้น VAT อย่างเงี้ย
0: มีเขาพูดถึง 3%
2: ใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่ 3% เนี่ยมันต้อง
0: เป้าเฉพาะหน้า
2: เออคืออยากให้เป็นอย่างนั้นก่อนแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าใช้วิธีนี้ก็ดี
0: แฟร
2: ์เออแฟร์บอกถ้าเกิดผมทำให้เศรษฐกิจโต 3% เนี่ยผมต้องขึ้น VAT 1% นะ
0: เออ
2: ถ้าเกิดผมทำให้เศรษฐกิจโต 4% ผมจะขึ้น VAT 1% นะเอออย่างเงี้ยคนมันรู้ไงเออโอเคเป็นรีวอร์ดไงเออถ้าเกิดเศรษฐกิจต่ำกว่า 1% คุณควรจะลด VAT เว้ย
1: เออน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ
2: เราพูดพบเราพูดเพราะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบ
1: แต่เรื่องนี้เป็นบทเรียนคุณเอกนิติกันนะพอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคิดอะไรไม่ได้ว่าพูดอย่างที่คิดได้นะแต่แม่คุณนิติบอกเรานะว่าไอ้เรื่องแวดเนี่ยนะไม่ใช่ปีนี
2: ้ไม่แต่มันไม่ใช่ปีนี้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่า
1: ตอนนี้
2: คนน่ะมันก็ตกใจ
1: ตกใจสิ
2: เพราะว่าจะขึ้นเหมือนจะขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆเราต้องว่ากันว่าประมาณปี71-72มันอีก2ปีอย่างเร็วนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆอย่างที่รัฐบาลทำนะผมเชื่อเลยว่ากว่าครึ่งที่อยากทำถอยหมด
0: ถอยหมดครึ่งหนึ่ง
2: ครึ่งเอาผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างตอนที่คุณพิพัฒน์เข้ามาบอกว่าจะ40บาทตลอดวันเห็นไหมล่าสุดบอกว่าจะใช้อัตรา17บาท45บาททุกสายโดยถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนสายแล้วมันต้องมีค่าแรกเข้าจะไปใช้ระบบเคลียร์ลิ่งปรับเอาก็ยังไม่เข้าครม.คือถอยตั้งแต่จะซิงเกิลโอเนอร์ใช่ไหมเนี่ยมันอย่างเงี้ยอันนึงอ่ะ
0: เพราะว่าคุณเวลาพูดคุณไม่ได้ไปทำการบ้านมาก่อนคุณไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหน
2: ไอ้นั่นน่ะเรื่องนึงแต่ว่าบางทีอ่ะการฟังฝ่ายประจำมากไปโดยไม่กรองเนี่ยก็มองเขาไม่ออกมองเขาไม่ขาดว่าหลังคนที่เป็นฝ่ายประจำเนี่ยมันมีฝ่ายอื่นอยู่ข้างหลังด้วย
0: ฝรั่งฝ่ายประจำมีฝ่ายไม่ประจำ
2: มีฝ่ายไม่ประจำอยู่ข้างหลังอีก
1: แต่เป็นเจ้าประจำนะ
0: เจ้าประจำ
2: แต่เป็นเจ้าประจำ
0: ใช่เป็นเจ้าประจำ
2: เนี่ยมันไม่อย่างนี้หลายอัน
0: ทีนี้หลายเรื่องกำลังจะถอยแลนบิชสายไม่แลนบิช
1: ไม่ถอย
0: ทำไม
1: เพราะว่านายกล่าสุดไปพูดที่เวียดนามเวทีอะไรอาเซียนฟอรัมเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าแลนบิชนะครับ
0: เฮ้ยคุณเศรษฐาตัวเป็นนายกไปเมืองจีนก็ประกาศจะจีนจะสนใจแล้ว
2: ตั้งคณะกรรมการศึกษา
1: คุณไอ้นิติเป็น
2: ใช่แล้วก็มีคณะอนุกรรมการ3ชุด
0: เวลาเขาตั้ง
2: ใช้เวลา90วัน
0: เวลาตั้งกรรมการจำไว้เลยเพราะว่าซื้อเวลา
2: จะอันนี้มันค มันคือเราเห็นหลายอัน
0: กรรมการชุดไหนที่คุณเอกนิติเป็นประธานยังไม่จบเลยเรื่องน้ำมันจำได้ไหมติดตั้งกรรมการ
2: ไม่แต่ไอ้ชุดนั้นไอ้ชุดนั้นจบไปแล้วไอ้เรื่องค่าการ
1: ให้เวลา15วันใช่ไหม
2: ไอ้เรื่องค่าการกันไม่จบไปแล้วเพราะว่าไปหาคอมาเรียบร้อยแล้ว

0: หักคอมาแต่ที่ไม่จบเนี่ยคือไอ้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน
1: ใช่ไง
0: อันนี้ไม่ใช่เอกนิติ
1: ใคร
0: อันนี้คือ
1: รัฐมนตรี
0: เอกนัท
2: เพราะเอกนัทพร้อมพัน
0: เอกนัทแล้วเอกนัทเนี่ยแล้วพิจิตรไปตั้งทีมนั้นน่ะไอ้ทีมนั้นน่ะเขายกเขาลาออกทั้งหมด
2: โอ้ย
0: ที่เขาเสนอไม่ใช่ที่มีเรื่องกันนี่แหละที่มีเรื่องกัน
1: นี่ก็แปลกมากตอนที่ตั้งผมก็เอ้ยเก่งเว้ยกล้าตั้งกลุ่มนี้นะ
2: ปรากฏว่า
1: พลังงาน
2: จะมาซึ่ง
1: นะคุณรสนาก
2: ลุ่มที่
1: กล
2: ุ่
1: มที่คัดค้านนโยบายพลังงานตลอดบอกว่าเอกนัทได้กล้าไว้ลาออกไปเลย
0: คล้ายๆกับว่าไม่ไปชุมด้วยแล้วเพราะว่าทำข้อเสนอไปแล้วผลักดันเขาไม่ทำ
1: แล้วเขาตั้งกันทำไมอ่ะ
0: ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าคือแล้วก็ไปตั้งอีกใหม่อีกตั้งใหม่อีกอันนึงมีตั้งใหม่อีกอันนึงอันนี้ของจริงคณะกรรมการจะทำละ
1: คือรู้แล้วว่าใครเป็นใครฝ่ายไหน
0: ไม่จริงๆพอเข้าไปนี่นะเข้าไปในวงการเนี่ยเราก็จะรู้ว่าขอบางอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำ
1: ไม่ใช่ทำไม่ได้แตะไม่ได้
0: ไม่ใช่แตะไม่ได้นะคุณชัยทำไม่ได้ไอ้ที่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: ไอ้ตัวก้อนที่เป็นตัวก้อนใหญ่เนี่ยคือมันมี2วิธีคิดวิธีคิดนึงคือว่าเอาราคาน้ำมันบีบบวกต้นทุนการกันที่เป็นแบบว่าเป็นคอสพลัสซึ่งอันนี้มันคำนวณยากเขาก็ไม่ใช้กัน
1: อ
0: ีกแบบนึงใช้ราคาที่มันเป็นราคาออกมาเนี่ยแล้วก็แต่ว่าเราจะ modify อะไรนิดหน่อยได้ไห
1: ม
0: อย่างเช่นค่าขนส่งที่อาจจะไม่มีไอ้ import parity อะไรพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งอันนี้คือเปลี่ยนไม่ได้
1: ใช
0: ่ถึงคุณจะเก่งขนาดไหนก็ต้องใช้ตัวนี้แต่คุณจะ modify ให้คุณตัดค่าประกันได้ไห
1: ม
0: คุณตัดค่าขนส่งได้ไหมคุณตัดค่าปรับสภาพได้ไหมไอ้ตรงนี้มาคุยกันได้แต่ว่าตัวหลักเนี่ยพอเข้าไปก็จะรู้ว่าไม่ได
1: ้
0: ทำไม่ได
2: ้คือผมคิดว่าที่คุณขิงเชิญคุณรสนาและกลุ่มเข้าไปเนี่ยคือเคยทำงานด้วยกัน
1: เคยทำงานด้วยกัน
2: ทางการเงิน
1: แล้วก็ทางเดียวกัน
2: รู้ว่าคิดต่างนะแต่ว่าเปิดเวทีให้กับคนที่คิดต่างมาร่วมนะแต่พอเข้าจริงแล้วให้รู้ว่าคนที่คิดต่างเนี่ย
0: ไม่แต่ตอนนี้แกก็หายไม่แต่ตอนนี้แกก็หายไปจากวงจรเลย
2: อ่ะใช่ใช่
1: ใคร
2: ใคร
0: เอกนัทอ่ะ
1: หายไปจากวงจรพลังงาน
0: ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เอออันไอดีนติฟาย
2: ไปทำ
0: โซลเจ็ด
2: เออทำเรื่องโซล่าเซลล์หรอไม่รู้
1: UFO เหรออ
0: ันไอดีนติฟายไฟงอบเจ็ด
1: รัฐมนตรี UFO
0: เหรอไม่ตอนนั้นฟึดฟัดมากนะ
2: ใช่ใช
0: ่หายไปเลยเออผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนะ
2: เดี๋ยวต้องตามดูเดี๋ยวตาม
0: เดี๋ยวต้องตามดูตาม
1: แต่พูดถึงเรื่องตั้งแล้วเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีตั้งโดยไม่ได้ดูให้ดีว่าเข้ามาทำงานหรือไม่เนี่ยผมคิดถึงที่คุณสุภจีตั้งนักวิชาการ12คนนะผมก็อยากรู้ว่าเออไปถึงไหนพ่อตื่นเต้นมากเลยแต่ละคนนี่ล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถมากเลย
0: ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีผล
2: ก็แค่เป็นติ๊งแต๊งมากกว่าไหม
1: แล้วตั้งทำไมอ่ะ
2: มาช่วยคิดมาช่วยวาง
1: ช่วยคิดก็
0: ไม่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเกิดตั้งจริงๆแล้วทำงานจริงๆเนี่ยนะคนเดินงานจริงๆเนี่ย
1: อย่างมี
0: ตำแหน่งนะผู้ช่วยรัฐมนตรีอันนี้ทำงานจริ ง
1: สันติธานอย่าง
0: เงี้ยทำงานจริงจำไว้เลยว่าถ้าเป็นเงี้ยผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ทำงานจริงแต่ละเลขานุการรัฐมนตรีบางคนเป็นตำแหน่งการเมืองจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้ให้ทำอะไรเลยกับอีกอันนึงที่ปรึกษารัฐมนตรีเหมือนกัน
1: คณะนี้ที่ปรึกษาป่ะคณะ
0: เป็นคณะที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่เป็นกินเงินเดือน
1: แล้วมันต่างกันของหรือไม่ของใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ของและไม่ของไม่ต้องยื่นแบบไม่ต้องยื่นแบบทรัพย์สินหนี้สินอันนี้อันนึงอีกอันนึงก็คือว่าแล้วแต่เขาจะเรียกมาปรึกษาไม่ได้เป็นวาระประจำ
1: ตอนที่ตั้งผมดีใจมากบอก
0: เพราะคุณผู้ชายไม่เข้าใจไง
1: ทำไมผมไม่เข้าใจผมเข้าใจดิ
0: ไม่เข้าใจว่าเขาให้ไปทำอะไร
1: แล้วคุณตั้งทำไมถ้าคุณไม่ใช้เขา
0: ก็ใช้แต่ใช้พอสมควรตามควรแก่เหตุ
1: เยอะยังไม่ตั้งเพื่อจะเป็นไม้ประดับไม่ได้นะ
0: ก็เห็นก็
1: เยอะคนเก่งๆทั้งนั้นนะ
0: เยอะเยอะ
2: อันนี้อยู่ที่คนเชิญ
0: เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะนะ
1: ผมก็เลยถามไงผมถามหนึ่งใน12คนว่าตกลงไปยังไงไปช่วยคุณสุภจีไปคิดเพราะว่าจะปฏิรูปอะไรกันมากมายเนี่ยแต่ละคนก็ล้วนแต่เคยแสดงความ
0: เห็นนั่น
1: ปราบคอร์รัปชันปฏิรูปราชการผมคิดว่ามันจะได้เปลี่ยนแปลงสักทีคราวนี
0: ้
1: ถามว่าตกลงเป็นยังไงประชุมกันครั้งเดียวครับ
0: เห็นไหมก็ผมก็บอกแล้วไง
2: ที่ปรึกษาแล้วแต่จะเรียกปรึกษานะ
0: ไม่มีเรื่องจะปรึกษา
1: ไม่คณะที่ปรึกษาถ้าคุณจริงจังเนี่ยคุณอุตส่าห์ชื่อเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหคุณสุภจีนี่เข้าถึงวงการที่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์ต่างๆนานาสุดยอดเหมือนกับที่เอกนัทตั้งกลุ่มพลังงานนี่นะเป็นผู้ติดตามข่าวสาร
0: เรื่องสนใจเป็นคนสนใจ
1: สนใจไม่สนใจนะรณรงค์ด้วยมีเป้าหมายด้วย12คนนี้ก็ต้องมาช่วยแก้กฎหมายล่าสมัยปรับปรุงปฏิรูปทั้งหลายแหละผมบอกว่าตกลง

0: ครั้งเดียวครั้งแรกครับอะไรที่เหลือยังไม่เห็นเรียกอะไรเลยครับ
1: เห็นไหมก็ผมบอก
0: แล้วไปช่วยทำอะไรผมถามบางคนบางคนบอกก็เขียนเสนอไปส่งไปถึงท่านรัฐมนตรี
1: เ
0: ฮ้ยอย่างนี้อย่าไปตั้งดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าอยากฟังความเห็นเขานะไปอ่าน Facebook เขาก็มีแต่ละคนเขาก็เขียนในเฟซบุ๊กแต่ละคนเวลามีการสัมมน
2: า
0: ในเวทีต่างๆแต่ละท่านก็ไปพูดอย่างชัดเจน
1: คืออย่างนี้คุณชัย
0: ผมผิดหวังนะการตั้งคนเก่งแล้วไม่ใช้เขาเนี่ย
1: ไม่แล้วมันก็จะมีแบบประเภทที่ไม่ได้ตั้งอ่ะแต่ว่ามีบทบาท
0: อันนี้จริง
1: อันนี้เป็นแบบว
2: ่
1: า
2: เยอะด้วย
1: ทายกระซิบเลยอยู่ติดหูเลย
2: ไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีตำแหน
1: ่
2: ง
1: ไม่ต้องตอบโต้นะ
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ใช่บางเรื่องบอกสั่งไม่ต้องตอบโต้นะแล้วไม่ตอบโต้จริงๆว่ะ
0: เงียบกริบ
2: อันนี้มีเยอะไหมมีเยอะไหมมีกี่กระทรวง
1: อะไร
2: ที่ผมไม่ต้องตอบโต้
0: เยอะ
1: เดี๋ยวจบรายการเล่าให้ฟัง
2: โอเค
0: ฉะนั้นมันมีถอยหลายรายการนะที่น่าสนใจน
2: ะ
0: เพราะว่าอะไรขึงขังตอนแรกๆเนี่ยตอนหลังนี่เงียบไปถอยไปเนี่ยกรุณาไปเรียงลำดับมา
1: เราต้องลิสต์เนาะ
0: ต้องลิสต
1: ์ต้องลิสต์เนี่ย
2: ผมก็เป็นบทเรียนคนที่ถูกเชิญเหมือนกันนะคือคนเชิญบางคนก็โอเคก็มีโอกาสไปช่วยอ่ะแต่พอไปแล้วไม่ได้ช่วย
0: ไม่ตอนตั้งน
1: ี่คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: ชื่อประวัติแต่ละคนเต็มหน้าจอผมบอกว่าดีมากเลย
1: ไม่อย่างนี้ขอโทษนะคือคนที่ชวนไปทำงานการเมือง
2: ครับ
1: มันจะมีสองประเภทประเภทที่ช่วยไม่อยากรับตำแหน่ง
0: ใช่
2: คืออยากช่วย
1: อยากไม่ต้องรับตำแหน่งช่วยอันนี้จะมากน้อยอีกเรื่องนึงแล้วก็ช่วยแล้วมีตำแหน่งแต่ขอตำแหน่งที่ไม่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการ
2: อ๋อเรื่องใหญ่
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ส่วนคนที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าอนาคามีแล้วจะพระอรหันต์แล้วเนี่ยคือยอมเปิดเผยหมดไงโอเคอย่างนั้นแบบว่าติดแป้งแล้วต้องเข้าไปเต็มตัวแล้วอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยพวกสุภจีคุณเอกนิติเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ต้องยื่นแบบใช่ไหม
2: ตอนนี้ต้องยื่น
1: เดี๋ยวนี้อย่างนี้ต้อง
0: คือ
1: ถ้าเป็นระดับนั้นก็คือเป็นการเมืองแบบเต็มตัวแล้วบวชเรียบร้อยแล้วห่มจีวรแล้ว
2: เอ้ยอย่างคุณเอกนิติเมื่อกี้พูดหลายเรื่องที่แกต้อง
1: ต้องจูนต้องจูนใช
2: ่ต้องจูนต้องถอยต้องถอยหลายเรื่องนะ
1: หลายเรื่อง
2: มีคนเป็นห่วงแล้วตกลงที่สุดแล้วคุณเอกนิติต้องถอนบ้างถอยหลายเรื่องอ่ะคิดอย่างนายกสั่งอย่างแล้วก็ต้องถอยไปเนี่ยแกจะถอนไหม
1: เขาน่าจะคุยกันนะ
2: มันจะคุยได
1: ้ผมยังคิดอย่างนี้ว่าสามคนเนี้ยแต้มต่อน่าจะมีในการที่จะคุยกับนายกเรื่องบางเรื่อง
2: แต่ตรงได
1: ้ผมว่าไม่ใช่แบบว่าต้องอยู่ใต้อานัตผมพี่ว่าไม
2: ่
1: ผมว่าไม
0: ่เขามีความเคารพในพื้นภูมิหลังซึ่งกันและก
1: ันผมว่าคือผมไม่ห่วงขนาดนั
2: ้
1: น
2: ไม่ต้องห่วงคุณเอง
1: ผมไม่ห่วงทั้ง3คน
2: คนเป็นห่วง
1: ไม่อย่างแม้แต่กรณีคุณศรีหศักดิ
2: ์ครับคุณศรีหศักดิ์นี่
1: เรื่องอันครอสน่ะ
2: ครับ
1: อันครอสเนี่ยก็ยังคุยกันเยอะ MOU 44อันครอสเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคนเชียร์ก็บอกว่าดีคนไม่เชียร์ก็บอกโอ้ยอย่างนี้จะพลาดอย่างเงี้ย
0: แต่ประเด็นคือคุณอนุทินเนี่ยจะบริหาร3แม่ครัวกับนักการเมือง
1: ในประมาณอีกประมาณสัก30
0: ว่าการเมืองในพรรคการเมืองในครม.กับ3ท่านเนี่ยอย่างไรตรงนี้สำคัญกว่าเพราะว่าคุณอนุทินย่อมรู้ว่าไปชวนเขามาก็เกรงใจ
2: เขา
0: แต่เขา3คนเนี่ยจะทำงานร่วมกับกรมกระทรวงอื่นอย่างไร
1: เท่าที่สดับตับฟังมาเนี่ยรัฐมนตรีท่านอื่นค่อนข้างเกรงใจ3คนน
0: ี้ใช่
2: คุณศรีศักดิ์คุณเอกนิติไม่มีปัญหาไงเห็นว่าคุณสุภจีแรกๆก็ยังต้องเรียนรู้ระบบการราชการอยู่ช่วงแรก
1: คืออาจจะเป็นงานของทางกระทรวงพาณิชย์มันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้ามันแตะหลายที่แต่พูดจริงๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นคนของนายก
2: เป
1: ็นคนของนายก
0: ตราบเท่าที่ยังไม่เหยียบเท้ากันเรื่องงบประมาณ
1: ใช่
0: ตราบเท่าที่ยังไม่มีผลประโยชน์ขัดกันเรื่องงบประมาณ
1: คือ
0: ถ้าคุณเอกนิติเอาจริงเอาจังเรื่องวินัยการคลังขึ้นมานะมีปัญหาฉะนั้นคุณเองนี่ก็ต้องรู้จัก
1: เขาร
0: ู้จัก
1: คือมันก็จะมีคนที่จะเรียกว่าไงคือทุกคน
0: อ
1: ่ะเขาก็มีคือมีคนข้างหลังของคนข้างหลังกัน

0: กองกำลังข้างหลังเนี่ยนะ
1: อย่างคือมองว่าผมก็ต้องดูว่าหลังเอกนิติ
2: ใคร
1: ที่จะพูดที่จะเคลียร์อะไรเงี้ยก็ต้องดูและไอ้คนที่อยู่อย่างฝ่ายประจำเนี่ยคุณทวีชัยตัวเขาเนี่ยเขาก็ใครมาใช้งานเขาเน
0: ี่
1: ยเขาก็ต้องดูว่าเขากับความสัมพันธ์กับคนที่เหนือเขาในกระทรวงมันจะเป็นยังไงมันซ้อนกันไปซ้อนกันมามันหลายเลเยอร์ไม่ใช่ว่าเป็นผบ.ทบ.แล้วคุมผบ.พันได้นะผบ.พันก็ขึ้นกับผู้การขึ้นกับผู้บัญชาการกองพล
0: อยู่ที่คนของใคร
1: นี่ไงถึงบอกไงว่าบางทีเนี่ยมัน
0: จ้าม
1: ันมีระบบแบบนี้ใช่มั้ยมันเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได
2: ้
1: มันมีวิธีแล้วนักการเมืองเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้เขาจะซอกแซกซอกแซกซอกแซก
0: แต่มันอยู่ที่ว่า3คนเนี่ยเวลาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ3กระทรวงเขาเองที่เขาดูแลนะแต่เป็นเรื่องอื่นในรัฐบาลที่มันโยงกับเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องที่มันน่าเกลียดเรื่องที่ถึงขั้นที่เขาต้องมาถามตัวเองว่า
1: อย่างนี้อย่างนี้จะคุมไหมว่าที่มายุ่ง
0: ฉันจะมาอยู่ร่วมตรงนี้ได้ไหม
1: อ
0: ่ะใช่ไหมประเด็นคือว่า3คนนี้มีหลักที่เข้ามามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเพราะเขาประวัติเดิมเขาดีเขาจะไม่เอาเรื่องที่ผิดธรรมาภิบาลเรื่องคอร์รัปชันเรื่องที่อยู่ในสีเทาๆเขาจะรับไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าไม่เกี่ยวเขาเลยก็จริงแต่มันเกี่ยวกับรัฐบาล
1: สมมุติว่าผมไม่รู้เขาแบ่งงานผมจำไม่ได้นะลองแต่ละคนเขาก็มีดูกระทรวง
0: อันนี้
1: อันนึงนะแต่เขาก็พยายามจัดแบ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางสายของเพื่อไทยกระทรวงเขาก็ให้รองอะไรยศชนันซึ่งจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกันถ้าเป็นทางของภูมิใจไทยส่วนใหญ่เน
2: ี่
1: ยเขาก็ให้ทางคุณอะไรพัดนะ
2: พี่พัฒน์
1: ให้รองพี่พัฒน์ดูหรือไม่ให้ก็ลองทรงศักดิ์ดูอะไรเงี้ย
0: แบ่งตามพักเหรอ
2: แบ่งตามพัก
1: กระทรวงเขาไล่ขึ้นไปอย่างนี้เขาไล่ขึ้นไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆ
0: งานจะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ว่าขอให้เป็นแบ่งเป็นตาม
1: เออมันมีบล็อกคือทุกคนมีระบบเลื่อนไหลขึ้นไปในการส่งผ่าน
2: แต่ว่ามีรองท่านที่แบบดูได้ของทุกพักนะแล้วก็การสมัครก็ต้องผ่านรองทันทีนะจับจิ้มไปเลย
0: หนึ่งในเรื่องที่สามแม่ครัวจะต้องคิดหรือคนรอบสามแม่ครัวจะต้องคิดคือกรณีเมื่อวานนี้ที่มีการฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
2: เรื่องไอพาสปอร์ตนะท่านโอ้โห
1: เมื่อวานนี้เรื่องมันคืออะไรเขาขอเปิดฟังความคิดเห็นเหรอ
0: มันเป็นยังไง
1: คือ
2: หลังจากถูกทักท้วงตั้งคำถามเยอะนะเรื่องความคุ้มค่าความเหมาะไม่เหมาะล็อกสเปคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าทางรัฐมนตรีบอกงั้นเปิดเวทีแล้วฟังความคิดเห็นเลยคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเซ็น MOU ไปแล้วมันฟังเห็นทำไมอ่ะแต่เมื่อวานนี้เขาก็เปิดให้ฟังความคิดเห็นโดยกระทรวงดีเอเป็นคนจัด
0: ผมก็นั่งดูนะตกลงมันไม่ใช่เปิดเวทีฟังความคิดเห็นหรอก
1: มันเป็นชี้แจง
0: วิวาทะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่าย
2: คนบอกว่าอะไรฟังยังไงท่านปลัดพูดจะชั่วโมงครึ่ง
1: ลองเดี๋ยวก่อนนะครับไอ้โครงการที่เขาจะให้ประชาชนใช้ AI 5
2: ล
1: ้
2: านคน
1: มูลค่า 1,600 ล้านใช้เงินจากของกองทุนของไอ
2: ้กองทุนดีอ
1: ่
2: ะ
1: กองทุนของดีซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณเท่าที่ผมทราบเงินนอก
0: นี่มาจากกสทช.แล้วมาโอนมาจากกสทช.มาใช้ตรงน
1: ี้โอเคไม่เป็นไรคณิต
0: แต่เขามีงบผูกพันซึ่งถ้าเขาไปดูกรรมธิการ70ดูได้นะมี900ล้านผูกพันโครงการนี้
2: ทีละ2ก็ต่อเฟส2แล้ว
1: ของไอ้เนี่ยเหรอ
0: ของโครงการนี้
1: ของ AI เนี่ยเหรอ
2: เดี๋ยวจะมีเฟส2นี่เฟสแรกก็มีปัญหาอยู่
1: ไม่คณิตขั้นตอนขนาดนี
2: ้
1: เขาลงนามกับเอกชนหรือยัง
2: ลงนามไปแล้ว
1: หมายว่าเอกชนรู้เอกชนไหนได้แล้ว
2: รู้แล้ว
0: นี
1: ่อันนี้คือขั้นตอนที่จะจ่ายเงินแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับคือเดิมก็บอกว่าจ่ายไปแล้ว2งวดแต่ว่าทางชี้แจงคือยังไม่ได้จ่ายแต่ว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วมีคำถามว่ายกเลิกได้ไหมเนี่ยท่านประหลัดบอกไม่ได้
0: ก็ฟัง
2: ก็เลยงง
1: โอเคเดี๋ยวคือต้องถามก่อนจะได้คนดูจะดูรู้เรื่องโอเค
3: ถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งเดินต่อไปผมว่า
4: ชนเลือกสัญญาไม่ได้ครับ
3: ท่านปลัดอันนี้ผมถามเอกชนยังไม่ต้องปกป้องเอกชนก็ได้ครับ
4: เอกชนเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ยินยอมครับ
3: โอเค
4: อันนี้เป็นสัญญามาตรฐานทางราชการครับ
3: ใน POR นะไว้ชัดเจนนะครับท่านปลัด
4: ท่านพูดตามข้อเท็จจริงสิครับนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวครับขอร้องครับ
3: ท่านพูดฝ่ายเดียวมาชั่วโมงครึ่งครับ
4: ครับ

0: นั้นท่านพูดเลยครับแต่ถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านผมต้องแย้งครับเพราะมันไม่เป็นข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: ขออนุญาต
2: อันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ใช่ฟังความคิดแต่นี่วิวาทะกันละ
3: วิวาทะ
2: บอกว่าปลัดบอกว่าถ้าเอกชนจะเลิกผมไม่ยอมในฐานะปลัดก็ไม่ได้เห็นไหม
4: มันเป็นสัญญาสองฝ่ายมันคือเพราะเอกชนจะเลิกเฉยๆไม่ได้
3: เลิกสองฝ่าย
2: แต่ว่าก็ฟ้องร้องกันไง
4: ก็ต้องฟ้องร้องเอกชนจะขอยกเลิกไม่ทำก็ต้องฟ้องร้องไอ้ทางนี้จะยกเลิกฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เป็นสัญญาร่วมกันคือผมเข้าใจว่า
3: ปลัดก็ยืนยันว่าไม่ยกเลิกอยู่แล้ว
4: ไม่คันนี้คันนี้แล้วมันติดขัดอะไรวะ
3: มันติดขัดอะไรฮะมันยังตอบโจทย์ไม่ได้
4: แล้วมันไปติดขัดกับเรื่องอะไรภูมิหลังการศึกษาของรัฐมนตรีด้วยมั้ยมันเรื่องเดียวกันเปล่าวะโหดมากเลยว่ะ
2: แล้วฟังต่อจะได้รู
4: ้ไอ้โง่มากว่ะเดี๋ยวๆๆโอเค
5: ๆจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันต้องมีส่วนต่างมากขนาดไหนถึงสามารถปรับสเปคได้ตามที่ท่านต้องการแล้วก็ต้นทุนมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เขาเพิ่มของให้
6: ผมขออนุญาตทำความเข้าใจสิ่งที่ท่านกำลังพยายามถามผมในแบบที่เข้าใจง่ายๆนิดนึงนะครับพอคู่สัญญารายงานมาว่าสิ่งที่ provide ให้สูงกว่า TOR เป็นอย่างมากในหลากหลายมิติท่านกำลังจะมาบอกผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีรัฐเสียเปรียบประชาชนเสียเปรียบอย่างนี้เหรอครับ
5: ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าเขาคำนวณต้นทุนเนี่ยต้องต้นทุนด้วยตัวเลขที่รัฐกำหนดถูกไหมครับสมมุติถ้าท่านเคยทำธุรกิจเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าต้นทุนที่ท่านต้องเข้าเนี่ยมันก็จะต้องกำหนดว่าเราจะกำไรมากขนาดไหนรัฐบอกว่า139ก็ผ่านแล้วแต่เอกชนกำลังบอกว่างั้นฉันให้ 5,000 เลยแปลว่าส่วนต่างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่มีส่วนต่างตั้งแต่แรกเพราะว่าท่านกำลังบอกว่าเวลารัฐเอาเปรียบเอกชนแล้วเรารู้สึกว่าภูมิใจผมว่าอันนี้มันก็ผิด
4: ไม่รู้เรื่องผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจว่า
2: อันนี้คือพยายามให้เห็นว่ามีการปะทะคารมระหว่างคุณนี่ธีรชาตินี่เป็นสสป่ะ
3: ธีรชาติไม่ใช่
4: ไม่ใช่เป็นสส
3: กรรมธิการเป็นกรรมธิการ
2: กรรมธิการ
3: กรรมธิการ
4: ติดตามงบประมาณ
3: ติดตามงบประมาณของประชาชน
2: แต่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแกซักทั้งกับปลัดและซักทั้งกับรัฐมนตรีภาพที่เห็นเนี่ยในการ
4: ไม่คันนี้คือความสงสัยของคนคือว่าโครงการนี้มันเหมือนกับมีการหัว1 2
3: หัวมีล็อกสเปค
4: มีล็อกสเปค
3: จ่ายเงินไปแล้ว
4: มีคนได้ประโยชน
3: ์ใช
4: ่เออ
2: หัวจริงหรือเปล่าลองไปฟังอีกอันหนึ่ง
7: สามารถยืนยันเต็มปากเต็มคำได้ว่าไอ้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้เนี่ยไอ้ข้อคอรหาหรือข้อกังวลว่ากระทรวงล็อกสเปคให้เจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นเนี่ย
8: อันนี้ผมว่ามันจะล็อกสเปคหรือมีการนั้นเรียกอะไรว่าหัวหรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่หัวต่อหน้าเรา
3: ไม่ตอบชัดเจนอ่ะ
4: ไอ้หัวนี่คือเรื่องตอนยื่น
2: บิดดิ้ง
4: แต่ TOR เนี่ยกับทาง DE เป็นคนออกนะ
3: ใช่
4: เราจะทำอะไรเราต้องเป็นคนประกาศ TOR แต่ก็ที่คนพูดกันขนาดเนี้ยอันนี้ผมกับท่านปลัดไม่มีอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวพูดให้รู้เรื่องก่อนผม
2: ไม่มีอะไรกับใครทั้งนั
4: ้นเรารู้จักกันดีเหมือนเราแต่ผมพูดไม่ผมพูดในกรณีทั่วไปคือความสงสัยของคนตอนนี
3: ้ครับ
4: เท่าที่ผมสดับตับฟังเนี่ยกรณีไทยพาสปอร์ตเนี่ยมันได้คล้ายกับว่ามีเอกชนเนี่ยมาทำ TOR ซึ่งจริงๆในข้อเท็จจริงนะหลายๆโปรเจกต์เนี่ยคนเขียน TOR เนี่ยเป็นเอกชนเป็นคนเขียน
2: ผู้มาร่วมประมูล
4: ไม่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการประมูล
2: oh.
4: แล้วตอนประมูลนี่ก็เหมือนกับเป็นการแสดงพิธีกรรมเพราะว่าจะเป็นแบบนี
2: ้ oh. อย่างนี้เขาเรียกว่าหัวหรือว่า
4: ไม่เรียกว่าหัว มันเรียกว่ามันก็เรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็คือมันจบตั้งแต่หลังบ้านแล้วอ่ะ
2: ออกไปว่าม
4: ีอย่างนี้เยอะนะ
2: มี
4: ผมบอก
3: ค
4: นว่ามี
3: ผมมีประสบการณ
4: ์เคย
3: ทำงานบริหารอยู่บ้างเช่นจะทำโครงการนี้นะก็มีเอกชนหลายเจ้าที่มาพูดเดียวกันน่ะก็บอกว่าเฮ้ยหรือไปเขียน TOR มา
2: หรือไปเขียน TOR มา
3: หรือไปเขียนคุณสมบัติ
4: แม้ผู้บริหารของหน่วยงานนะบอกหรือบอกมึงก็ไปเขียน TOR มา
3: ไอ้นี่ก็เขียนมาเรียบร้อย
4: เอกชน
3: ไอ้นี่ก็เขียนมาเรียบร้อยหน่วยงานนี้ก็เอาเนี้ยประกาศ
4: ให้ผู้ที่จะสนใจจะมา
2: ไม่ใช่แล้วลือเนี่ยเป็นใคร
3: หรือคนที่เขารู้จักการทำงานด้วยกันเขาเชื่อใจกัน
4: ไม่
2: ก่อนจะเป็นลือได
4: ้ไม่วิสุทธ์จะบอกอย่างนี้บอกว่า วิสุทธิ์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้บริหาร
3: เคยเห็น
4: เป็นคนที่ต้องตัดสินใจจะทำโครงการเนี่ยแล้วก็ไอ้ลื้อที่ว่าเนี่ยคือคนรู้จักกันที่เป็น

0: เอกชนให้ลือเนี่ยมึงไปช่วยทำทีโออาร์มา
1: ลือนี่ต้องสนิทกันแค่ไหนถึงจะเป็นลือ
0: มันลือเลยนะ
2: ลือนะ
1: มันมากกว่าหนึ่งลือนะ
0: ไม่มันร่วมเลยมันลือร่วมกันเลย
1: ร่วมค้า
0: ร่วมกันร่วมค้าร่วมค้า
1: แล้วลือนี่ก็ไปเขียนมา
2: ใช่
0: แล้วไอ้อ้วนนี่ก็เอาไปแปะ
2: ใช่แปะ
0: แล้วเสร็จแล้วไอ้ลือก็ได้ไป
2: ลือก็มาได้ถึงตอนที่ไป
1: ไม่แต่มันมีมากกว่าหนึ่งลือไหมล่ะ
2: อ๋อมีนี
1: ่มันมากกว่าหนึ่งลือลือต้องสู้กันก่อนลือจนกระทั่งการ
0: ลือแก้งสู้กัน
2: ไอ้ลือสู้เนี่ยพวกกันพวกลือทั้งหลายพวกเดียวกันเองอ่ะ
1: ไม่เราตัวพวกเดียวกันเอง
0: แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกัน
1: แกล้งทำเป็นแข่งขันกัน
0: แข่งกันจริงเสนอราคาจริง
1: แต่ว่ารู้
0: กันแต่รู้กันก่อนอย่างนี้หัวอย่างนี้หัวอย่างนี้ถ้าจับได้เสร็จ
1: แต่นี่เขาจับตรงนี้ได้เรื่อง TOR ไอซ์รัชนกเนี่ยไปค้นมาบอกว่าที่น่าประหลาดใจคือไอ้การประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใน TOR ประชาสัมพันธ์ในงานนี้ไทยพาสปอร์ตอันหนึ่งกับเข้าไปเรื่องว่ามันมีโครงการหนึ่ง National Credit Bank TOR เหมือนกันเป็นของกระทรวงตอนนั้นรัฐมนตรีอวสุภมาศภูมิใจไทยเหมือนกันแล้วมันมีเหมือนกับเป๊ะเลย
0: คือกับอันนี้ของดี
1: เออ
2: เพราะความเป๊ะก็เปลี่ยนเพสอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้อันนี้
0: มาเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยว
1: ตรงกันเนี่ยตรงกันเป๊ะตรงประชาธิปันประชาธิปัน
0: อ๋อไอเรื่องเป็นจออะไรพวกนี้เหรอ
1: จอดิจิทัลครอบคลุมสถานที่สำคัญแหล่งธุรกิจหรือถนนเส้นสำคัญต้องมีถนนเส้นสำคัญด้วยนะที่มีการจราจรหนาแน่นทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า400จุดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลภายในร้านสะดวกซื
0: ้อ
1: ระบุเลยนะต้องอยู่ในร้านสะดวกซื้อด้วยนะทั้งในกทมและต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 จุดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลภายในหรือภายนอกห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งนายกทมต่างจังหวัด
0: อันนี้หมายว่าถ้าจะทำโครงการนี้คนที่จะได้ต้องมีเครือข่ายแบบนี้
1: ใช่แต่ว่ามันบังเอิญหรือยังไงไม่รู้สองกรณีที
0: ่2โครงการ
1: 2โครงการ
2: โครงการ AI Passport กับโครงการของ
0: National Credit
2: ของอว
1: Credit Bank ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยต่างๆก็อว
2: ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยว
1: ซึ่งทำไมต้องไปอยู่แปะป้ายดูร้านสะดวกซื้อโฆษณาทำไมไม่รู้แต่เหมือนกับคัดแอนด์เพสมาเลย
0: ตัดไป
1: ก็ปี้แอนด์เพสมาเลย
0: ก็ปี้แอนด์เพสแล้วถ้าคัดแอนด์เพสไม่มาวันนี้กินคุณสุทธิชัยเว้ย
1: คัดก่อนสิ
0: โอเค
1: แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ลือที่ว่าเนี่ยนะลือคนเดียวกันหรือเปล่า
2: ครับ
1: ลือเพื่อนของลือกันลือ
2: เพราะว่าเหมือนกัน 100%
1: ด้วยความประมาทของฝ่ายเจ้าหน้าที่นึกว่าไม่มีใครไปอ่านหรอกรายเรียกพวกนี้นะก็ตัดแปะเลยสิมันก็เหมือนกับเป๊ะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไปมากลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่จะรับงานนี
2: ้ประหลัดชี้แจง
1: ว่า
3: เอาจริงๆถ้าเกิดท่านไปดูใน TOR ผมว่ามันซ้ำกันเยอะกว่านั้นอีกนะแล้วก็ซ้ำกันทุก TOR ทางราชการเลยก็มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยถูกไหมครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเรามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานมันไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราคุณตกมันคนละเรื่องกันเนาะมันก็เป็นก็แล้วแต่มุมมองครับ
2: แปลว่าร
1: ายละเอียดปลีกย่อยคำนี้ฟังให้ดีนะ
2: ใครๆก็ทำครับ
1: ใครๆก็ทำนะไอ้ลือเนี่ยอยู่เต็มบ้านจะเบิร์นไอ้ลือเนี่ยนะ
2: เยอะมา
0: ไม่
1: พูดอย่างนี้ผมคิดว่ารัฐบาลชุดเนี้ยคนที่งานหนักที่สุดคือตำแหน่งปลัดกระทรวง
2: ใช่ต้องรับผิดชอบ
1: ปลัดคลังก็เจอต้องอธิบายเรื่องนี้ปลัดดีอีเนี่ยชัดๆมากเลยต้องออกมาเรียกว่าถวายหัวเพื่อปกป้องโครงการของรัฐมนตรีเลยนะส่วนตัวแกคิดยังไงผมไม่รู้นะ
0: ซึ่งจะต้องมีอีก
1: กระทรวงต่าง
0: ๆจะต้องมีกระทรวงอื่นอีกถ้าดูรูปการแล้ว
2: เพราะ
0: อย่างที่ผมก็ไม่ได้ตำหนินะแต่ผมบอกว่า
1: เอออย่าตำหนิด่าเลย
0: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาขาดสกอล่าขาดทีมคิดขาดคนที่เป็นคนเป็นเหมือนกับว่า
1: สมองมัน
0: เออมันถ้าด้านการเมืองได
1: ้การเมือง
0: เรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องส.ส.เรื่องจัดระบบเรื่องงานเจออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยมันต้องใช้คนอีกแบบนึงว่ะ
1: ซึ่งไม่มี
0: มันก็ภูริชัย รัฐมนตรีช่วยมหา

0: ทยมีใครบ้าง
1: ยังจำชื่อไม่ได้เลยคุณหนุ่มคุณหนุ่ม
0: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมมีใครบ้าง
1: มีไหม
2: จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วช่วยคมนาคมจำไม่ได้เลย
0: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมใครวะ
2: อากุลสวิดา
0: โอ้ยังจำได้
1: จำได้
0: แสดงว่าเป็นข่าวบ่อย
2: ที่จำเพราะว่าแกทำคลิปบ่อยแล้วแกเป็นลูกคุณชัยดาชัยเศรษฐ
0: ์โอเคโอเคนะเป็นกรณีพิเศษไป
2: พิเศษไป
1: คือกรณีเนี้ยถ้าดันทุรังทำต่อนะมันจะเป็นแผลที่ติดอยู่อย่างยาวนานเลยนะเพราะว่ามันมีข้อพิรุธเยอะมาก
2: ๆครับ
1: เป็นข้อพิรุธที่ทุกคนดูแล้วบอกโอ้โหชัดขนาดนี้เลยเหรออย่างกรณีที่บอกว่าข้อความที่โอ้อาซ้ำกันแล้วท่านประหลัดบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
2: ครับ
1: ทุกเท่าใช่ไหมมันก็
2: ใช่ใช่มันพวก
0: คล้ายๆกับว่ามันเป็นแบบมาตรฐานเวลาทำทีว่าเหรอโอ้ตายที
2: ่
0: เ
2: ป็น
1: รายละเอียดปีกย่อยเฮ้ยถ้ามันความบังเอิญมันเป๊ะเป๊ะกันอย่างนี้เนี่ยมันคือข้อพิรุธที่น่าสงสัยมากแล้วคืนนั้นบังเอิญผมดูข่าวนี้พร้อมกับข่าวไทยจะเข้า OECD
2: ครับ
1: อาจารย์วีระรู้นะว่าการเข้า OECD เนี่ยเงื่อนไขมาตรฐานสากลนะ
0: มันมี
1: แล้วเรื่องธรรมาภิบาลนะเรื่องคอร์รัปชันนะเรื่องการแข่งขันที่เท่าเทียมนะ
0: uh-huh. อ
1: ยู่ในกติกาฉะนั้นถ้าเราจะเข้า OECD คือคลับของคนมีมาตรฐานสากลแล้วเรายังใช้กติกาอธิบายวิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้นะเป็นไปไม่ได้ ดร.วีระพงษ์ รามังกูลเพื่อนผมซึ่งตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเคยพูดประโยคนึงซึ่งทำให้ผมคิดได้ทันทีจำอาจารย์กรงได้เลยบอกว่าไอ้ไทยเรานะอยากใส่เสื้อนอกแต่ยังลาบเกี้ยอยู่เลยเราจะเข้า OECD เราอยากจะเป็นสากลแต
0: ่ยังใส่รองเท้าแตะอยู
1: ่รองเท้าแตะอยู่เลย มันชัดเจนฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องตั้งกระทรวงใหม่กระทรวงหนึ่งชื่อกระทรวงจัดซื้อจัดจ้างจัดแจง
2: โอ้
1: อ้าว
2: คนจะแยกกันเป็นสิครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลชุดนี้จะมีปัญหาเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตลอดคอยดูถ้ากรณีนี้ผ่านได้แล้วยัง
0: มีเรื่องอื่นอีก
1: ยังมีเรื่องอื่นอีก
0: ไม่คดีประเด็นอันนึงที่คุณชัยพูดตอนแรกแล้วผมลืมขยายความคือถ้าเกิดจะดูว่ารัฐบาลเขาจริงจังที่จะจัดการบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนหน้านี
1: ้
0: ผมว่าการทำงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ย
1: เรื่องใหญ่มาก
0: จะต้องมีอะไรที่มันแบบว่าคือคนที่คิดว่าแบบเดิมบางอย่างไม่ดี
1: อ
0: ่ะแล้วตัวเองเข้ามาเนี่ยก็ต้องเอาออกให้ได้นะต้องเปลี่ยนให้ได้มันถึงจะสำลิดผลน่ะ
1: ใช
0: ่เออคราวนี้ถ้าเกิดว่าออกมาโอ้เหมือนเดิมนี่แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าอยู่ในลูปละ
1: เข้าไป
0: อยู่ในหลุมเรียบร้อยแล้ว
1: เข้าไปลุยหลุมแล้วก็จะผิดหวังมาก
0: อันนี้
1: เราจะผิดหวังเพราะว่าเราหวังว่าเขาเข้าไปเขาจะไปแก้ไข
0: ใช่เพราะเขารู้ว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหน
1: ใช่แล้วถ้าเขาเห็นสิ่งไม่ชอบมาพากลแล้วก็ยังอยู่ต่อเขาก็จะได้ชื่อว่าพายเรือให้
2: มหาโจรนั่ง
0: อันนี้คุณพูดนะไม่เกี่ยวกับผมนะเฮ้ยคุณรับผิดชอบนะ
2: ผมไม่ได้พูดถึงใคร
0: ผมไม่ได้จะปั่นคอมพิวเตอร์มาตา14นะเว้ยกูไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่อันนี้สุภาษิตไทย
2: สุภาษิตไทยนะ
1: สุภาษิตไทย
0: ไม่มันไม่มีมหา
1: เออ
0: ไม่มีมหาสุภาษิตไทยไม่มีมหา
1: ไม่แต่ยิ่งวันยิ่งโตขึ้นไง
2: โต
1: โจรมันก็โตขึ้นไม่ใช่เหรอ
2: ตกลงเรื่องนี้ยังไงจะคิดว่าทางฝ่ายกระทรวงดี
1: ผมได้ยืนยันว่าถ้ากระทรวงดีเดินต่อนะแล้วดูจากที่ปลัดต้องปกป้องเต็มที่แล้วรัฐมนตรีดีพูดก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมยังฟัง
0: เมื่อกี้ผมฟังแกไม่รู้เรื่องไม่รู้กันพูดอะไร
1: เ
0: ฮ้ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่า
2: ผมคิดว่าแกจำเป็นต้องพูดหรือเปล่าคือจริงๆแกคิดอะไรไม่รู้อะแต่อยู่บนบทบาทนะที่ปลัด
0: ไม่แล้วไอ้ผมกลับมาที่ผมถามคุณก่อนหน้านี้ว่ามันโยงกับเรื่องที่เขาไปขุดประวัติอันนี้มันเรื่องเดียวกันไหมวะมันอยู่มันมาในเวลาเดียวกันผมงงมาก
2: ใช่ๆก็
1: มันมีเรื่องภาษาอังกฤษ
2: กระแส
1: ภาษ
2: ากระแส
0: อ๋อที่บอกนะคุณชัยจะรับเหรอที่พูดไทยโปรตุเกสเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แต่ผมอ่านแล้วผมรู้เรื่องนะที่แกพูดอ่ะผมรู้เรื่องนะผมหมายว่าแกใช้คำนี้กับเรื่องอะไรผมโยงได้โอเค
1: แล้วก็ถามว่าภาษาอังกฤษแสดงว่าภาษาอังกฤษต้องเก่งไงก็ไปมีคนถามไปเรียนหนังสือที่ไหนคุณก็เป็นคน
2: จบจริงหรือเปล่า
1: แกก็ไปเรียนจริงแกเรียนไปตั้งแต่เรียนชั้นไฮสคูลเนี่ยแกก็บอกแกไปเรียนแต่ไม่จบแกก็กลับมาจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่บุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแกเรียนจบไม่จบหลายคนก็ไม่ต้องจบก็เป็นรัฐมนตรีเก่งๆได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแกพูดแล้วเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเมื่อสักครู่ที่ตอบคำถาม
0: อันนี้เมื่อกี้ไม่รู้เรื่อง
1: ก็ไม่รู้เรื่อง
0: ไม่คันนี้

0: มันทำไมมันเกิดเรื่องนี้ได้วะ
1: คุณภาวุฒิอ่ะ
0: พาวุฒิเขาไปเช็ค
1: พาวุฒิ
2: เขาไปสอส
1: อภิปรายในสภา
2: เ
0: ขาไปเช็ค
1: กระทู้สด
0: กระทู้สดว่าจบจากไหนเนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ผมงงมากเลยผมไม่ผมไม่ที่ผมถามเรื่องนี
1: ้ไม่จบจากไหน
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้จบตรงนั้นแต่มันจบตรงนั้น
0: จบตรงนั้น
2: คือพาวุฒิเนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องนี
0: ้รู้
2: เขาเป็นสอสอฝ่ายค้าน
0: โอเคโอเค
2: แล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยเซ็นไปแล้วอ่ะใช้งบตั้ง 1,600 กว่าล้านอ่ะ
0: เขาก็เป็นกระทู้ถาม
2: แล้วก็เกิดกับเรื่อง AI ด้วยอยู่ในสายแกง่ายแล้วก็ตั้งกระทู้สดพอตั้งกระทู้สดก็ไปหาข้อมูลดิเจอว่าเอ้ยตกลง
0: อ๋อนี่พูดถึง AI Passport อันนี้ใช่ไหมโอเค
2: 5ล้านคน5ล้านคนใช้งบ 1,600 ล้าน
0: คนละเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้มันอะไรเงี้ย
2: แกก็ไปหาดูว่าไอ้งบนี้มาจากไหน
1: บอกว่ากระทรวงดีส่งเอง
2: ไปเจอว่างบนี้เป็นกองทุนอะไรนี่แหละ
0: ของดีกองทุนดี
2: เสร็จแล้วแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแกก็ไปตัวเลขไอ้5ล้านคนมาจากไหนวะก็อยู่ดีๆจะให้คนไทย5ล้านคนนี่เลือกยังไงต้องจดขึ้นทะเบียนหรือไม่อะไรจะมันเหมือนบัตรสวัสดิการของชนนะครับ
0: ต้องมาเข้าคิว
2: แกก็เลยไปถามว่าตักกะมือคืออะไรวะ1,600 ล้านกับ5ล้านคนแกก็เลยไปคิดแล้วก็ไปอ่านดีโออะไรเสร็จก็อ๋อหัวหนึ่งเท่านั้นเท่านี้หารหัวหนึ่งเสร็จออกมาได้5ล้านพอดีอ๋อนี่คิดง่ายๆนี่ว่าเอางบตั้งหารด้วยที่จะคิดต่อหัว
0: แล้วก็เขาเอาจำนวนคนออกมาทีหลัง
2: หารออกมาได้5ล้าน
0: ก็เลยมี5ล้าน
2: ก็เลยตั้งกระทู้ถามว่าท่านรัฐมนตรีมันแปลว่าอะไรทำไมถึงเป็น5ล้านมันก็เลยออกมาภาษาอังกฤษภาษาไทยครับ
0: อ๋ออันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบว่าศึกษาจบที่ไหน
1: อันนั้นไม่ทราบใครตรวจสอบผมไม่รู้อะกระแสมันมาช่วย
0: โอเคโอเคโอเค
1: มันได
0: ้ไม่ทำไมมันไปลงบางคน
1: ลงที่คุณชัยชลก
0: คือช่วงหลังเนี่ย
1: แกเป็นเป้าอยู่แล้ว
0: ไม่มัน
1: ไม่เด่นอยู่แล้ว
0: ไม่มันมีทั้งเรื่องที่ดินใช่ไหม
2: ใช่
0: สวหัวอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะที่ดินเขาก็โดงสวหัวเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นไงไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของนี่ไปเรื่องแม่เรื่องอะไรยาวไปเลยเนี่ย
1: ไกลเลย
0: มันคล้ายๆกับว่า
1: discredit คือได้ทีหรือเพราะเป็นลูกคุณเนวิน
0: ไม่ใช่มันต้องโยงกับเนวินอยู่แล้วล่ะมันต้องโยงมันต้องโยงกับเนวินอยู่แล้ว
2: คือผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลชุดก่อนอนุทินเนี่ยจะเจอประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสูงมากเพราะความมั่นใจในอดีตว่าทำและขั้นตอนนี้อย่างที่ปลัดอินดีเอบอกก็มันเป็นธรรมดาที่ว่ามันต้องเขียนอย่างนี
0: ้
2: ฉันแปลว่าที่ผ่านมามันมีอย่างนี้ตลอดไม่มีใครจับได้ไม่มีใครไปค้นหาข้อมูลได้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: เพราะรัฐบาลชุดนี้ถ้าจะเดทเนี่ยเดทด้วยเรื่องคอร์รัปช
2: ัน ใช่
1: คือประเด็นผมคิดว่าที่มันเป็นประเด็น
0: ไอ้เรื่องไอ้เสถียรภาพทางการเมืองเรื่องจำนวนส.ส.
1: มันไม่
0: ต
1: ้
0: องคุยแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีปัญหาแต่ผมคิดว่าประเด็นที่มันแบบกระแสจุดติดไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านอย่างเดียวนะคือ
2: สังคม
1: นักพัฒนาคนที่รู้เรื่องจริงออกมาตรวจออกมาสอบ
0: เฉพาะเรื่องนี
1: ้โอ้โหเลยไปไม่ถูก
2: แล้วตอนชุดนี้ประมาทเพราะว่าคนข้างนอกไม่สามารถมาเจาะรายละเอียดพวกนี้ข้างในได้แล้วลืมไปว่าเรื่อง AI คนเก่งกว่ารัฐมนตรีมีเยอะมากเก่งกว่าปลัดกระทรวงมีเยอะมากแล้วต่อไปนี้เรื่องแลนบริดจ์ก็คอนเทนต์พิสูจน์แล้วนะพอเรื่องแลนบริดจ์มาจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือบริษัทเรืองานศึกษาวิจัยกับโน่นนี่ศึกษามาสักตั้งคำถามแต่ละคำถามนี่คุณตอบไม่ได้นะสังเกตคุณอนุทินช่วงหลังก็จะไม่ตอบเองโยนให้รัฐมนตรี
1: ที่เกี่ยวข้อง
2: รัฐมนตรีโยนให้ปลัดแล้วนะสังเกตนะแต่รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่างจะเป็นลงที่ข้าราชการประจำ
1: รอบนี้คุณชัยชนกก็ให้
0: เพราะฉะนั้นนายกต้องไปต่างประเทศบ่อยๆนี่จะอาทิตย์หน้าจะไปรัสเซียนะ
1: ไปรัสเซีย
2: ไปเวียดนามมา
0: ไปเวียดนามมาก่อนหน้านี้ไปไหนล่ะไป
2: อาเซียน
0: แล้วไปฟิลิปปินส
2: ์ฟิลิปปินส
0: ์แล้วก็ไปก่อนหน้านี้ไปจีน
2: แล้วก็นี่จะไปรัสเซ
0: ีย ไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสอีกอาทิตย
2: ์
0: อาทิตย์หน้าจะไปรัสเซีย
2: แล้วเมื่อไหร่จะไปกัมพูชาใกล้ที่สุดปัญหาเยอะที่สุดทำไมไม่ไปกัมพูชา
1: จะไปไงมองหน้ากันไม่ติด
0: ไปแล้วมันหงุดหงิด
2: เรื่องกัมพูชาก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
0: อันนี
2: ้อย่าโยนให้ประหลาด
0: คืออ
2: ย่าโยนให้ประหลาดต่างประเทศนะ
1: คือใช่ผมกลับมานิดหนึ่งนะฮะก่อนไปกัมพูชาเรื่องนี้ไอ้เรื่อง AI passport ตรงจะเดินหน้าหรือจะหยุดเนี่ยผมคิดว่าคงเดินหน้าแหละปรับปรุงเล็กน้อยแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเฟส2มาแล้วครับ
0: ว่า
2: อันนี้ฝากอาจารย์วีระไว้เลยเฟส2งบ
0: ไม่ยุ่ง
1: อันนี้นะยังไม่จบนะปรากฏว่าของกระทรวงดีเองนะฮะเขามีข้อมูลเลยนะว่าเดินหน้า AI passport ระยะ2

0: ปี70งบประมาณ900ล้านบาทนะฮะก็จะแจก5ล้านสิทธิ์นะฮะมีวันเวลามีจำนวนเงินเรียบร้อยครับแล้วก็ประกาศว่านี่ต้องการที่จะสร้างอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ยกทักษะดีต้อนประชาชนนะนี่คือ
1: ไม่อันนี้มันเป็นเงินนอกงบประมาณ
0: อันแรกงบประมาณแต่อันหลังที่ใช
2: ้อยู่ในงบประมาณแล้ว
1: ไอ้ตัวนี้งบประมาณเหรอ
2: ใช่ใช
0: ่อันที่พูดเนี่ยนอกงบประมาณแต่ที่จะใช้งบประมาณรัฐบาลแล้วคร
2: ับ70อยู่ในดีอีแล้วครับ
1: ครับแต่ผมไม่เกี่ยวนะครับ
2: ทำไมเกี่ยวไม่ได้
0: ถ้าเป็นคนคิดต่อเนื่องขนาดนี้
1: ไม่ใช่คุณตุลิชัยผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการจะไปเกี่ยวได้ไงเรา
2: คุณก็จะเคยอยู่ในนั้น
1: ผมเคยอยู่แต่ผมไม่เอา
2: ทั้งชีวิตต้องผูกพันแต่ว่า
1: โอ้โหเฮ้ยเคยอยู่บอกทั้งชีวิตต้องผูกพันโยนเรื่องนี้ผมเลยโอ้อะไรวะ
0: ก็ถูกแล้วในนั้นติดตาม
2: ไม่ผมจะบอกว่าวันนี้ตอนสายๆบอกยืนรัฐมนตรีและปลัดยืนยันเดินหน้าต่อ
1: เดินหน้าต่อ
2: โดยบอกว่าอะไรนะใช้ประโยคว่าตามที่ใช้จริง
0: คือว่าจะจ่ายจริงอ่ะคือเดิมมันเหมาจ่ายใช่ไหม
2: ใช่
0: ใครใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อย
2: ใช
0: ่แนวโน้มน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ข้อสรุปนะ
2: แต่นี่คือ
1: ไอ้ที่ว่า AI อะไร14แพลตฟอร์มอะไร8บริษัทอะไรพวกนี้เหรออ
2: ันนี้คือรายละเอียดพวกที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราใช้ฟรีอยู่แล้วหรือวิชัยไม่ใช่เหรอ
2: นั่น
1: เลย
2: สิ
0: เขาต้องการอัด
2: เขียนน้ำมันเขียนน้ำมันเทคนิคอลแล้วก็มันเป็นโมเดลกี่โมเดลต่างๆ
1: นะจะทำอะไรกันพิสดารเพราะว่ามันยังไงเหรอ
2: แต่ผมกำลังจะชี้ว่าจะตายด้วยประโยคที่บอกว่าจะเดินหน้าต่อแต่จะเจรจากับผู้คู่สัญญาว่าจะจ่ายตามจริงตามที่ใช้จริงคุณบอกตามที่ใช้จริงแต่คุณตั้งงบเอาไว้แล้ว
1: ก็ต้องใช้ให้มันจริงตามนั้น
2: นี่คืออะไรนี่คือตกหลุมตัวเองผมว่าไอการที่พยายาม
1: มันมีอย่างนี้คุณชัยการตั้งงบมีสองประเภทประเภทตั้งแล้วรู้ยังไงว่าก็ไม่พอไปตายเอาดาบหน้า
0: แล้วไปหา
1: คนอันนี้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐพูดเนี่ยเนี่ยตั้งไว้ขาดไก่กันคือตั้งไว้เผื่อ
2: เผื่อ
0: ตั้งไว้เผื
1: ่
0: อ
1: ตั้งไว้เผื่ออ
2: ันนี้ตั้งไว้เผื่อป่ะ
1: อันนี้อย่างงานเงี้ยถ้าตายตามจริงเนี่ยเพราะถ้าใช้จำโทษใช้ตามจริงตัวเองไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่
2: ใช่ไง
1: ก็ตั้งเผื่อเอาไว
0: ้
1: จริงๆอาจจะใช้ไม่ถึงหรือถึงเลยเราไม่รู้ไงเพราะไม่มีตัวเลข
2: แต
1: ่ถ้าเกิดว่าซื้อมาในราคานี้จบข่าวเลยจ่ายไป 1,600 ล้านได้มาแค่นี้มึงจะไปทำอะไรก็ทำไปอย่างนี้อีกเรื่องนึง
2: ไม่แต่คุณกำลังฆ่าตัวตายด้วยการที่คุณบอกว่า5ล้านคนแล้วคุณมีตัวเลขอย่างนั้นทั้งนี้คุณที่ทำให้เสร็จแล้วคุณบอกว่าตั้งงบไป 1,600 กว่าล้านเสร็จแล้วพอมีการแย้งมีการฟังเสียง
1: ใช้ตามจริง
2: แล้วคุณก็มาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ต้องใช้ตามจริงเท่าไหร่
2: จะไม่เจรจากับคู่สัญญาซึ่งเมื่อวานคุณบอกว่าเจรจาไม่ได้ TOI ยังไงไม่ได้
1: ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกไม่ได้แต่
2: เจรจาก็ไม่ได้ TOI ก็บอกว่าแก้ไม่ได้ครับ TOI ก็บอกฉะนั้นคุณพอโดนซักคุณก็จะพลิ้วกลับมาบอกว่าอย่างนั้นเราก็จ่ายตามใช้จริงแต่จ่ายตามจริงคุณตั้งเอาไว้ตั้ง 1,600 แล้วก็ปีหน้าคุณขอ900ล้านแล้วนี่ใช้ตามจริงคุณรู้ได้ยังไงว่าจะ900
1: ตัวเลขเท่ากัน5ล้านหรือ900
0: 900
2: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าต้อง900ป่ะในเมื่อคุณจะจ่ายตามจริงอ่ะ
0: ถ้าผมเป็นคนที่ได้โครงการผมไม่ทำนะเพราะว่าไอ้กำไรอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะ
2: หายไปเหรอ
0: หายไปเยอะใช่ป่ะเพราะผมจะอัพราคาขึ้นมาหาศาล
2: คุณน่ะได้งานเลือดได้งานนี้งานเดียวที่ไหนเล่า
1: อันคือ
2: เลือ
1: ดอันนี้เลือด
0: อัวก็หวังว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆไงมาซอยว่าจะขนาดนี
1: ้เลือดขาดทุนงานนี้เลือดไปทำรายงาน
2: เลือดถอยไม่ได้
1: ถ้าเกิดนั่นผมว่าพังกันทั้งด้วยกันทั้งคู่
0: เลย
2: เลือดงานนี
1: ้ผู้ชายผมจะบอกให้ถ้าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอะไรโยงของมานะถ้าเอาจริงเอาจังขุดกันให้หมดนี่นะ
2: ชิบหายหมด
1: ชิบหายหมดจริงๆจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าแบ่งงานกันทำนะมึงเอากระทรวงเฉพาะกรมทางหลวงมึงเฉพาะช่วยกันดูเป็นกลุ่มๆ
2: ใช่
1: 100% เลยพอเปิดฉากมาแปะแล้วไปดูเลยนะแปะแล้วไปดูมันมีประกาศ
2: แล้วหน่วยงานไหนควรจะเป็นคนตรวจสอบ
1: มันไม่มีทางตรวจสอบเยอะมากคุณชั
2: ย
1: ต้องรอคนร้องเรียนไงถ้าคนไม่ร้องเรียนก็ไม่ร้องไงแล้วบางทีมันเกิดขึ้นทุกวันจะใครจะไปนั่งทำตรงนั้นน่ะก็ต้องให้ราชการเขาเป็นคนตรวจกันเองตรวจกันเองเมื่อเกาหลังกันเองก
2: ็
1: ไม่ยกเว้นเรื่องใหญ่ๆแล้วฝ่ายค้านเขาก็ต้องจับเรื่องที่มันดูแล้วมันตึงตังใช่ไหม
2: แล้วตัวอย่างเมื่อวานที่บอกว่าฟังความคิดเห็นน่ะในหลายๆโครงการก็ฟังความคิดเห็นน่ะแล้วมีผลอะไรไหมไอ้เมื่อวานฟังก็ไม่มีผลอะไรกูเดินหน้าต่ออยู่ดี
0: แต่ที่มาของ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS บรรยากาศที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายน้ำสงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คุณวรรณชนกสังฆเวชรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังคุณวรรณชนกคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณทอฝันนะคะและที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตค่ะให้ประชาชนนะคะเข้าถวายน้ำสงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความรักและความจงรักภักดีค่ะภาพประชาชนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำไว้ทุกข์ในมือถือพระรูปแสดงถึงความอาลัยรักยิ่งที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพียงเพราะมีจุดหมายเดียวกันคือต้องการมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์สักครั้งหนึ่งด้วยการถวายน้ำสงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นนางสาวอนงสิทธิประชาสมาชิกกลุ่มรวมพลคนรักสถาบันที่รวมตัวกันมากับเพื่อนๆตั้งใจจะมาแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: อยากจะบอกท่านว่าเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนทุกๆคนในประเทศไทยแล้วก็อยากให้ท่านไปสู่สวงสวรรค์ที่ดีภพภูมิที่ดีขอให้ท่านมีความสุข
1: ทั้งนี้ในเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะจะมีการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพระราชพิธีตามราชประเพณีซึ่งประชาชนนะคะก็สามารถเข้ามาจับจองพื้นที่ตามเส้นทางเคลื่อนพระศพเพื่อแสดงความอาลัยได้ค่ะค่ะสำหรับในวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตค่ะให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะพร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาดุสิตขออภัยค่ะที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะคุณทอฝันคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณวรรณชนกนะคะขณะที่บริเวณถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวงประชาชนทยอยเดินทางเข้าไปจับจองพื้นที่ตามแนวเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยขณะที่จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางติดตามจากคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพคุณสุพัชชาเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณทอฝันค่ะสภาพอากาศแม้ว่าจะร้อนอบอ้าวนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนขัดทยอยมาปักหลักรอตามเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพโดยมีประชาชนจำนวนมากค่ะมาปักหลักรอตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพื่อร่วมส่งเสด็จและแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

0: บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเคลื่อนผ่านในวันนี้ค่ะมีประชาชนหลายจังหวัดนะคะเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารับเสด็จและร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายประชาชนที่เดินทางมาจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบอกว่าตั้งใจมาร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรู้สึกผูกพันจึงอยากมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยตนเองค่ะ
1: พี่รักท่านมากหมายถึงว่าตั้งแต่ดูรายการหรือเห็นตั้งมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะคือมีความประทับใจหลายๆเรื่องนะคะคือเป็นพระองค์ที่น่ารักมากมากแล้วก็ประทับใจก็คือแบบเสียใจอ่ะ
2: ที
1: ่
2: เสียใจเล็กก็จะ
1: เสียใจแล้วก็แบบเนาะแบบเห็นท่านมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะสมัยก่อนที่จะดูรายการของประกวดนางสาวไทยของคุณปุ๋ยอ่ะพรทิพย์อ่ะนะคะแล้วก็แบบเห็นท่านน่ารักดีก็ติดตามมาเรื่อยๆเนาะก็แบบเสียใจแล้วก็แบบตั้งใจมา
0: ขณะที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะมีกลุ่มประชาชนจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมตัวกันในนามกลุ่มรักพ่อหลวงนำรถจักรยานยนต์ออกให้บริการรับส่งประชาชนจากจุดต่างๆเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยค่ะสำหรับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็ยังมีตำรวจทหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะรวมไปถึงการคัดกรองบุคคลนะคะและจัดระเบียบพื้นที่เพื่อจะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาร่วมส่งเสด็จในวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุภาชาค่ะอีกสักครู่ตามชมสารคดีพิเศษก้าวสู่ชีวิตใหม่ One Life for Better Lives นะคะจบแล้วชมรายการพิเศษพึ่งพาในดวงใจช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลลัยลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: พงษ์พาท่านเป็นอัยการที่ไม่ได้มองแค่มิติของทางด้านงานคดีอย่างเดียว
6: เราอาจจะได้ยินว่าพระองค์ท่านส่งเสริมท่านผลักดันกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขัง
7: เพราะผมเกิดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยเจอหน่วยงานแบบมาดูแลชาวบ้านผมมา VIP มากเลยครับ
8: พระองค์รักทั้งช้างรักทั้งคนไม่ได้รักแต่ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแต่พระองค์รักราษฎรของพระองค์เองด้วย
9: อันว่ามันเป็นบุญมหาศาลเรามาให้โอกาสเด็กด้วยกันแล้วเราจะได้เด็กที่เป็นบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
10: อาจจะต้องท้าความก่อนว่าท่านรับราชการเป็นพนักงานอัยการนะคะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะพระองค์ท่านทรงใช้ประสบการณ์ที่ท่านทรงปฏิบัติงานจริงๆนะคะแล้วก็นำมาต่อยอดสู่โครงการต่างๆท่านก็ได้เจอคดีหลากหลายรูปแบบนะทีนี้นอกจากเรื่องของกฎหมายซึ่งโอเคเวลาที่ทำคดีเนี่ยก็ใช้กฎหมายมาพิจารณาใช่ไหมคะท่านยังวิเคราะห์ลึกลงไปกว่านั้นอีกค่ะว่าเอ๊ะแล้วอะไรเนี่ยมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นแล้วก็จะแก้

0: ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะท่านเคยตรัสไว้ว่าบางทีเนี่ยกฎหมายก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาทุกอย่างนะถ้าจะแก้จริงเนี่ยมันต้องดูลึกเข้าไปใช้กฎหมายแก้มันอาจจะเป็นแค่ของการแก้ที่ปลายเหตุปกติหน้าที่ของพนักงานอัยการนะคะเราก็ดูว่ามีสำนวนคดีมาจากตำรวจใช่ไหมคะบอกว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในส่วนของคดีเยาวชนเนี่ยนอกจากตัวสำนวนที่มีบอกว่าผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดกระทำอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีรายงานการสืบสอบนะที่บอกว่าผู้กระทำความผิดคนนี้เด็กคนนี้สภาพที่บ้านเป็นยังไงอยู่กับใครอุปนิสัยเป็นยังไงมีสาเหตุอะไรซึ่งในส่วนนี้ค่ะพนักงานการก็จะเห็นนอกจากพฤติการกระทำความผิดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสถานการณ์พฤติการทางบ้านของเขามีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ผลักเด็กเข้าไปสู่เป็นการเป็นผู้กระทำความผิด
1: จุดเปลี่ยนนะครับคือครอบครัวผมรักแม่แล้วก็พ่อและพี่สาวแล้วก็หลานมากๆครับแต่ก่อนเราเคยอยู่กับครอบครัวแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวแต่พอเราเข้ามาอยู่ที่นี่มีแต่ครอบครัวครับที่ให้ความสำคัญกับเราคนที่เราเคยอยู่ด้วยที่ก่อนเข้ามาไม่เคยมีใครเข้ามาหาเราไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมหลานผมโตมาแล้วแต่ผมไม่ได้ไปดูเจออีกทีก็โตแล้วครับผมก็อยากมีนู่นมีนี่ให้พ่อให้แม่ไม่มากก็น้อยต่อให้ลำบากก็ผมไม่ซีเรียสครับสำหรับตัวเองครับเพื่อคนข้างหลังครับ

0: ยังมันมาเรียนตอนตรงค่ะภาพแรกนะคะ
1: อดีตเคยถูกต้องโทษร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับแล้วก็ได้ตัดสินมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกระยองครับก็วันแรกที่เข้ามาก็รู้สึกหดหู่ครับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนครับก็มืด8ด้านแล้วก็คิดว่าจะไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กที่ดื้ออยู่ก็ไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรครับผมก็คือเจ้าที่พูดอะไรก็ไม่ฟังครับอยู่ที่นี่ตอนช่วงมาแรกๆครับก่อนเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกกลัวเพราะว่าก็เป็นที่เด็กเยาวชนดื้อเข้ามาอยู่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างครับที่เราคิดถึงบ้านเราก็ต้องได้แค่คิดถึง
2: ด้วยรูปลักษณ์ของน้องจันนี่ที่มาหนึ่งคือเขามีรอยสักที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากโดยเฉพาะรอยสักที่อยู่บนใบหน้าของเขาแล้วความที่เขามาด้วยคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงและอีกประการหนึ่งก็คือเขาทำผิดในชั้นสถานพินิจซึ่งจะต้องจำเป็นต้องเอามาฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกหลายๆคนมองว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะรุนแรงการดูแลอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นหรืออาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะแบบนั้นที่เราเห็นในช่วงแรก
3: พระองค์ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าเราน่าจะจับมือกันนะคะระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองแล้วก็กรมพินิจโดยศูนย์ฝึกจังหวัดระยองแล้วก็สถานพินิจจังหวัดระยองเนี่ยค่ะลองมาคิดกันว่าเราอยากจะทำโครงการอะไรที่จะหาแนวทางให้เด็กเนี่ยค่ะได้เห็นคุณค่าในตัวเองได้มีความหวังได้คิดว่าเขาเนี่ยถ้าได้ผ่านการจัดกิจกรรมของโครงการนี้แล้วเนี่ยแล้วเด็กจะสามารถที่จะมีกำลังใจแล้วก็จะกลับไปสู่สังคมได้ค่ะ
1: ตอนแรกผมก็ทำเกษตรครับอยู่โซนโรงเพาะเห็ดครับผมก็เห็นพระองค์ท่านก็เห็นการทำงานของเยาวชนว่ามีการทำเกษตรครับพงท่านก็ให้เราไปดูงานเพื่อจะมาปรับใช้กับศูนย์ฝึกเพราะว่าตอนนั้นตอนที่พงท่านมาระบบไม่ดีครับเราก็ไม่ได้มีภูมิฐานเรื่องความรู้อะไรพวกนั้นด้วยครับพงท่านก็ไปด้วยครับพงท่านก็เป็นกันเองครับให้ความเมตตากับเยาวชนครับไม่ถือเนื้อถือตัวเลยครับแต่พวกผมก็เก่งครับตอนที่เจอครับ

0: มากเลยครับหลังจากนั้นที่ดูงานก็ได้กลับมาเริ่มเขียนโครงการครับ
1: พวกหนูเสนอกันขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเราอยากจะทำเรื่องของการกระจายน้ำในโซนเนี่ยเราวาดผังขึ้นมาแล้วในโซนเรามีพื้นที่อะไรต่อไปที่เราจะต้องวางก็คือเราจะต้องวางว่าไอ้ผังน้ำที่เราจะกระจายอ่ะเราจะกระจายไปในเส้นทางไหนแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เราต้องใช้ประมาณไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างแต่ละอันต้องใช้จำนวนเท่าไหร่แล้วเราจะมาคำนวณในราคาเพื่อว่าเราจะได้เสนอในการที่จะของบประมาณไป
2: ท่านให้เด็กน้องๆเนี่ยนะครับคิดนะครับไปเห็นสภาพปัญหาแล้วก็มาคิดเขียนแผนน้องก็มาเขียนโครงการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่นั้นที่โซนแอลหรือโซนยุวศิริพัฒน์ซึ่งมีระบบการจัดการน้ำที่นี่จะน้ำแรงนิดนึงนะครับก็มีการใช้น้ำจากบ่อขึ้นมาสูบจ่ายนะครับในการที่จะรู้จักวิธีการของเกษตรพอเพียง
0: เขียนไปบางครั้งก็ส่งไปแต่ก็ไม่ผ่านครับก็ไม่เป็นไรครับเราเขียนใหม่ครับเราก็ไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าตั้งใจมาครับตอนนั้นก็ได้เกือบครึ่งทางครับที่ทำมาพระองค์ท่านก็ให้เงินส่วนพระองค์หรือว่าประมาณของพระองค์ท่านส่วนพระองค์ครับให้กลับมาที่ศูนย์ครับพวกผมก็เริ่มลงมือทำงานตามแผนโครงการครับช่วงนั้นจำพระองค์ท่านมาศูนย์ฝึกทุกเดือนเลยครับก็มาเยี่ยมดูเยาวชนการทำงานครับพระองค์ท่านก็ทำงานก็ตากแดดครับตากแดดจับจอบจับเสียมครับพวกผมก็ยืนบางคนก็ยืนมองพักนึงก็คือแบบด้วยความที่แบบงงครับทำไมจะต้องมาตากแดดครับทำไมจะต้องมาเหนื่อยอะไรแบบนี้นะครับก็คือแบบมันรู้สึกถึงความแบบอบอุ่นมากกว่าครับเพราะว่าตอนที่พระองค์ท่านมาก็มันเกินคำบรรยายครับที่มาอยู่กับเหมือนประชาชนอย่างเราครับ
3: ในสถานเรียนและศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดระยองมีเด็กผู้ชายแล้วก็เขาให้ความสนใจกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยพระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริว่าอยากจะผลักดันให้เด็กๆมาฝึกวิชามวยไทยเพื่อจะได้ต่อยอดและก็เสริมสร้างอาชีพให้เขาซึ่งตรงนั้นจะเป็นดาวเรืองยิมพอมีเด็กๆเริ่มสนใจแล้วก็เลยพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าอยากไปคัดเด็กๆที่มีความสนใจอยากเอาอาชีพมวยไทยใจสู้รักในวิชามวยไทยเพื่อมาฝึกซ้อมต่อที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสในกรุงเทพ
4: เป็นเด็กสถานพินิจครับ
5: ตอนแรกก็เป็นเด็กเกเรครับก็เลยถูกจับเข้าสถานพินิจก็มีโครงการของพระองค์ท่านก็จะมีพ่อวินัยครับเป็นคนไปคัดตัวดู
6: ก็มีอาจารย์เขาไปเลือกผมมาชกมวยครับ
4: ก็แตกต่างครับจากหน้ามือไปหลังมือ
5: มานี่ก็รู้สึกกดดันครับกลัวจะทำไม่ได้กลัวจะมีคนอื่นว่าเราเป็นเด็กเกเรเราจะทำได้เหรอ
6: เจอคนที่คอยให้ประสบการณ์เราใหม่ๆก็ได้
7: เพราะว่าชอบครับอยากลองดูว่าเป็นยังไงเวลาต่อยมวย
5: จากเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งกลายมาเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีได้คนหนึ่งเลยครับ
4: ผมมาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วครับต้องเอาไว้ในใจว่าเราต้องข้ามจุดๆนี้ไปให้ได้ครับ
5: ที่ผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือคิดไว้ถึงครอบครัวถึงพระองค์ท่านครับ
8: ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสนะครับก็ได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของทุนการศึกษานะครับนักเรียนก็ได้รับทุนการศึกษาฟรีเรียนนะครับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรามีทุนอาหารกลางวันนะครับดูแลนักเรียนนะครับและที่สำคัญก็คือนักเรียนนี่นะครับได้ไปแข่งขันนะครับร่วมแข่งขันในการแข่งขันต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนก็ประสบความสำเร็จนะครับ
3: แรกๆครับแรกๆมาผมก็มีความกังวลใจแล้วก็กลัวเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตของเขาเพราะกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ใช้แรงใช้ความอดทนในทุกๆส่วนของร่างกายได้ทำงานได้ใช้งานหมดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหมัดเท้าเข่าศอกซึ่งเขา

0: มาแรกเขาไม่เป็นเลยเขาไม่เป็นเลยผมกลัวอย่างเดียวว่าเด็กจะพอใจก็เลยคุยกันแล้วก็เรียกเด็กปรับความเข้าใจกับเด็กว่าต้องอดทนนะเราเลือกในเส้นทางนี้แล้วก็ได้รับโอกาสที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วทุกคนต้องมีความตั้งใจต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องไปถึงเป้าหมายตัวเองให้ได้
1: ทางซุปเปอร์สตาร์นะครับผมไม่ก็เอาชนะสเตย์ทางซุปเปอร์สตาร์แต่ว่า
0: ความผูกพันได้อยู่ได้กินกับเด็กได้ดูแลเด็กเหมือนเราเป็นพ่อคนหนึ่งเขาก็จะมีความเชื่อมั่นมีความอบอุ่นเขาก็จะไม่ได้คิดอะไรในส่วนที่ว่ามาใช้ชีวิตกับคนข้างนอกจะดูมองว่าเป็นเด็กจากสถานพินิจไหมเด็กมีปัญหามาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะสร้างแรงบันดาลใจของเขาว่าเขาก็สามารถทำได้ต่อยกับรายการใหญ่ๆรายการที่มีมาตรฐานได้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นมาครับมีความดีใจครับดีใจและมีความภาคภูมิใจซึ่งได้ถวายงานได้สืบทอดเจตนาของพระองค์ท่านว่าเราใช้วิชามวยไทยให้เกิดประโยชน์ในที่นี้หมายถึงว่าประโยชน์ทางสังคมในการให้โอกาสเด็กให้ความรู้เด็กซึ่งมันเป็นบุญมหาศาลท่านบอกว่ามันเป็นบุญมหาศาลและเหนือสิ่งอื่นใดท่านมีพระราชดำรัสกับผมว่าเรามาทำบุญด้วยกันเรามาให้โอกาสเด็กด้วยกันแล้วเราจะได้เด็กที่เป็นบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
2: ซึ่งมันทำให้เด็กๆหลายๆคนน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แก้ปัญหาอยู่คนเดียวเขายังมีคนที่สามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเขาหรือเข้ามาช่วยเขาได้นะคะเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งวันที่เขาจะก้าวออกไปจากศูนย์ฝึกเนี่ยเขารู้ว่าในสังคมเนี่ยยอมรับเขารองรับเขาได้ที่จะให้เขามีจุดยืนที่อยู่ในสังคมได้อันนี้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะคะที่ท่านมองเห็นตรงส่วนนี้ในเมื่อมีสิ่งสังคมใหม่ๆมีภาคีเครือข่ายมีเครือข่ายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนและรับเขาเข้าฝึกงานหรือรับเขาเข้าทำงานเนี่ยมันจะเป็นอีกเส้นทางนึงที่ทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการทำงานแล้วไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได
3: ้เดิมนะครับศูนย์ฝึกแห่งนี้มีอัตราการกระทำผิดซ้ำเราจะติดตามนะเด็ก1ปี2ปี3ปีใน1ปีเมื่อก่อน 33% ครับเด็กออกไปเนี่ยนะครับ100คน33คนกระทำผิดซ้ำแต่พอมีโครงการเนี่ยอัตราการกระทำผิดซ้ำลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือ 13% นะครับซึ่งถือว่าต่ำก็ขอชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับ
4: พระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างพระองค์ท่านเป็นทหารเป็นทั้งอัยการพระองค์ท่านพูดว่าพี่ก็เป็นได้หลายอย่างบางทีพระองค์ท่านใช้คำว่าเราผมก็มองทำไมถึงพระองค์ท่านทำได้แล้วพระองค์ท่านก็ให้ความเมตตากับพวกเราผมก็ต้องทำได
2: ้ครูรู้สึกว่ารู้สึกแบบเหมือนมันซาบซึ้งจริงๆที่พระองค์ท่านไม่ทิ้งและท่านมองเห็นถึงความสำคัญของเด็กท่านจะตรัสกับเด็กๆอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าถ้าที่นี่คือบ้านเราจะทำยังไงให้บ้านเรานะอยู่เราจะพัฒนาบ้านเรายังไงให้มีความสุขคำนี้ค่ะไม่ได้สอนแค่เด็กๆแต่มันสอนถึงครูพอครูได้ยินคำนี้ครูรู้สึกว่าถ้าที่นี่คือบ้านเราจะทำยังไงถ้าเด็กที่นี่คือลูกของเราเราจะทำยังไงให้เด็ก สามารถที่จะเติบโตไปได้

0: ได้แล้วก็เป็นพลังของฉันได้เป็นประโยคที่ครูรู้สึกว่าครูฟังแล้วแบบมันบอกไม่ถูกในใจมันรู้สึกมันซาบซึ้งมากจริง
1: ๆพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสนใจในประเด็นของผู้หญิงโดยตั้งแต่เริ่มต้นเลยโดยเฉพาะผู้กระทำความผิดหญิงอ่ะท่านทรงเล็งเห็นว่าคุกเนี่ยเรือนจำเนี่ยตอนแรกเนี่ยสร้างก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายใช่ไหมคะกฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเอื้อทางผู้ชายเป็นหลักเพราะว่ามองว่าส่วนมากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ชายแต่ความจริงแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยผู้กระทำความผิดหญิงในคดียาเสพติดเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็หลายๆเรื่องนะที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันมันกลายเป็นความรุนแรงกับผู้หญิงเพราะมันไม่เหมาะสมนะท่านก็มีความสนใจในประเด็นของสิทธิสตรีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายบางครั้งการปฏิบัติอย่างเหมือนกันอาจจะไม่ใช่การเท่าเทียมกันเสมอไปนะเพราะว่าผู้หญิงก็จะมีข้อจำกัดทางสรีระอะไรบางอย่างนะซึ่งมันไม่ควรจะปฏิบัติเหมือนกันท่านก็เลยให้ความสนใจในประเด็นนี้นะเริ่มจากเรื่องของผู้ต้องขังหญิงก่อน
2: ทันทสถานหญิงแล้วก็ควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะคะเพราะฉะนั้นการเสด็จของพระองค์พาในการเยือนผู้ต้องขังหญิงครั้งแรกเนี่ยครั้งนั้นท่านก็สนใจกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมท่านก็ได้สังเกตเห็นว่ามีผู้ต้องขังหญิงกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ต้องขังตั้งครรภ์แล้วก็บางส่วนก็จะมีเขาเรียกว่าเด็กติดมารดาพอท่านเห็นว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้อยู่ในเรือนจำก็น่าจะมีสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อเขาเป็นพิเศษเพราะว่าผู้ต้องขังหญิงทั่วไปเราก็เหมือนคนทั่วไปก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่คนที่ตั้งครรภ์นะคะรวมถึงเด็กที่ติดมารดาอยู่ในเรือนจำก็น่าจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปซึ่งตามกฎหมายนะคะของเราในปัจจุบันเนี่ยผู้ต้องขังที่มีเด็กติดมารดาหมายถึงว่าติดมาจากภายนอกไม่ว่าจะมาคลอดในเรือนจำหรือว่าอยู่ภายนอกแล้วไม่มีครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่สามารถเลี้ยงเด็กได้ก็สามารถนำเด็กมาอยู่กับแม่นะคะได้ไม่เกิน3ขวบก็เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีพระดำริในการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานชื่อว่าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นโครงการกำลังใจแม่และเด็ก
3: ในช่วงแรกๆเนี่ยท่านได้เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนให้กับโครงการกำลังใจเริ่มดูแลในกลุ่มแม่และเด็กก่อนแล้วก็ขยายความดูแลนั้นไปถึงผู้ต้องขังกลุ่มอื่นด้วยการส่งเสริมเรื่องของการฝึกอาชีพมันก็เลยทำให้ในปัจจุบันเนี่ยค่ะสาขาอาชีพที่เราฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการเย็บจากการประดิษฐ์การทำกระเป๋าของใช้ภายในบ้านนะคะการนำเทคนิคการเย็บสม็อกมาทำอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเช่นกระเป๋าหมอนอะไรพวกนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของเสริมสวยนวดแล้วก็โหราศาสตร์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยการส่งเสริมเรื่องอาชีพที่มีความหลากหลายแล้วก็พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมันทำให้ผู้ต้องขังค่ะนอกจากจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทิ้งเวลาที่อยู่ในนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วมันยังทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหวังเขามีคุณค่าสักวันหนึ่งเขาจะได้โอกาสที่จะก้าวออกไปอยู่ในสังคมภายนอกพร้อมกับอาชีพหรืออะไรสักอย่างติดตัวเขาเพื่อที่เขาไปตั้งต้นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
2: แล้วก็จะมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์นะคะมีการตรวจครรภ์กิจกรรมสัมพันธ์แม่และเด็กนะคะเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือหลักการก็คือให้มีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกับ ประชาชนทั่วไป

0: ภายนอกอันนี้คือหลักการที่พระองค์ท่านประทานไว้ค่ะ
1: เราอาจจะได้ยินว่าพระองค์ท่านส่งเสริมท่านผลักดันกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องขังสามารถที่จะแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของคนทำงานราชทัณฑ์เองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับยกมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงได้อย่างเป็นมาตรฐานแล้วมันมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นในระดับสากลซึ่งมันเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเป็นก้าวที่ค่อยๆก้าวแต่ว่ามันชัดเจนในระดับสากลค่ะ
2: ตอนนั้นก็ท่านก็ทรงอธิบายว่ากำลังใจสำคัญเป็นชื่อที่ท่านตั้งเองเลยนะครับตั้งพระทัยในการตั้งเรื่องนี้เพราะว่าอังกฤษท่านให้ใช้คำว่า
3: inspire
2: ผมก็ไปค้นก็แบบพยายามคิดให้มัน inspire ผมก็ไปทูลท่านว่ามันเติมดีดีไหม inspire ว่าเราไปสร้างกำลังใจให้เขาท่านบอกอาจารย์มันสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน
3: อ
2: ่ะไม่ต้องเติมดีหรอก inspire นี่ดีแล้วเพราะว่าเวลาอาจารย์ไปบ่อยๆเหมือนพาเนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าเขาเติมกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเวลาเราไปให้กำลังใจเขาเราก็จะรู้สึกมีพลังไปด้วยว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นหมายก็อินสปายซึ่งกันและกันตามที่ท่านรับสั่งเลยซึ่งก็ทำไปประมาณสักปีเสร็จๆนะซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากเลย
3: ครับ
2: ท่านก็บอกว่าเราน่าจะไปเอาโครงการนี้ไปที่ UN ผมก็ยังงงว่าจะไปที่ UN ยังไงเพราะมันไม่ใช่โครงการใหญ่
3: เหมือนโครงการในประเทศของเราแล้วท่านก็ยังบอกว่าเอาโครงการเล็กๆ
2: พร้อมแล้วถ้าไปที่ UN ผมก็ทำเหมือนเดิมนะก็ทำโครงการเป็นนิทรรศการเลยถวายอีกผมก็ขอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมทำมันก็ดีหรอกแต่ว่ามีภาพท่านเยอะไปหน่อยอาจารย์ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดมีภาพท่านอยู่ที่ UN แบบนี้คนยังไม่ถามว่าท่านเป็นใครเอาที่เนื้องานได้ไห
3: ม
2: เอาที่งานเลยแล้วถ้าบอกว่างานเนี่ยดูเหมือนเล็กๆนะแต่ว่ามันเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลผู้ต้องขังหรอกแต่เราโชคดีที่คนไทยใจดีนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า partnership modelนะครับอาจารย์เอาตรงนี้ไปเสนอสิว่านี่แหละคือ partnership model กำลังใจโมเดลที่ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ผู้ต้องขังในเขาก้าวข้ามนี้ได้เราก็เอาแนวพระดำริเลยนะครับไม่ได้มีคนอื่นคิดเลยแนวพระดำริเนี่ยไปเสนอตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นทุกอย่างเลยเป็นที่มาของความประทับใจของประชาคมระหว่างประเทศเป็นที่มาของสิ่งที่ต่อมาเป็น Bangkok Blue
3: Bangkok Rules เนี่ยถ้าในเวทีต่างประเทศสหประชาชาติเขาจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องของข้อกำหนดนะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงนะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดจากประเทศไทยภายใต้องค์นำของพระองค์ท่านนะคะว่าเห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่มากเราคอนเซิร์นเรื่องผู้ต้องขังชายในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มีมาตรฐานอะไรที่พูดถึงผู้ต้องขังหญิงซึ่งในมิติเดียวกันเนี่ยอาจจะมีความไม่สะดวกหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยริเริ่มแล้วก็มีการจัดทำนะคะข้อกำหนดเนี้ยที่เมืองไทยค่ะพอจัดทำข้อกำหนดนี้ที่เมืองไทยตามหลักสากลเขาก็จะเรียกชื่อตามสถานที่กำเนิดอันนี้ก็เลยกลายเป็น Bangkok Rules พอพูดถึง Bangkok Rules เนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีมาตรฐานสหประชาชาติด้วยบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนเลยค่ะเวลาที่เราไปประชุมเนี่ยประเทศต่างๆก็จะเข้ามาทักทายนะนอกจากทักทายแล้วแลกเปลี่ยนความเห็นหลายๆเรื่องเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมให้เกิดมาตรฐานระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนะเวลาสายตาที่เขามองเราเหมือนกับเป็นเขาให้การยอมรับว่าผู้แทนไทยนะประเทศไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ดีทั่วโลกมีครั้งหนึ่งค่ะพระองค์พาท่านทรงได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกย่อๆว่า CCPCJ นะคะซึ่งคณะกรรมาธิการเนี้ยจะประชุมใหญ่หนึ่งครั้งนะคะเป็นการประชุมที่มีผู้แทนจาก130กว่าประเทศนะคะเข้าร่วมประชุมผู้แทนก็เป็นพันคนเลยค่ะองค์ท่านก็ทรง

0: ั่งเป็นประธานการประชุมซึ่งท่านนึกภาพนะแต่ละประเทศก็มีประเด็นที่สนใจแตกต่างกันแล้วก็มีจุดยืนของประเทศตัวเองเนี่ยที่ต่างกันท่านก็ต้องทรงทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมให้การประชุมเนี่ยดำเนินการไปโดยเรียบร้อย
1: And I have the honor to inform the Commission that following consultations the group of Asia Pacific states has proposed the nomination of Her Royal Highness Princess Becchirikitdiapa of Thailandfor the position of chair of the 21st session of the commission and if there are no objections I propose that the commission elects Her Royal Highness Princess Becchirikitdiapa as the chair of the 21st session of the commission by acclamation and I see no objection
2: Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I would like to express my sincere gratitude for the honor you have given me by electing me as the chairperson of the 21st session of the Scrum Commission. I am very much looking forward to working and cooperating with you in the next session for the best outcome of our work.

0: ชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องช้างกับลิงที่อำเภอชะเมาที่นั่นก็มีช้างมาลงทำร้ายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหายแล้วก็มาทำร้ายประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนกันมากก็ต้องใช้เวลาในการฝึกศึกษาในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของช้างท่านรับมาดำเนินการในฐานะอัยการคุ้มครองสิทธิ์
1: พระองค์พาเนี่ยท่านก็ทรงเสด็จลงในพื้นที่ไปให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วยพระองค์เองนะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นเราบอกว่ามีประชาชนมาขอเข้าเฝ้าเพราะว่ามีปัญหาเดือดร้อนเรื่องจากบ้านตัวเองเนี่ยถูกช้างป่าเข้าลุกเข้ามาแล้วก็มาทำลายพืชนะที่เขาปลูกไว้นะเห็นว่าอันนี้ฟังจากพนักงานการที่ร่วมไปกับพระองค์ท่านด้วยนะบอกว่าท่านก็ทรงย้ำว่าอ้าวเดี๋ยวนี้นอกจากให้คำปรึกษาประชาชนแล้วเนี่ยเราจะต้องให้คำปรึกษาช้างด้วยเหรอเนี่ยนะท่านก็ทรงมองว่าถ้าเป็นอัยการปกติเนี่ยเราก็คงว่าโอ้มันก็คงเกินมือเราเนาะเพราะปัญหาเรื่องช้างกับปัญหาเรื่องคนนะเราจะเอาเรื่องของกฎหมายเป็นที่ตั้งว่าอันนี้มีความผิดอะไรไหมซึ่งช้างก็ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะมาลุกล้ำที่แต่พระองค์ท่านนะคะมองไปถึงว่าอ้าวถ้าปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงสาเหตุคืออะไร
2: เนี่ยเราก็สังเกตการด้วยการส่องไฟส่องหาว่ามีเขาจะออกมาไหม
3: ส่องดู
2: ถ้าเขาจะออกเขาก็จะหาน้ำกินเล่นน้ำเสร็จแล้วก็ถึงออกนอกพื้นที่นะครับหลักๆเลยที่พอทราบมาก็คือปี52ซึ่งเกิดภัยแล้งหนักมากซึ่งในป่าขาดน้ำขาดแหล่งอาหารนะครับช้างก็เลยออกจากป่ามาหากินภายในชุมชนเพราะภายในชุมชนเนี่ยซึ่งในภาคการเกษตรเนี่ยที่เป็นไร่สวนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยช้างออกมาแล้วพอได้มาเจอแหล่งอาหารแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ช้างก็จะออกมากินทุกคืนพระองค์ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรก็มีทีมงานของอาจารย์ลอยบุญนะครับก็ทีมงานสสน.เชิญชุมชนที่มีผลกระทบมีปัญหาจากภัยทั้งป่าทั้ง5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับก็ไปประชุมกัน
4: เรื่องการแก้ไขปัญหาช้างป่าเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะว่าความเข้าใจนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นานกว่า20ปีนะคะการที่มีโครงการพัชรสุธากับชนุรักษ์เนี่ยเท่ากับเป็นการรวมศูนย์ในการแก้ปัญหาซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องเข้าค่อยเป็นค่อยไปในการแก้ปัญหาเราก็น้อมนําแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ตามพระราชปณิธานที่มองการแก้ปัญหาเนี่ยต้องเกิดจากความเข้าใจแล้วก็ถ้าจากความเข้าใจก็จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการขยายผลก็จะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าความสำเร็จเนี่ยยังอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่จุดเริ่มต้นที่ดีก็คือเห็นการทำงานร่วมกัน
0: ในโครงการขจานุรักษ์เนี่ยท่านก็มีคำศัพท์ง่ายๆว่าเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าช้างต้องการอะไรช้างต้องมีอาหารต้องมีน้ำต้องมีโป่งเพราะนั้นก็พยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ช้างอดอยากนะฮะหรือสัตว์ป่าอดอยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อ5จังหวัดก็เริ่มที่เขาชะเมาเป็นต้นแบบก่อน
5: ที่พงษ์ได้เสด็จเข้ามาสิ่งที่หนูจะพูดหลักๆก็คือช้างมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะพระองค์พงก็จะบอกว่าที่ไหนก็พูดเหมือนผู้ใหญ่ปิ๊กเลยค่ะก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือช้างจะมีลูกมีตัวเล็กๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลัวว่าการแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันช้างก็จะตัวโตขึ้นแล้วการผสมพันธุ์หรือว่าการคลอดลูกของเขาก็จะมีคือเราจะมีกล้อง CCTV เนี่ยค่ะเราจะรู้ว่าช้างปีนี้มา50ปีนี้มา55ก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นพ่อก็บอกว่าช่วยกันแก้ปัญหาไปนะเราไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาปี2ปีเราต้องช่วยกันแล้วก็ ปัญหาช้างไม่ใช่แก้ที่ช้างอย่างเดียวนะท่านก็ตัดกับเราว่ามันต้องแก้ที่คนด้วย
3: ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2563ก็พระองค์พาท่านเป็นผู้แทนของรัชกาลที่10ให้มาเปิดศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการที่นี่ได้รับมอบกล้องพระราชทานนะคะทั้งหมด12เครื่องเป็นกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าพอเราได้ข้อมูลพวกนี้มันก็จะเป็นระบบสถิติระบุพิกัดที่ช้างป่าออกแล้วเราก็ยังนำมาวิเคราะห์ประมวลผลได้ด้วยว่าจะทำให้แนวโน้มสถิติช้างป่าออกบริเวณไหนเยอะที่สุดในช่วงเดือนไหนในช่วงฤดูอะไรและพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันยังสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ช้างป่าอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเวลานานหรือทำไมในช่วงฤดูนี้ไปตรงนั้นมันก็จะสามารถช่วยตอบในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์โดยรอบของเราได้ค่ะว่าชุมชนตรงนี้ทำพืชเกษตรอะไรมีแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนทำไมช้างป่าสัตว์ป่าถึงออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากขึ้นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพื้นที่ที่สูงชันแล้วก็มีพื้นที่ชุมชนอาศัยโดยรอบพอมันเป็นพื้นที่สูงชันเนี่ยสัตว์ป่าช้างป่าก็จะไม่ค่อยชอบอยู่ที่สูงเท่าไหร่ก็จะอาศัยโดยรอบพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่เขาชะเมาเองเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อของระบบนิเวศที่ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในอะค่ะก็สัตว์ป่าเนี่ยช้างป่าก็จะออกหากินไปมาระหว่าง2พื้นที่ป่าอนุรักษ์นี้ได้ความพิเศษตรงนี้ที่พระองค์ท่านได้จัดทําทุ่งหญ้าแล้วก็จัดทําแหล่งน้ําโป่งเทียมในพื้นที่บริเวณชายป่าซึ่งไม่ได้ลึกมากเพราะหากลึกมากเนี่ยอย่างที่บอกเส้นชันความสูงของเรามันสูงความลาดชันมันสูงสัตว์ป่าช้างป่าก็จะไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากก็จะติดชายขอบซึ่งพอชายขอบมันก็จะติดพื้นที่ชุมชนที่ทำกินโดยรอบมันเป็นการที่ช่วยชะลอค่ะให้ช้างป่าสัตว์ป่าเนี่ยลดผลกระทบไม่ให้ออกพื้นที่ชุมชนพอมาเจอแหล่งน้ำแหล่งอาหารในพื้นที่ตรงนี้ได้แร่ธาตุได้โป่งเทียมก็ทำให้ช้างป่าหรือสัตว์ป่าก็อาจจะชะลอชะงักอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับเข้าพักไปในชายป่าเพื่อหลับ
2: ข้อดีที่พวกเราทราบซึ้งว่าพระองค์รักทั้งช้างรักทั้งคนไม่ได้รักแต่สัตว์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแต่พระองค์รักราษฎรของพระองค์เองด้วยพระองค์ก็ใช้ทางด้านกฎหมายนะครับมาแก้ไขปัญหาภาคผลการเกษตรเสียหายก็จะมีค่าชดเชยค่าเยียวยาไม่มีด้านหนึ่งด้านใดที่ด้อยไปฝากกันนะครับดูแลช้างก็ดูแลราษฎรก็ดูแลแล้วก็มีคนเสียชีวิตก็มีการเยียวยา
1: ท่านก็รับฟังทุกฝ่ายนะว่าฝ่ายของเจ้าหน้าที่เองที่ดูแลพื้นที่อยู่ตรงนั้นนะฝ่ายของประชาชนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เดือดร้อนจากช้างแล้วก็เอาทุกฝ่ายเนี่ยมาคุยกันมาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาจากที่เขาอาจจะเหมือนกับอยู่คนละฝั่งเนาะเจ้าหน้าที่กับประชาชนชาวบ้านจากช้างจากอะไรทุกคนก็มองในส่วนที่ตัวเองเสียหาย
5: บารมีของพระองค์ท่านน่ะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังไม่จบไม่สิ้นว่าปัญหามันจะจบที่ไหนเราจะแก้ไปที่ทางไหนแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราเห็นทุกคนทำงานร่วมกันมีใจเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ให้ยังคงอยู่ต่อไปอะค่ะก็คือจริงๆแล้วอะหนูคิดว่าทุกคนนะคะก็รักบ้านเกิดตัวเองเคยมีคนพูดกับหนูคำหนึ่งว่าแผ่นดินไทยก็คือบ้านของเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือบ้านเกิดเรา
6: ช่วงที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยพระองค์ท่านสงสัยว่าเราต๋าแสลี่คือใครมันทำไมบอกว่าเป็นนักค้ายาติดลายสำคัญท่านไม่รู้ทำไมมามีที่พลอย่างนี้อยากจะรู้ว่าลีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรและทำไมมีวิธีคิดอย่างนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างไรและสุดท้ายคือห้วยซ่านเป็นอะไรมันทำไมต้องห้วยซ่านก็เพราะมันอยู่ติดกับเมืองยอนผมก็ต้องทำให้ท่านเห็นว่าเมืองยอนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรท่านอ่านนอกสำนวนบางเรื่องท่านก็ไปสืบในสำนวนได้ทำให้ท่านตระหนักว่า ยังมีคนอย่างเล่าตาอีกเยอะยังมีหมู่บ้านแนวชายแดนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดอีกเยอะผมจึงรู้ปูมหลังของเล่าตาว่าเล่าตาแสนลี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของบ้านห้วยซ่านเพราะเป็นผู้นำชาวบ้านจากดอยแม่สลองเพราะเป็นคนชนเผ่าลีซูคนชนเผ่าลีซูเนี่ยเป็นคนชนเผ่าที่มาอพยพมาจากตอนใต้ของจีนยูนานลีซูจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆที่เข้ามาส่วนจีนฮ่อเนี่ยจีนฮ่อนั้นเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกับการแตกทับของกองพลก๊กมินตั๋งจีนฮ่อนี่แหละที่มีนักเคมีผลิตยาแล้วลีซูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เหมือนกับเป็นคนจีนเหมือนกันก็จึงไปใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้ค้ายากลุ่มแรกๆในเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ละเอียดท่านก็อยากจะทำที่นี่ก่อน
7: ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านได้มีแนวมีพระดำริริเริ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วท่านก็คิดว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือเห็นผลได้ในทันทีต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนซึ่งตำรวจเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่บ้านห้วยซ่านเนี่ยค่ะคือต้องรีบเข้าไปจับกุมแล้วก็ต้องรีบออกเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะช่วยเหลือกันอยู่ในหมู่บ้านพระองค์ท่านจึงต้องแบบเหมือนถ้าให้คนในชุมชนเขามาร่วมกันทำงานเนี่ยพระองค์ท่านคิดว่าต้องให้ความเชื่อใจให้เขามีความเชื่อใจพระองค์ท่านให้ความไว้วางใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือจริง
8: ๆผมจำได้ว่าครั้งแรกที่เข้าไปที่บ้านห้วยซ่านก่อนที่จะเริ่มทำโครงการร้อยใจรักเนี่ยพ่อเนี่ยเตรียมตัวอยู่นานค่อนข้างมากในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆในทุกๆมิตินะข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาก็จะมีทีมที่จะเก็บข้อมูลล่วงหน้ามาก่อนเรื่องของคนพ่อก็จะต้องดูว่ากระบวนการในการเดินวิธีการในการลุกล่าลุกชนกระบวนการในการที่จะถามคำถามที่ไม่กลัวกล้าที่จะถามชี้ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาตอบดึงส่วนงานราชการส่วนงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่เข้ามารับรู้พร้อมกันจะได้สามารถที่จะให้คำตอบได้หรือตัดสินใจได้เพราะว่าวันนั้นที่จะลงไปทำกระบวนการในวันที่15พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันที่ถ้าจะเดินต่อก็จะเดินต่อวันนั้นเลยถ้าชาวบ้านเอาเราจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่15ไปเลย
9: ประชาชนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ต่อให้เขาค้ายาเราจะไม่ให้น้ำกินน้ำใช้เขาหรอเขาไม่ใช่คนไทยหรอตรงนี้เราต้องแยกให้ถูกว่าคนทำผิดเราก็จัดการกันไปตามกฎหมายแต่ถามว่าการให้โอกาสอื่นๆเราก็ต้องทำไปด้วยตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นโครงการร้อยใจรักร้อยใจทุกคนเข้ามารักกันไม่ใช่เพียงชาวบ้านต่างๆเท่านั้นรวมไปถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเราก็ร้อยใจเข้ามารักกัน
10: ซึ่งผมไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนทำไมต้องดูแลเรา

0: ดีขนาดนี้ที่จริงเอารถธรรมดารถตู้ธรรมดาสัก 2-3 คันก็ได้ทำไมต้องดูแลแบบไปดูงานศึกษาดูงานต่างๆก่อนที่โครงการจะมาครับจะมาลงที่นี่เราไปดูงานก่อนนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เพราะว่าผมเกิดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยเจอหน่วยงานแบบมาดูแลชาวบ้านแบบเหมือน VIP มากเลยครับก็เลยผมคิดในใจว่าผมต้องช่วยครับในเมื่อเขามาจริงใจจริงใจกับเรามากทำครั้งแรกได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกคือผมเป็นตัวเชื่อมให้กับโครงการและก็ชาวบ้านครับและผมก็จะเป็นตัวที่แบบคอยพูดคุยกับชาวบ้านครับว่าชาวบ้านก็คือเป็นญาติพี่น้องผมเองแล้วบางครั้งเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าว่าทุกอย่างครับคือ เขาก็ว่าเช่นเขาไม่พอใจทำไมต้องมาตั้งโครงการที่ของเขาทำไมไม่ตั้งไปที่อื่นเขาก็ทำกินเขาก็ต้องหารายได้จากพื้นที่นี้และผมก็ต้องเป็นตัวประสานว่าโอเคชาวบ้านเขามาก็ไม่ได้เอาไปเล่าเอาเปรียบเราครับเขามาเพื่อที่จะช่วยให้เราแม้กระทั่งพื้นที่ที่โครงการเช่าโครงการก็จะมีการให้คนในพื้นที่มาทำมามีรายได้เป็นคนงานเป็นแรงงานที่นี่ด้วยและก็จะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตลอดไปเนี่ยครับ
1: ตอนแรกนี่คือแอนก็ไม่รู้ว่าพระองค์พามีโครงการที่จะส่งเสริมอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ส่งเสริมพืชแต่ละตัวค่ะแล้วก็มาเราก็มาจับได้ว่าพืชเบญจมาศเนี่ยก็คือเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่ครอบครัวจะมีส่วนร่วมภายใน1ปีเนี่ยเราจะทําได้ตลอดทั้งปีอ่ะค่ะเราจะได้เงินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราเหนื่อยนะคะเราคิดว่าเราเหนื่อยเราทํางานเราเหนื่อยแต่พระองค์ท่านอ่ะถึงเราปีหรือว่า2ปีท่านจะเสด็จมาหาเราสักครั้งหนึ่งแต่ท่านน่ะทำงานไม่เคยหยุดเลยค่ะเหมือนเรายังมีวันหยุดนะคะเรายังมีวันหยุดแต่ท่านไม่เคยมีวันหยุดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ใกล้ชิดหรือว่าทั้งได้ใกล้ชิดและทั้งไม่ได้ใกล้ชิดก็คืออยากให้รู้ว่าท่านน่ะทำงานหนักไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะคะหนักเพื่อชาวบ้านอย่างพวกหนูหรือว่าชาวบ้านของทุกคนก็คือทุกคนนะคะท่านเหนื่อยเพื่อทุกคนแต่ท่านไม่ได้เหนื่อยเพื่อท่านค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าต้องทําให้ดีเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราขาดในเรื่องของโอกาสในสิ่งที่ชุมชนเราอยากได้เราปลูกไม้ยืนต้นแล้วถ้าลูกหลานอนาคตนะครับถ้ามาทําต่อเนี่ยมาสานต่อทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาตลาดละจะมีตลาดวิ่งหาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับชุมชนในพื้นที่เยาวชนนะครับให้มีรายได้เพิ่มนะครับ
3: แต่ก่อนนี่คือข้าราชการกับชาวบ้านนี่คือไม่เคยถูกกันเลยครับคือชาวบ้านก็จะเป็นแบบในเรื่องของยาเสพติดพอพระองค์ท่านมาก็พลิกชีวิตที่แบบว่าจากที่เราเคยทำอาชีพที่ไม่สุจริตคือถ้าพระองค์พาไม่ได้มาตั้งโครงการวัดเจริญที่นี่ผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานผมนี่ไม่ได้เป็นโลกที่สดใสแน่นอนครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เห็นคนเสพยาเนี่ยครับ
4: อย่างที่บอกเมื่อก่อนก็เป็นแค่อาชีพเกษตรกรทั่วไปอย่างหนูเองหนูได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนโครงการได้จุดประกายให้หนูดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาสอนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อทำงานต่อไป
5: เคยทำเห็ดโคนน้อยแต่ว่าไม่มีที่จำหน่ายอ่ะก็มาทำเห็ดตัวนี้อีกทีนึงก็ตอนแรกไม่ได้ทำที่บ้านก็ไปทำที่โครงการเพราะทางโครงการให้เราให้ที่เราให้โรงเรือนเราให้คนมาทำให้เราก็เห็นว่ามันรายได้ดีก็อย่างน้อยก็ค่าน้ำมันทุนค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ครั้งแรก เราก็ไม่ได้คิดกะว่า

0: พระองค์ท่านไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้อะไรกับเราก็คือว่าเห็นว่าเราคิดรู้ว่าเราคิดเป็นตัวของเราเองก็ว่าเขาพระองค์ท่านจะมาสนใจใจดีอะไรกับอย่างคนขี้ยาอย่างเงี้ยแต่พอพระองค์ท่านได้ให้เราเข้าเฝ้าแล้วก็ให้เรารับเงินเดือนอย่างเงี้ยจากพระองค์ท่านเองเงี้ยก็คือว่าเราก็คิดว่าชีวิตอย่างเราอะอย่างขี้ยาแท้ๆนะพระองค์ท่านยังช่วยเหลือเรายังอันนี้ก็ปลาบปลื้มมากพอพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำตาเขาจะคลอเคยได้ยินที่ว่าพระองค์ท่านพูดว่าเราเจอกันอย่างมีรอยยิ้มอย่างนี้ดีกว่าไปเจอกันที่ศาลครับคำนี้ก็จะติดอยู่ใน
1: พงพาท่านเป็นอัยการที่ไม่ได้มองแค่มิติของทางด้านงานคดีอย่างเดียวท่านไม่ได้มองจบแค่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นท่านยังมองไปถึงที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาอะค่ะหรือตัวผู้เสียหายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการเยียวยายังไงจะดูแลยังไงต้องบอกว่าเป็นมิติของอัยการที่เราไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันมาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่อัยการเราคือทำคดีดำเนินการพิจารณาในชั้นศาลจบศาลพิพากษาเราจบเลยนะคะงานพัฒนาเนี่ยเป็นงานที่อัยการต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รู้จักงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ห่างไกลเรามากๆแต่พระองค์ท่านทำให้ในฐานะที่ปูก็เป็นอัยการคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้กับงานพัฒนาได้ค่ะ
2: พระองค์พาท่านทรงเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ในขณะเดียวกันน่ะการปฏิบัติของท่านเนี่ยกรอบไปด้วยทฤษฎีที่เหมาะสมด้วยนะก็คือท่านทรงเป็นทั้งนักปฏิบัติและทั้งนักทฤษฎีที่ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเอาประสบการณ์ประเด็นที่ท่านเรียนรู้ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเข้าไปถกในเวทีระหว่างประเทศจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นมาแล้วก็นําแนวปฏิบัติที่ดีอันนั้นเนี่ยกลับมาพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยก็เรียกได้ว่าท่านทรงเป็นผู้ปฏิบัติที่รู้ทฤษฎีและเป็นนักทฤษฎีที่รู้การปฏิบัติจริงได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะ
3: ผมมีโอกาสได้กราบทูลถามพระองค์ท่านว่าเหตุใดจึงทรงเลือกที่จะมาเป็นอัยการพระองค์ตรัสว่าเพราะการเป็นอัยการนั้นได้ให้โอกาสพระองค์ได้ใกล้ชิดได้สัมผัสกับประชาชนได้รู้สึกถึงความทุกข์สุขของประชาชน
4: รู้สึกได้เลยว่าท่านน่ะอยากเป็นอัยการที่ดีท่านไม่ได้จะแค่ว่าความให้คดีชนะทุกครั้งอ่ะเราจะมีการมองว่ามันทำยังไงอ่ะที่จะทำให้มันไม่เกิดเรื่องนี้มันทำยังไงที่เขาติดคุกแล้วมันจบหรอเขาติดคุกแล้วมันไม่จบถ้ามันไม่จบอะไรคือทางที่ดีที่สุดในความรู้สึกของตัวเองอ่ะเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบอย่างอัยการที่ดีว่าเราไม่ได้แค่ทําหน้าที่แค่ฟ้องคดีอ่ะแต่เราอ่ะมองว่า1คือจะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมยังไงให้มันดีขึ้น
1: จะต้องทําแบบโดยมีหลักนิติธรรมอ่ะนะคะก็คือว่าเวลาเราคุยกันเรื่องงานเนี่ยพวกท่านจะพูดถึงหลักของประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักบางเรื่องจะใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องใช้ให้บาลานซ์กันนะคะกับทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะกับประชาชนที่เขาจะได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วย
5: ถ้าเป็นในส่วนผมก็เป็นแรงบันดาลใจในส่วนที่เราทำงานเต็มกำลังเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็ไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แต่ให้คิดถึงองค์กรคิดถึงประชาชนเป็นหลักเวลาทำงานเราเหนื่อยเนี่ยนะครับเวลาเราเหนื่อยได้มองพระองค์ท่านเนี่ยนะครับหรือได้มองปัจจุบันได้มองพระรูปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจจะไม่ท้อนะครับไม่ท้อในการทำงาน
2: จากการทำงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะก็ทำให้เห็นหลายๆปัญหาซึ่งปัญหาบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียวเสมอไปนะคะก็ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆของพระองค์ท่านนะที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ที่สาเหตุนะคะทางสถาบันนิติวัฒน์สำนักงานอัยการสูงสุดเราก็มีความตั้งใจนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในกระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะ

น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษพึ่งพาในดวงใจค่ะเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางไทย PBS ค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์พิมลปัญญานะและดิฉันวันวิสาทินวัฒน์และในเวลาประมาณ 15:45 น.ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดขบวนเชิญพระศพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
0: เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะคะเป็นประมวลภาพความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพลงที่นำมาประกอบนะคะคือเพลงพระองค์พาทางคุณพรลพัฒน์นรารัตน์วันชัยเป็นผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองเอาไว้นะคะคุณพรลพัฒน์ได้บอกกับทางทีมข่าวว่าแต่งขึ้นมาจากความศรัทธาในเมตตาของพระองค์แต่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลายปีก่อนค่ะ
1: เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประสบนิกรชาวไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะโดยวันนี้กระทรวงมหาดไทย

0: ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วประเทศค่ะได้เข้าร่วมในพิธีส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำส่งพระศพณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธีนอกเหนือจากพื้นที่ส่วนกลางแล้วกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในส่วนของประชาชนที่ร่วมพิธีกล่าวด้วยความตั้งใจบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อแสดงความเคารพแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ในฐานะประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะแม่อยากจะขอกราบทุกพระองค์แม่มีความจงรักภักดีเพราะเราเป็นข้าราชการบำนาญดีใจเจ้าที่ได้มากราบท่านมามีโอกาสได้ไปกรุงเทพเอาอยู่บ้านไก่วันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องได้มีโอกาสได้อุ้มขอบคุณเจ้า
2: พระองค์ท่านเป็นมิ่งขวัญของประชาชนนะเจ้าซึ่งถ้าจะฮู้วันนี้มันก็คงบ่จบนะเจ้าเนาะแต่ฮู้ว่าพระองค์จะอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนไปตลอดกาลนะเจ้าถึงแม้ว่าวันนี้จะบ่มีพระองค์แล้วแต่คุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างไว้แล้วก็ทำให้เด็กๆน้องๆ นะเจริญรอยตามตรงเนี้ยนะแม่คิดว่าตรงนี้แหละค่ะพระองค์บ่ได้หายไปไหนนะพระองค์ยังอยู่ในใจของประชาชนตลอดไปจะแม้แต่ตัวของแม่เองนะจ๊ะค่ะซาบซึ้งในวันนี้นะเจ้าดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมนะคะส่งน้ำพระศพในวันนี
0: ้ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการและประสบนิกรร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพณพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ที่วัดตานีรถสมุตานีสโมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองปัตตานีนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยมีส่วนข้าราชการผู้พิพากษาผู้บัญชาการเรือนจำทหารตำรวจและประชาชนในจังหวัดปัตตานีทั้งไทยพุทธและมุสลิมร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งงานเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นได้จากโครงการสำคัญหลายโครงการซึ่งนอกจากจะขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังก็ยังพระราชทานโอกาสการกลับสู่สังคมผ่านอีกหลายโครงการด้วยค่ะ ด้วยพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น

0: สังคมที่พร้อมให้กำลังใจและโอกาสแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจึงกลายเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระองค์ซึ่งกลายเป็นภาพจดจำของประชาชนตลอดพระชนชีพนั่นคือโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการกำลังใจนั้นตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2549มีรูปแบบการดูแลกลุ่มผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังซึ่งนอกจากจะดำเนินการต่อเนื่องในไทยพระองค์ยังทรงไปนำเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่17ในปี2551ณกรุงเวียนนาออสเตรียสร้างความชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานาประเทศ
1: จริงๆแล้วมูลเหตุก็คือการไปเยี่ยมที่ทันสถานหญิงกลางครั้งนึงขณะนั้นเนี่ยเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆยังปฏิบัติหน้าที่อยู่กับสถานกรุงเทพนะคะเมื่อไปพบแล้วก็จะรู้สึกว่าเด็กที่เกิดมานี่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรงซึ่งไม่ได้เป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ก่ออาชญากรรมซะเองเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่ถูกผลกระทบแล้วก็ไม่มีองค์กรใดที่เข้ามาดูแลอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเด็กกำพร้าก็ไม่ใช่จะเป็นเด็กพิการก็ไม่เชิงฉันเลยคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นก็เริ่มต้นกันด้วยบุคคลภายในในหมู่เพื่อนฝูงก่อนตอนแรกว่าบริจาคของดีไหมแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สภากาชาดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในส่วนของกรุงเทพแล้วก็มีบริษัทร้านค้าหลายบริษัทที่มาช่วยสนับสนุนคิดว่าเมื่อเริ่มไปต้นไปด้วยดีแล้วก็เริ่มขยายไปที่เชียงใหม่สิ่งแรกที่พยายามจับเกี่ยวกับแม่และเด็กก็เพราะว่าแม่กับลูกจะต้องมีความรักและความผูกพันกันบางทีความรักลูกอาจจะทำให้คนตั้งใจที่จะเป็นคนดีขึ้นได้ก็คือเริ่มจากตรงนี้
0: จากโครงการกำลังใจในพระดำริสู่การจัดตั้งโครงการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันข้อเสนอของประเทศไทยในการจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเป็นการเฉพาะซึ่งในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในปี2553ประเทศไทยได้รับเกียรติในฐานะเป็นผู้ผลักดันให้เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เป็นการเพิ่มเติมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกจากโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศสู่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่จนถึงข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสะท้อนถึงพระเมตตาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องขังหญิงและให้สังคมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
2: นอกจากโครงการทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อผู้ต้องขังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยหลงทางค่ะให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความภาคภูมิใจตามโครงการตั้งต้นดีในพระดำริภาพที่คุณผู้ชมเห็นไม่ใช่แค่ร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปค่ะแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกอาชีพให้กับอดีตผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายใต้ประวิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพที่มั่นคงเป็นกุญแจสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขากลับไปทำผิดซ้ำสิ่งที่โครงการนี้เน้นย้ำไม่ใช่แค่เรื่องทักษะการนวดที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการฝึกทักษะชีวิตการปรับทัศนคติและการสร้างจิตบริการเพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามโดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโครงการตั้งต้นดีจึงเป็นสิ่งที่เป็นมากกว่าพื้นที่ฝึกอาชีพแต่ที่นี่คือสะพานที่เชื่อมโยงอดีตผู้ต้องขังเข้ากับสังคมด้วยความเมตตาและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากสังคมมอบโอกาสที่ถูกต้องทุกคนล้วนมีโอกาส นับเป็นอีกหนึ่งพระกรุณาธิคุณที่ช่วยสร้างสังคมแห่งการให้และมอบโอกาส

0: พใหม่ให้กับผู้ที่เคยหลงผิดผู้ที่เคยพลาดพลั้งได้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมด้วยอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้เข้าร่วมโครงการลดลงเหลือเพียง 2.5% เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่สูงถึง 35% และสร้างผลตอบแทนทางสังคมสูงถึง 7.7 เท่าโครงการไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนวดสปาเท่านั้นแต่ได้ขยายขอบเขตการฝึกอาชีพให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนบุคลากรและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกทักษะของบาร์เทนเดอร์และงานบริการงานบริการด้านความงามและสุขภาพทักษะเฉพาะด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพโดยจะมีการปรับทัศนคติจิตใจกระบวนการคิดเพื่อให้สามารถเผชิญกับโลกภายนอกปัจจุบันโครงการตั้งต้นดีกลายเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รองรับผู้พ้นโทษจากโครงการทำงานไถ่ตัวเองออกจากคุกซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยผู้ที่ถูกกักขังแทนค่าปรับโดยให้โอกาสพวกเขาได้เข้ามาทำงานเพื่อเปลี่ยนแรงงานให้เป็นรายได้ในการชำระค่าปรับและสร้างชีวิตใหม่
1: หลังจากประชาชนเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะบางส่วนก็ยังรอเฝ้าการเคลื่อนขบวนพระศพแล้วก็เดินทางมานั่งรอในบริเวณพื้นที่ด้วยนะคะช่วงนี้ไปติดตามจากคุณวรรณชนกสังฆเวชและคุณชินนัยมีชัยรายงานสดมาจากหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะเชิญทั้งสองท่านค่ะ
2: คุณพิมพิมลคุณวันวิสาคะที่คุณชินนัยและดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือบริเวณถนนราชดำเนินในค่ะซึ่งสังเกตได้เลยนะคะว่าด้านหลังของเราสองคนเนี่ยค่ะจะเห็นประชาชนนะคะเข้ามาจับจองพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะรอขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดนะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ค่ะ
3: ทีมข่าวไทย PBS นะครับได้เก็บภาพโดรนมุมสูงนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศกันคุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณถนนราชดำเนินในทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการปิดการจราจรนะครับรถรายังสามารถผ่านไปมาได้อย่างสะดวกส่วนบริเวณถนนทั้งสองฝั่งประชาชนก็มาจับจองพื้นที่กันแน่นแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคนที่ทยอยเดินทางมาอยู่ด้วยจากการเดินสำรวจนะครับผมก็ได้เห็นบรรยากาศการดูแลประชาชนจากจิตอาสารับรวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลต่างๆที่คอยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับรวมถึงจิตอาสาเองก็ไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นวัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวครับยังมีวัยที่เป็นวัยเรียนก็ทำหน้าที่การเป็นจิตอาสาแบบนี้ด้วยเช่นกันจากการพูดคุยนะครับหลายๆคนเนี่ยมากันเป็นกลุ่มครอบครัวก็มีครับเป็นกลุ่มเพื่อนก็มีหรือว่าบางคนก็มาคนเดียวก็มีครับบางคนบอกกับทีมข่าวเรานะครับว่าในโอกาสในชีวิตนี้ไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นพระองค์จริงมาก่อนเลยฉะนั้นในวันนี้ครับการได้มาเฝ้ารอเฝ้าชมการเคลื่อนขบวนพระศพแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการได้มาเฝ้าส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาเหมือนกันซึ่งหลายคนนะครับตั้งแต่ตอนเช้าได้เข้าไปถวายน้ำส่งพระศพกันในศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเราก็ยังรอเฝ้าถึงณตอนนี้บริเวณนี้อยู่เลยครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้ไปดูที่บริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 8:30 นค่ะซึ่งเปิดให้ประชาชนนะคะเข้าได้ทางประตูมณีนพรัตน์ค่ะที่จะผ่านเข้าสู่บริเวณศาลาสหไทยสมาคมนะคะซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยมีทั้งบุคคลสำคัญประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะจากทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะด้วยความรักและระลึกถึงพระองค์พระกรณียกิจต่างๆของพระองค์นะคะทำให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในยามที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากรวมถึงภัยพิบัติต่างๆซึ่งตลอดทั้งวันนะคะที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ทำข่าวบริเวณนี้ค่ะก็บอกได้เลยค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
3: ระหว่างที่ผมกับคุณวรรณชนกนะครับได้เดินทำข่าวกันอยู่ก็พบกับประชาชนทั้งสองท่านนี้ครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้ด้วยมาพร้อมกับพระรูปที่ได้มีโอกาสถ่ายคู่กับพระองค์นะครับขออนุญาตเรียกคุณแม่ครับคุณแม่มีโอกาสได้เจอพระองค์ยังไงถึงได้ไปขอถ่ายรูปแบบนี้ด้วยได้ครับ
4: ไปเจอพระองค์โดยบังเอิญที่ประเทศลาวนะคะหลวงพระบางค่ะเป็นตลาดเช้านะคะวันนั้นนะคะ
3: นานหรือยังครับคุณแม
4: ่ก็ประมาณ2ปีได้นะคะตั้งกับพอ20ปีนะครับ
3: ประมาณ20กว่าปี
4: ตั้งกับพ.ศ. 49 ถึง 50เนี่ยค่ะประมาณนั้น
2: ค่ะแล้ว

0: ับใจที่คุณแม่ได้เจอกับพระองค์อะค่ะในครั้งนั้นที่เราได้เข้าไปขอพระองค์ถ่ายรูปคุณแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: มีความรู้สึกดีใจและประทับใจมากซึ่งเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่เคยได้พบท่านใกล้ๆระยะใกล้ก็เลยบอกท่านว่าโอ้อยู่กรุงเทพไม่เคยได้พบใกล้ๆขนาดนี้เลยวันนี้เป็นบุญจังขอประทานสักภาพได้ไหมคะท่านก็หันมาแล้วบอกอ่ะมาก็เลยได้ถ่ายภาพนี้ล่ะค่ะซึ่งประทับใจมาก
2: ๆปกติแล้วคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์อื่นๆในโอกาสอื่นๆบ้างไหมครับหรือว่าเพิ่งเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่า
3: ไปบ่อยอะค่ะทุกพระองค์อะค่ะส่วนมากเราก็จะมาตลอดค่ะ
2: วันนี้อากาศร้อนบ้างเย็นบ้างวันนี้เป็นอุปสรรคหรือว่ายังไงกับคุณแม่ไหมครับ
3: ไม่เป็นอุปสรรคนะคะมาอย่างประจำอยู่แล้วค่ะ
0: ถ้าจะให้คุณแม่บอกถึงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ทาค่ะอยากให้คุณแม่พูดถึงหน่อยว่าคุณแม่อยากจะบอกอะไรพระองค์ท่านคะ
1: พระองค์ทรงน่ารักและเป็นที่พึ่งของประชาชนครั้งนี้รู้สึกว่าประเทศไทยได้สูญเสียยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงอะค่ะที่ขาดเสาหลักอีกครั้งนึงที่เราก็รู้สึกเสียใจแบบพูดไม่ออกค่ะ
0: แล้วในนามของที่เราเป็นประชาชนชาวไทยคนนึงอะค่ะหลังจากนี้ไปเราจะน้อมนำการทรงงานของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศของเรานะคะไม่ว่าถึงแม้เราจะเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่เราก็รักประเทศรักแผ่นดินของเราซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์หวงแหนไว้เราจะทำแทนพระองค์ค่ะ
2: ครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าในวันที่14 15 16มิถุนายนนะครับประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นครับ
4: คุณวันชนกคุณจินนายค่ะ
5: คุณผู้ชมคะตอนนี้ตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพจะเคลื่อนผ่านมีประชาชนไปเฝ้ารอและจับจองที่นั่งตามเส้นทางนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะที่ประชาชนไปจับจองพื้นที่เช่นกันก็คือบริเวณแยกพญาไทนะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณติดตามรายงานสดที่บริเวณแยกพญาไทจากคุณอัฟนันอับดุลเลาะค่ะคุณอัฟนันเชิญค่ะ
6: คุณวันวิสาคุณพิมพ์พิมลครับทยอยจับจองที่นั่งบริเวณแยกพญาไทและถนนศรีอยุธยาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาส่งเสด็จขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับประชาชนกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงบริเวณแยกพญาไทนะครับคือชาย2คนนี้เป็นชาวกรุงเทพมหานครวันนี้นำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาด้วยนะครับโดยเลือกพระรูปที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดพวกเขาบอกว่ามีโอกาสเคยได้ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยทั้งเคยรับพระราชทานปริญญาบัตรและเฝ้ารับเสด็จเมื่อปี2563ซึ่งหนึ่งใน2คนนี้เคยมีโอกาสถ่ายพระรูปพระองค์ท่านขณะหันพระพักหากล้องของพวกเขาทำให้เขาประทับใจและได้เก็บพระรูปจนถึงทุกวันนี้เป็นพระรูปที่มีคุณค่าสำหรับพวกเขาวันนี้จึงเดินทางมาถึงและจับจองที่นั่งในจุดที่คิดว่าน่าจะใกล้ชิดมากที่สุดครับ
7: ประมาณปี63เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านเสด็จเยี่ยมประชาชนก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดนะครับได้ก็เสด็จท่านอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการฉายพระรูปกับท่านแล้วในความทรงจำก็คือวันนั้นเนี่ยท่านก็ทรงหันประพักมามองกล้องของผมด้วยซึ่งแบบนั้นรู้สึกดีใจมากที่ท่านมามองกล้องโทรศัพท์มือถือของเราก็แบบก็เป็นภาพประทับใจที่ยังแบบยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ครับผม
8: มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านบ่อยอยู่ครับก็มีโอกาสได้เจอพระองค์ท่านแล้วก็แบบพระองค์ท่านก็ทรงน่ารักนะครับก็ต้องขออนุญาตใช้คำสามัญนะครับเพราะว่าแบบเวลาท่านแบบท่านจะชอบแบบมีแบบตัดเบาๆว่าขอบคุณค่าอะไรอย่างนี้ที่เราให้กำลังใจอะไรแบบนี้ครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าประทับใจพระองค์ท่านนะครับที่ในทุกครั้งที่ได้เจอพระองค์ท่านนะครับ
6: โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยซึ่งอยู่ในเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพวันนี้นักเรียนในโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยก็จะร่วมส่งเสด็จขบวนเคลื่อนพระศพด้วยนะครับโดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นั่งไว้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่จิตอาสา

0: นำเสื่อปูไว้บริเวณทางเท้าตามเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จขบวนเคลื่อนพระศพครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับช่วงเวลาสำคัญก็จะมาถึงแล้วนะครับในเวลานี้จากการที่เราสังเกตอยู่บริเวณแยกพญาไทก็ยังคงเห็นประชาชนทยอยเดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีการปิดการจราจรด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะและที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดดำนอกจากจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ทยอยเดินทางไปจับจองพื้นที่ตลอดเส้นทางรอเฝ้าขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามจากคุณเจษดาจี้สละและคุณออนสินีอมรโมลีรายงานสดจากที่นั่นค่ะทั้งสองท่านเชิญค่ะ
3: ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะเส้นทางเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังตลอดระยะทาง10กิโลเมตรจะเปรียบเสมือนเส้นทางที่ร้อยเรียงดวงใจของคนไทยประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกันนะคะทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ต่างรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการเดินทางมาแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและเสียสละทำเพื่อประสบนิกรไทยตลอดพระชนชีพนะคะ
4: นอกจากประชาชนทั่วไปครับวันนี้ยังมีนักแสดงอาวุโสที่เคยถวายงานใกล้ชิดมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยครับเธอเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ประชวรเธอนึกถึงบทละครที่เธอเคยเล่นครับว่าวันหนึ่งจะฟื้นกลับคืนมาได้แต่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันครับเดือนเต็มสาลิตุลนักแสดงในฐานะผู้เคยถวายงานใกล้ชิดตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งได้เห็นพระองค์ทรงงานจนเป็นแบบอย่างของความตั้งใจเดือนเต็มยังย้อนถึงวันที่ทราบข่าวว่าพระองค์ประชวรนะครับเธอในฐานะนักแสดงเคยหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหมือนบทละครที่เคยเล่นที่วันหนึ่งพระองค์จะฟื้นกลับมาแต่นั่นเป็นเพียงความฝันครับ
5: คือคิดว่าท่านหลับแล้วเราก็จะพูดกับใครๆว่าเราดูเคยดูหนังดูอะไรโบราณที่ว่า1ปีสวรรค์เนี่ยเท่ากับ1ปีมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเท่ากับขึ้นไปบนสวรรค์นาทีเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะไปนานหน่อยอาจจะไปเจอสมเด็จปู่ไปเจอใครต่อใครแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเราหวังอย่างนั้นแล้วหวังว่าท่านแค่หลับแล้วเดี๋ยวท่านกลับมามันอาจจะนอนหน่อยแต่พอถึงวันนี้แล้วมันใจสลายนะคะมันก็คือท่านไปแล้วจริง
3: ๆขณะที่สุมาลีขาวถิ่นเป็นเจ้าของสวนเกร็ดพุทธแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนนทบุรีค่ะเธอเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านว่าครั้งหนึ่งเคยซื้อเสื้อเชิ้ตเพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งสองพระองค์ใช้เวลาถึงดึกเพื่อเซ็นลายพระหัตถ์ให้ทั้งหมดกว่า30ตัวเธอยังจำช่วงเวลานั้นไม่ลืมพร้อมกับนำเสื้อเหล่านั้นไปปักทับลายพระหัตถ์ไว้เพื่อไม่ให้ลายพระหัตถ์เลือนหายไปตามกาลเวลา
6: เสื้อนี้มีความหมายมากเลยเวลาที่ในวังเสด็จแม่องค์โสมจัดงานเพื่อนพึ่งพายามยากพระสุก็จะไปเป็นแฟนแท้ๆนะฮะไปทุกปีแล้วแต่ละปีท่านก็จะทำเสื้อเนี่ยมาให้มาให้ซื้อค่ะพอใครซื้อของอะไรไม่ว่าจะเสื้อหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเสด็จแม่เนี่ยจะเซ็นให้ทุกคนเลยแต่พระสุซื้อเสื้อมา30ตัวก็เลยเซ็นเป็นคนสุดท้ายก็เสร็จประมาณเกือบห้าทุ่ม
4: พระองค์เซ็นให้ด้วยพระองค์เนี่ย
6: เนี่ยฝีมือของพระองค์เองนี่ขององค์พานะคะ
4: ครับ
6: องค์พาก็จะมีตัวอะไรเนี่ยตัว P กับ A T
4: น
6: ี่
4: ขององค์พา
6: องค์พาเลยค่ะกับมือเลยค่ะ
3: คุณผู้ชมคะในนาทีนี้คงจะไม่มีคำบรรยายใดๆมาทดแทนความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของคนไทยได้ค่ะแต่พระจริยวัตรที่งดงามรวมถึงสิ่งที่พระองค์ท่านส่งทุ่มเททำเพื่อประสบนิกรมาตลอดพระชนชีพกลายเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นชาวบ้านจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเขาก็คือนายปราศสินธรจิตอาสาพัฒนาอาชีพให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาอุทิศเวลากว่า7ปีไปสร้างโอกาสให้คนที่เคยก้าวพลาดพร้อมเริ่มชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษตามแนวพระปณิธานในโครงการกำลังใจในพระดำริไปพร้อมๆกับทำงานจิตอาสากาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเกิดที่อำเภอผักไห่ที่เผชิญทุกข์จากภัยพิบัติซ้ำซาก
7: ส่วนตัวก็เป็นจิตอาสาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่แล้วนะครับก็ต้องตามรอยเบื้องพระบาทตลอดไปเลยครับก็จะเป็นจิตอาสาอยู่สภากาชาดไทยของจังหวัดอยุธยาต่อไปเลยครับ
4: วันนี้ครับยังมีเครือข่ายเยาวชนนะครับที่เขาแปลงจากภาพความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในวันนี้แปลงเป็นพลังใจครับที่จะส่งต่อให้กับคนที่อยู่ข้างหลังต่อไปครับ
8: คือพวกผมอ่ะถ่ายภาพเพื่อสื่อให้ทุกพวกคนอื่นที่เขามาดูภาพของเราอ่ะมาดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งภาพที่เราถ่ายออกมาเล่าอะไรได้บ้างและแบบดูว่ามีประชาชนโศกเศร้ามากแค่ไหนกับการจากไปของท่านครับผม
4: ส่วนหนูน้อย2คนนี้ครับแม้จะเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับแต่ว่ามากับคุณย่าจากจังหวัดอุบลราชธานีและคุณยายที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแม้จะเป็นเด็กในวัยประถมครับแต่สิ่งที่หนูน้อยทั้ง2คนได้เรียนรู้จากพระองค์คือความตั้งใจที่จะทำความดีมีความพยายามและความอดทนครับ
3: คุณผู้ชมคะพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณเวลานี้เข้าสู่ความสงบนิ่งทั้งบุคลากรประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่นี่ด้วยอาการสำรวมทุกคนต่างร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะเพื่อรอติดตามการเคลื่อนขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระบรมมหาราชวังในเวลาประมาณ 15:30 นค่ะ
4: ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ประชาชนมาร่วมกันณวันนี้ครับเป็นการแสดงความอาลัยถึงพระองค์ท่านนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือพระองค์เป็นแบบอย่างของความตั้งใจครับผมเชื่อว่าความตั้งใจนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ใช้ชีวิตกันต่อไปครับ
3: และนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับทุกคนที่มาร่วมส่งกำลังใจให้กับกันนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาของความโศกเศร้าการแสดงความอาลัยแต่เชื่อว่าก้าวต่อไปนับจากนี้ค่ะพลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรวมอีกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจะเปลี่ยนจากความโศกเศร้าเป็นกำลังใจและก้าวผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากไปด้วยกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนเซนีและคุณเจษดาค่ะ
1: และขณะนี้ประชาชนประสบนิกรชาวไทยจำนวนมากค่ะต่างก็ต้องการจะส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะและมีบางส่วนค่ะไปเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นะคะติดตามจากคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากถนนราชดำเนินเขตป้อมปราศัตรูพ่ายค่ะเชิญค่ะ
9: แม้อากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะแต่ประชาชนจากทุกทั่วสารทิศค่ะยังคงทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินต่อเนื่องนะคะเพื่อร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะคะที่เดินทางมาปักหลักรอเพื่อส่งเสด็จตลอดแนวถนนราชดำเนินมีการจัดจุดบริการน้ำดื่มจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่นั่งรอเพื่อให้ประชาชนสามารถเฝ้ารอร่วมส่งเสด็จได้อย่างมีระเบียบและปลอดภัยค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะแต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ด้วยความตั้งใจเพื่อร่วมแสดงความอาลัยค่ะ
10: มาด้วยใจรักค่ะใจรักแล้วก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันประทับใจหลายๆอย่างอ่ะเช่นเวลามีงานสวนกุหลาบท่านก็จะไปชงกาแฟรู้สึกว่าแม่เนี่ยจะได้รับกาแฟจากท่านมา 3-4 แก้วละอร่อย
11: ท่านเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีด้วยไม่ถือตัวเลยท่านไม่ถือตัวเลยท่านเป็นคนที่แบบพูดอะไรแบบว่าทำให้เราแบบดีใจอ่ะคำพูดอะไรคำพูดของท่านน่ะไม่มีที่ว่าทำให้เราไม่สบายใจเลยบางครั้งดีท่านเป็นคนดีมาก
10: คนกันเองด้วย
11: กันเองเป็นคนกันเอง
10: ไม่ค่อยถือตัวคนที่น่ารัก
11: มีแต่คนรัก
10: เข้าถึงประชาชนประทับใจตรงนี้แหละ
9: ขณะที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะมีกลุ่มประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

0: ทพมหานครรวมตัวกันในนามกลุ่มรักพ่อหลวงนำรถจักรยานยนต์ออกให้บริการรับส่งประชาชนจากจุดต่างๆเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยค่ะหัวหน้ากลุ่มยืนยันว่าการให้บริการครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่ใช้บริการไม่มีครับแลกด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณแค่นั้นพอครับนอกนั้นนอกเหนือจากนั้นพวกเราจัดการกันเอง
2: ทำไมมีประมาณกี่จุดครับโครงการ
1: ตอนนี้มี6จุดครับมี1จุดมอธรรมศาสตร์จุดตึกแดงจุดเทวาจุดป้อมมหาการแล้วก็จุดสนพระราชวังครับแล้วก็จุดสะพานเสี้ยว
2: 6จุดทั้งหมด
1: 6จุดครับ
2: บริการรับส่งฟรี
1: ใช่ครับแต่จุดที่มีทุกๆวันนะฮะในวันธรรมดาก็มีอยู่ประมาณ 2-3 จุดคือนอกเหนือจากนั้นเขาก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์
0: ขณะนี้ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังคงกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการคัดกรองบุคคลและการจัดระเบียบพื้นที่รองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การแสดงความอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและปลอดภัยตลอดเส้นทางขบวนเคลื่อนพระศพค่ะในสภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะแต่ประชาชนก็ยังคงเดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินต่อเนื่องค่ะท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างเข้มงวดค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุภัชชาค่ะขณะนี้ตลอดเส้นทางนะคะมีประชาชนชาวไทยไปปักหลักเฝ้ารอคอยค่ะสำหรับพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตามเส้นทางเคลื่อนพระศพจะดำเนินการตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะโดยตลอดทั้งวันกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยค่ะ
4: ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรื่องของการคัดกรองบุคคลรวมถึงการจัดระเบียบเกี่ยวกับคนที่มาเดินทางมาร่วมสักการะพระศพด้วยค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมตลอดแนวเส้นทางและบริเวณท้องสนามหลวงค่ะสำนักงานโยธาปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาปรับระดับฝาบ่อสาธารณูปโภคตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเต็นท์กองอำนวยการและรถสุขาให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดตลอดแนวเส้นทางเคลื่อนพระศพรวมถึงการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดบริหารจัดการขยะในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังจัดเตรียมรถสุขาบริการประชาชนทั้งท้องสนามหลวงและตามแนวเส้นทางเคลื่อนพระศพเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จขณะที่สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ตลอดแนวเส้นทางเคลื่อนขบวนสามารถใช้งานได้ตามปกติสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยและบริหารการจัดการจราจรตลอดภารกิจส่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงประจำพื้นที่ท้องสนามหลวงดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าช้างสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
3: สำหรับการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังจะเริ่มในเวลาประมาณ 16:00 นนะคะและจะถ่ายทอดสดในเวลา 15:45 โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเคลื่อนพระศพค่ะจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรโดยขบวนจะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ถึงแยกสามย่านเลี้ยวเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่อตรงไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
4: และในภารกิจการถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระศพโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้รับมอบภารกิจณจุดถ่ายทอด9จุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านค่ะตั้งแต่แยก3ย่านหน้าวัดหัวลำโพงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้ามาบุญกรองกลางสะพานหัวช้างหน้าอาคารสปริงทาวเวอร์สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทแยกศรีอยุธยาหน้าสอนอพญาไทและหน้ากรมทางหลวงนะคะขณะเดียวกันไทย PBS ก็ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอีก2ลำในการถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้คือภาพสดในบริเวณที่จะเป็นเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะตามจุดต่างๆนะคะอย่างที่แยก3ย่านค่ะเวลานี้การจราจรยังเป็นไปโดยปกติยังไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะอีกหลายจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนพระศพนะคะเช่นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทอีกจุดหนึ่งค่ะที่บริเวณสะพานหัวช้างนะคะที่ตรวจสอบเวลานี้การจราจรยังคงไปเป็นปกติค่ะที่แยกศรีอยุธยาเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทีมงานของไทย PBS ซึ่งมีส่วนในการถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระศพโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปักหลักอยู่ณจุดนั้นด้วยค่ะ
4: ช่วงนี้รับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ

0: ภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการ

ทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงเซวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการ

ในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชร

กฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านในติบัณฑิตของในติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์ของกรุ๊ป
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้น

0: กราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องปลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน

0: พระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆได้หลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทย เฟสติวัลนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: งมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โม่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไร่โม่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไร่โม่จำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห้องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็จโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรง

0: ที่ไล่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
1: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
2: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้แล้ว1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไร้วัวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
3: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
4: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นโรงเดี่ยวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บจะได้20บาท
0: ระบบน้ำสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
4: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสาบ
0: เดิมประชาชนทั้ง2ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
5: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามา

0: ปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
1: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะเออผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
2: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างตีเลยครับ
2: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
2: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
2: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
5: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
2: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
6: ที่เราต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านและผู้สละวันครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทันปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเอ็มสองให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทานปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วน

0: ผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
1: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการพระราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะนี้เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
2: วันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเดินจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ลูกขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลก็วินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
3: ก็อุปกรณ์จากโครงการรัชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
4: จากที่หนไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอจรสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสอจรนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
5: ก็ดีใจครับความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้หายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
6: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
7: ต
6: ั
7: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่หาที่เข้ามาก็แรกเริ่มเหมือนก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการและการปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอ
8: ในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
9: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
8: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
10: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันส

0: ำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของ

อยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: Majesties, the King and Queen have now taken their royal seats. Members of the royal family are now taking up their positions, followed by high-ranking officials.At this moment, 11 monks from among the total of 47, corresponding to the age of Her Royal Highness, Princess Pacharakitiyapha Narindira Thepayawadi, are seated at the monk seats.
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคน

ุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

รงนี้

0: ราชสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: Following the presentation of the seven robes, the monk performed the funeral chanting. Their Majesties the King.

ปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะธามนิโจติรโสยะธา

อติเรกวัสสตังทิวัตโตอติเรกวัสสตังทิวัตโตอติเรกวัสสตังทิวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ำวชิรดิลกพร้อมสุทัศน์เทพรารามเทมโพ The one who presented the direct benediction.

0: ของก็คือหลังเก็บโพยแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมกันตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกสว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 3. หลังจากประกาศผลการเลือกสว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.หรือไม่และ4โพยที่เก็บไปนั้นถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม
1: ่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67บอกว่าได้เริ่มพิจารณาสำนวนอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมากำหนดจะประชุมกันทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะพร้อมย้ำถึงความต่อเนื่องและกรอบเวลาวางกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะซึ่งเป็นที่มาของการคาดการณ์ว่าคดีหัวเลือกสว.นั้นจะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องเรื้อรังที่คนกรุงเทพเผชิญทุกปีนะคะแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้2569และนโยบายการสมัครผู้ว่ากทม.ของแต่ละคนจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรแนวทางไหนตอบโจทย์ได้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ชาวกทม.อยากจะเห็นวิสัยทัศน์ของแต่ละคนค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ซึ่งลงป้องกันแชมป์อีกสมัยได้เสนอแนวทางต่อยอดจากมาตรการที่เคยดำเนินการนะคะทั้งการขยายเขตควบคุมมลพิษทั่วกรุงเทพมหานครการตรวจจับรถควันดำการขอความร่วมมือ work from home ในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นและการเพิ่มห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกทม.เรียกว่าแผนลดฝุ่น365วันขยายเขตพื้นที่ปล่อยมลพิษต่ำควบคุมต้นตออย่างจริงจังยกระดับระบบการแจ้งเตือนผลักดันพรบ.อากาศสะอาดตัวนายชัชชาติบอกว่าจุดแข็งของแนวทางนี้ก็คือมีโครงสร้างการทำงานและเครื่องมืออยู่แล้วดำเนินการได้ทันที
2: เรื่องฝุ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วฝุ่นเนี่ยก็หลักๆก็มีตัวหลักๆคือตัวรถยนต์ใช่ไหมรถยนต์เนี่ยผมว่าเราต้องเพิ่มที่ผ่านมาเรามีความสำเร็จคือเราลดไอตัวควันดำโดยเพิ่มมาตรฐานควันดำให้เข้มข้นขึ้นน่ะก็มีไปสั่งงานกับกรมควบคุมมลพิษครั้งคราวนี้เรื่องฝุ่นควันรถเนี่ยจะขยายเรื่อง low emission zone หรือว่าเขตห้ามรถเข้าเนี่ยให้รวมถึงรถกระบะแล้วก็รถเก๋งต่างๆด้วยนั้นคนที่จะเข้ามาก็ต้องอยู่ใน green list ก็จะขยายคนที่อยู่ใน green list หรือว่าlist ของความปลอดภัยเนี่ยให้ครอบคลุมรถมากขึ้น
1: อีกคนหนึ่งค่ะคือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอนโยบายยกระดับกรุงเทพเป็นมหานครที่สมบูรณ์แบบโดยการเชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับการบริหารจัดการเมืองทั้งระบบโดยยก4จุดที่สามารถแก้ไขได้ทันทีนะคะอย่างแรกพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลให้ได้มาตรฐานไม่ให้มีควันดำที่ก่อมลพิษควบคุมไซต์งานก่อสร้างในกรุงเทพให้เป็นระบบปิดแบบ 100% รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องคุมผ้าใบมิดชิดพวกล้อรถต่างๆต้องล้างล้อรถให้สะอาดแล้วประสานหน่วยงานตั้งจุดตรวจรถบรรทุกที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอนาคตจัดโซนพื้นที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและอาจต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
3: ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนมากขึ้นในเรื่องของชั่วโมงเร่งด่วนนะครับจะต้องมีการทำให้อาจจะมีเป็นโซนนะครับว่าโซนนี้สามารถที่จะเอารถเข้าไปอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือไม่แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราเห็นอยู่ในมหานครหลายๆมหานครเนี่ยเขามีจัดโซนนิ่งแล้วก็ระยะเวลานะครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปในโซนที่เรียกว่าเร่งด่วนแล้วก็เป็นโซนที่แออัดเนี่ยอาจจะต้องมีการเรื่องของมีการจัดเก็บเรื่องของธรรมเนียมอะไรต่างๆแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ณวันนี้ที่ทำได้หลักๆก็คือเรื่องของการลดการเผาให้หมดสิ้นไปลดในเรื่องของฝุ่นที่จะเกิดจากไซต์งานต่าง
0: ๆส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนชูจุดขายการเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับการวางผังเมืองและประสิทธิภาพการบริหารราชการโดยประกาศแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นต่อใช้ AI ตรวจจับควันดำขยายเขตพื้นที่ปล่อยมลพิษต่ำตรวจโรงงานแบบเรียลไทม์และลดการเผารอบพื้นที่กรุงเทพ
1: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะยกประเด็นเรื่องฝุ่น PM

0: M2.5 มาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเสนอใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ใช้โดรนติดตามแหล่งกำเนิดฝุ่นควบคุมฝุ่นจากสายงานก่อสร้างและพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าจุดเด่นนโยบายนี้ก็คือการมุ่งจัดการข้อมูลและการตรวจสอบต้นตอของมลพิษด้วยเทคโนโลยีค่ะ
1: ถ้าเปรียบเทียบแนวทางของทั้ง4คนนะคะก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกันนายชัชชาตินั้นเน้นต่อยอดมาตรการเดิมที่ทำได้ทันทีส่วนนายอนุชาเน้นการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตนายชัยวัฒน์เน้นการจัดการเชิงระบบประสิทธิภาพการบริหารขณะที่นางมลิกาเน้นการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อไล่ตามต้นตอของฝุ่นแต่ว่าจากทุกนโยบายของผู้สมัครที่นำเสนอก็ยังมีคำถามเรื่องขอบเขตอำนาจของกทม.ในการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษค่ะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชามีประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องที่กัมพูชาได้รับมอบรถถังมาจากจีนซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายไทยก็ใช้วิธีการในการตั้งรับอย่างแข็งขันนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงยืนยันเรื่องศักยภาพของกองทัพไทยในการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็เป็นคำถามถึงความแนบแน่นและบูรณาการระหว่างรัฐบาลกับกองทัพติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
2: ท่าทีของกัมพูชาต่อสถานการณ์ชายแดนที่ยังมีความพยายามยั่วยุสุ่มเสี่ยงละเมิดข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาและความเคลื่อนไหวการเสริมกำลังรบทั้งรถถังและเรือรบจากการสนับสนุนของจีนทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องจับตามองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามในทุกสถานการณ์และยังคงเชื่อมั่นว่าฝ่ายไทยได้เปรียบในทุกมิติทั้งด้านการทหารและเวทีระหว่างประเทศ
3: มันเชื่อเธอว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่ถ้าเขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่องนะครับ
2: ในเวลาเดียวกันทุกเหล่าทัพยังคงเตรียมความพร้อมรบและแสดงแสนยานุภาพในเชิงป้องปรามโดยเฉพาะกองทัพอากาศที่ยืนยันความพร้อมแบบ24ชั่วโมงทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 และกริปเพนโดยทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีคำสั่งเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศรวมทั้งเดินหน้าแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพน EF ฝูงใหม่ในโครงการบูรพาสันติให้ครบ12เครื่องตามกล่อมงบประมาณพร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลที่จะทำให้กองทัพอากาศไทยล้ำหน้าแบบก้าวกระโดดสอดคล้องกับกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือที่ย้ำถึงการดูแลชายแดนจังหวัดจันทบุรีตราดอย่างเข้มข้นพร้อมยืนยันเดินหน้าโครงการจัดหาเรือฟรีเกตต่อไปแม้จะเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือมีความต้องการจัดหา8ลำดูแลผลประโยชน์ทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
4: เพราะอันนี้ยังออนเดอะแทร็กครับ
5: ผมบอกแล้วรถถังจีนที่มาใหม่นี่จะกระทบเราไหมเพราะว่าเขาอาจจะเอามาที่ชายแดนตราดด้วยค่ะรอดู
6: มันน่าเกลียดผบ.ครับเรื่องชายแดนตอนนี้ยังคงดูแลเข้มข้นไหมคะ
4: เข้มข้นครับเข้มข้นครับอย่าไปบอกนะว่าเปิดอ่ะไม่เคยบอกเลยตรงไหนว่าจะเปิด
5: ค่ะ
2: ส่วนท่าทีล่าสุดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังคงย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของกองทัพในการดูแลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงการทำงานที่แนบแน่นระหว่างรัฐบาลและกองทัพโดยไม่มีความกังวลเรื่องการเสริมกำลังรบของกัมพูชาจากการสนับสนุนของมหาอำนาจอย่างจีนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานายอนุทินได้ส่งสัญญาณให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงทั้งการต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI รวมถึงการต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนและในช่วง 16-19 มิถุนายนนี้นายอนุทินจะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนสะท้อนภาพการถ่วงดุลอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคที่มีความซับซ้อนดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณอรศิริอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 15:55 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิศกิจมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระท่านพยาบาลพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เวลา 16:26 ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อโฟล์คสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เป็นรถเชิญพระศพไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559จากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันโดยตลอดสองข้างทางตั้งแต่บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาภัทรซึ่งติดกับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปจนถึงอาคารนันทมหิดลและบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัญญศักดิ์ทั้งสองฝั่งมีประชาชนต่างสวมใส่ชุดสีดำมารอเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความรักและอาลัยที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปตามถนนอังรีดูนังแล้วเลี้ยวขวาออกถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทที่แยกถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน

ศรีอยุธยาผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์เชิญพระศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนรอเฝ้าส่งเสด็จเป็นจำนวนมากหลายคนร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าโดยขบวนรถยนต์เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเฝ้าส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเวลา17

ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วส่งพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นทรงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระปูษาตาดระกำคลุมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่พานสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแรงงอนแรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสางนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สิบนายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแรงงอนแรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปัตตปรนเสเวตฉัตรกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและพระบาทสมเด็จ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วร่างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2470เป็นบุตรพระยาอิสระพงพิพัฒน์กับหม่อมหลวงสำลีอิสระพงพิพัฒน์สกุลเดิมกุลชรจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตไฟฟ้าเกียรตินิยมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งสาขานอกจากนี้ยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเข้าทำงานกับบริษัทเชลแห่งประเทศไทยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์และขนส่งเข้าร่วมงานกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยได้รับมอบหมายให้ทำงานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางโดยเป็นประธานบริษัทในเครือถึง38บริษัทและเป็นกรรมการอีก18บริษัทนอกจากนี้ยังทำงานด้านการศึกษาการเมืองสมาคมและมูลนิธิต่างๆอาทิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการรองประธานคณะกรรมการอำนวยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกวุฒิสภาด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณอยุธยามีบุตรหนึ่งคนคือนายพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณอยุธยาสมเด็จพระอิริยาบถวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569โดยมีผู้เข้าบรรพชาและอุปสมบทจำนวน100คนโอกาสนี้ทรงปลงผมให้กับผู้บรรพชาและอุปสมบทเวลา 13:00 ประธานพระวโรกาสให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าและประธานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ในโอกาสนี้ประธานผ้าไตรแก่ผู้บรรพชาและอุปสมบท
1: เจริญเลยครับ
0: คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทาน

านมอบแก่จังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการนี้โปรดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วราพรพิมพ์ประไพคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์หญิงภัทรวดีธรรมสถิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอศิลป์ทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเชิญวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานมอบแก่จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนจำนวน200โดสและวัคซีนสำหรับสัตว์จำนวน 1,000 โดสเพื่อส่งมอบให้กับนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำไปบริหารจัดการและกระจายความช่วยเหลือสู่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อย่างทั่วถึงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมาคมผู้ผลิตปลาปนไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดสะเกษและวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเบญจคีรีนครและวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการเวลา 13:00 น.คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยกองทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดปรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามะตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชธธรรมารามและวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุและวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 15:00 น.นายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริหารทางการเงินและบริษัทไทยออปติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปถวายน้ำสงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.มีคณะบุคคลสำคัญเดินทางมาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นจำนวนมากอาทิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.เครือเจริญโภคภัณฑ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยส.รุ่น

0: ที่16กลุ่ม BJC Big C ตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆเข้าวางพวงมาลัยถวายสักการะและถวายน้ำสงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
2: ทะเลไทยที่เคยสวยงามวันนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญนะคะจากเหตุการณ์ที่ไปเจอปลาตายปริศนาที่จังหวัดชุมพรหรืออย่างที่เจอปลิงทะเลสีชมพูตายเกลื่อนหาดที่จังหวัดระยองค่ะก็มีคำถามตามมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงความผิดปกติเฉพาะจุดหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือสัญญาณของการล่มสลายจากซูเปอร์เอลนิโยที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรือไม่ติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: ถ้าวันนี้เราเดินไปที่ชายหาดครับหวังจะรับลมทะเลแต่ว่าสิ่งที่รออยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่เกลียวคลื่นที่สดใสแต่เป็นภาพของน้ำทะเลที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มและซากสัตว์ที่ลอยเกลื่อนหาดแบบนี้นะครับส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์หายนะครับแต่ว่าคือสัญญาณเตือนภัยที่กำลังเกิดขึ้นจริงในทะเลไทยครับปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับวันนี้เรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้แค่จะทำให้แล้งนะครับแต่กำลังทำให้มหาสมุทรเดือดขึ้นไปอีกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกแถลงการระบุว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟสใหม่ของปรากฏการณ์เอลนีโญภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโดยคาดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้และจะส่งผลกระทบเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคทั่วโลกครับที่ต่างประเทศเริ่มปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นเข้าลางกันแล้วการตายของสัตว์ทะเลจำนวนมากอย่างเช่นที่ชายฝั่งแปซิฟิกนะครับเกิดคลื่นความร้อนใต้ทะเลที่รุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2025ทำให้เกิดปรากฏการแพลงก์ตอนบูมครับที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งสารพิษจากแพลงก์ตอนเหล่านี้ส่งผลให้สิงโตทะเลและโลมาเกิดอาการป่วยและตายจำนวนมากรวมถึงปิดพื้นที่การประมงหอยและสัตว์เปลือกแข็งครับเนื่องจากสะสมสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ที่ประเทศต่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่บ้านเราก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันครับที่ระยองเริ่มเห็นการตายของปลาสลิดหินและสัตว์หน้าดินอย่างปลิงทะเลสีชมพูครับนักวิชาการชี้เป้าไว้ที่แพลงก์ตอนบลูมครับหรือปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นครับเพราะว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของสาหร่ายเซลล์เดียวเมื่อพวกมันตายลงก็จะดึงออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนะครับทำให้สัตว์ทะเลขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายไปในที่สุดครับคำถามว่าทำไมปีนี้ถึงรุนแรงนักนะครับเพราะนี่คือการสะสมระหว่างภาวะโลกร้อนกับปรากฏการณ์เอลนีโญครับคุณผู้ชมครับปรากฏการณ์นี้เกิดจากลมค้าที่อ่อนกำลังลงทำให้น้ำทะเลอุ่นผิดปกติจากฝั่งตะวันออกไหลย้อนกลับมาสะสมที่บ้านเราครับก็ทำให้ทะเลไทยกลายเป็นจุดรับความร้อนมหาศาลและนี่ไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันคือการโหมโรงเท่านั้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงจะทวีคูณต่อเนื่องหลังจากนี้ไปจนถึงปลายปีครับWMO ระบุด้วยนะครับว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดเอลนีโญในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถึงสิงหาคมสูงถึง80%นะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบหรือเกิน90%ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับหลายประเทศคาดการตรงกันว่าเอลนีโญในระลอกนี้อาจจะกระทบและยกระดับกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยครับปลาและก็สิ่งมีชีวิตที่ตายในทะเลคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่กำลังบอกเราว่าถึงเวลาต้องปรับตัวอย่างจริงจังก่อนที่ทะเลจะเดือดจนเกินเยียวยาครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีสัญญาณ

0: ว่ากำลังจะใกล้ได้ข้อสรุปนะคะหลังจากที่อิหร่านออกมาเปิดเผยว่าข้อตกลงใกล้จะเกิดขึ้นจริงแล้วโดยจะนำมาซึ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปหากการสู้รบยุติลงค
1: ่
0: ะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านว่าร่างข้อตกลงเพื่อยุติสงครามและความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีลงนามทางไกลซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วันนี้ก่อนจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการอารักชีระบุได้ว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเงื่อนไขในการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยหากการสู้รบยุติลงขณะที่การเจรจาในประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าเวลานี้อิหร่านและสหรัฐขยับเข้าใกล้ข้อตกลงมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาพร้อมทั้งเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงหลีกเลี่ยงการคาดเดาหรือวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในร่างข้อตกลงระหว่างที่รอการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายหลังสื่ออิหร่านเผยแพร่รายละเอียดบางส่วนของร่างข้อตกลงที่อ้างว่ามีทั้งหมด14ข้อขณะที่กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในฐานะตัวกลางการเจรจายุติสงครามโดยระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานต่อสายตรงหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณหลังจากสวิตเซอร์แลนด์เสนอตัวให้ใช้สถานที่จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้านชาวกรุงเตหะรานมีความหลากหลายต่อความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐใกล้จะบรรลุผลโดยมีทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ทำข้อตกลงแบบแบ่งเป็นระยะและฝ่ายที่ปฏิเสธการประนีประนอมจนกว่าจะได้ล้างแค้นต่อการสูญเสียผู้นำอิสราเอลระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาครั้งนี้ซึ่งเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนกรานว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งผู้นำอิสราเอล
2: ดีอาร์คองโกยังคงเดินหน้ารับมือกับการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากนะคะแต่อุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็คือความไม่เชื่อมั่นจากประชาชนท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังเพิ่มสูงขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองบูเนียทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นไปอย่างตึงเครียดค่ะหลังเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กำลังกลายเป็นด่านหน้าสำคัญในการรับรองกับคนไข้เนื่องจากชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่ยอมไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อและทำให้ติดไวรัสเอโบลาส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนต้องทำหน้าที่ในการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยรายที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลส่วนกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาอุปสรรคสำคัญก็คือมีคนไข้จำนวนมากที่แสดงอาการชัดเจนว่าน่าจะติดเชื้ออีโบลาแต่ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปยังศูนย์รักษาโรคอีโบลาของรัฐเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคเนื่องจากความไม่ไว้วางใจในระบบสาธารณสุของค์กรบรรเทาทุกข์ Samaritan's Purse เร่งเปิดศูนย์รักษาโรคอีโบลาแห่งใหม่ในเมืองบูเนียเดินหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อขยายขีดความสามารถทางการแพทย์ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ยังคงวิกฤตอย่างหนักรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดจากหน่วยงานสาธารณสุขของดีอาร์คองโกระบุว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง41คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก9คนส่งผลให้ภาพรวมของวิกฤตการระบาดครั้งนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมพุ่งไปแตะ676คนคร่าชีวิตประชาชนไปแล้ว136คนไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจลุกลามครอบคลุมเขตสาธารณสุขไปแล้ว29แห่งครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศและแพร่กระจายข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดา
0: ข่าวเจาะย่อโลกคืนนี้สำรวจการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะหลังจากที่ทั้งสองประเทศลงนามในถ้อยแถลงร่วมจนนำไปสู่การหยุดยิงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับหลังการหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วครับกัมพูชาประ

0: ท้วงไทยเรื่องการสร้างพระพุทธรูปบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับอ้างว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยผู้สื่อข่าวของไทย PBS ลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องนี้ครับและพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงถึงแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างครับ
1: พระพุทธรูป36องค์ที่ถูกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาอ้างถึงในหนังสือประท้วงกล่าวหาว่าไทยสร้างละเมิดอธิปไตยคาดว่ามีพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีรวมอยู่ด้วยพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างโดยพระธรรมวชิรยานโกศลหรือหลวงตาเยื้อนขันติพโลเจ้าอาวาสวัดเขาสาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะศิษยานุศิษย์และอาจรวมถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าจอมสุรินทร์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานบริเวณหน้าผาชายแดนใกล้กับปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ใกล้กับเนิน350ยังมีพระพุทธรูปนาคปกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามไม่แพ้กันสามสิบเอ็ดพฤษภาคม2569สื่อพนมเปญโพสต์เผยแพร่ข่าวเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาด้วยการก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่หลังการหยุดยิงและติดตั้งเสาธงในดินแดนที่ถูกยึดครองกัมพูชายังออกแถลงการชี้แจงเหตุผลการประท้วงว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นการละเมิดแถลงการร่วมการประชุม GBC ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายปีที่แล้วโดยเฉพาะข้อ2และข้อ3ที่จะยังคงกำลังทหารในที่ตั้งไม่เคลื่อนย้ายกำลังและข้อตกลงทั้งหมดภายใต้แถลงการร่วมต้องไม่กระทบต่อการกำหนดเขตแดนและพรมแดนระหว่าง2ประเทศพร้อมกับเรียกร้องให้ไทยยึดมั่นในพันธสัญญาที่ระบุไว้ในแถลงการร่วม
2: ส่วนใหญ่ข้อกำหนดเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารน่ะเช่นไม่ไปเพิ่มกำลังนะเกินกว่าเหตุที่มันสมควรนะแล้วก็ไม่ไปเพิ่มเรื่องของยุทโธปกรณ์ซึ่งตรงนั้นอันตรงนั้นน่าจะอยู่ในข้อกำหนดนะแต่เรื่องของพระเนี่ยไม่ได้อยู่หรอกแล้วก็ทุกคนก็มองออกว่ามันเป็นสิ่งเสริมนะซึ่งน่าจะมีผลต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติงานบางครั้งถ้ามองในแง่ดีก็ยังนึกถึงให้คนหรือกำลังพลเนี่ยทำแต่สิ่งดีๆผมว่ามันเป็นเรื่องของประเพณีของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวพุทธมากกว่าไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหาร
1: การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเกือบ1เดือนยุติลงนับจากวันที่มีการร่วมลงนามข้อตกลง16ข้อภายหลังการประชุม GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่3/68ที่ด่านชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีวันที่27ธันวาคม2568สาระสำคัญของถ้อยแถลงร่วมที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาร่วมลงนามในวันนั้นระบุว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมหยุดยิงทันทียืนยันจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังและให้ความร่วมมือกู้ทุนระเบิดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหลังการหยุดยิง72ชั่วโมงไทยจะส่งตัวทหารกัมพูชา18นายกลับประเทศถนนเลียบแนวชายแดนช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่ตัดผ่านแนวเทือกเขาลัดเลาะไปตามเส้นทางลาดตระเวนของทหารเป้าหมายช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่หลังหยุดยิงโฆษกกองทัพบกระบุว่าการสร้างถนนวางแนวลวดหนามและแนวป้องกันความมั่นคงเป็นการรักษาพื้นที่และความปลอดภัยให้กับกำลังพล
2: หลักๆก็คือกำลังอยู่ตรงไหนก็ให้คงไว้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปเพิ่มนะไม่ควรจะไปเพิ่มนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นบางทีมีขบวนมีขบวนนั้นขบวนนี้มาส่วนใหญ่มันเป็นการปรับหรือมาดูเฉยๆหรือมาตรวจเยี่ยมนะมาตรวจเยี่ยมมาดูงานอย่างนี้มันคนละลักษณะกันไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีขบวนยานพาหนะที่มีทหารเข้าไปในพื้นที่เลยมันก็ไม่ใช่

0: นะหรือจะไม่มีรถไปส่งสบงเสบียงเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ส่งได้เพราะยังไงคนก็ต้องวิถีชีวิตคนก็ต้องกินส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยมันเป็นแผนการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เน้นอยู่ในเรื่องที่สามารถที่จะไปปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้เพราะนั้นสิ่งที่ทำหนึ่งก็คือกำลังพลปลอดภัยอะไรก็เรื่องเคลียร์ทุ่นระเบิดกำลังพลปลอดภัยก็เรื่องของการทำบังเกอร์ตรวจการกำลังพลเข้าถึงเข้าดูแลลาดตระเวนได้ทั่วถึงก็ด้วยถนนที่เราต้องทำเนี่ยมันจะสิ่งที่มันจัดการอยู่ในพื้นที่มันก็จะเป็นเรื่องเหล่านี
1: ้อันนี้คือข้อได้เปรียบเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยน
2: ข้อมูลจากหน่วยความมั่นคงของไทยระบุว่าในฝั่งกัมพูชามีการพัฒนาพื้นที่และเสริมความมั่นคงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างคูเลตหรือหลุมบังเกอร
0: ์กัมพูชาเองเนี่ยเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่ก็คือว่าพอเราเนี่ยเข้าไปควบคุมแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องอย่างเช่นบางพื้นที่เขาก็ต้องลงไปอยู่ทางด้านล่างในอย่างพื้นที่ป่าภูเขาเนี่ยเขาต้องลงไปอยู่ด้านล่างเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีปรับปรุงเรื่องที่มั่นที่อยู่ของกำลังพลเขาเหมือนกันแล้วเขาก็น่าจะต้องทำเยอะกว่าเราเพราะว่าเขาส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ใหม่ทั้งนั้นเลยที่เขาต้องถอยร่นลงไปครับมันนั้นเขาก็ทำ
2: พจนีใสกระจ่างข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: AI ทำให้หลายหน่วยงานต้องปรับตัวนะครับรวมไปถึงสื่อสาธารณะในออสเตรเลียที่เริ่มวางกรอบการใช้ AI อย่างเข้มงวดติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณทรณินทร์เทพวงศ์รายงานมาจากนครซิดนีย์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับอยู่ที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียนะครับชวนมาดูเรื่องการปรับตัวและการรับมือเมื่อ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานครับเรื่องนี้กำลังเป็นที่กังวลอย่างมากเลยนะครับและท้าทายในทุกวงการรวมถึงวงการสื่อและการทำข่าวด้วยนะครับเมื่อมีความกังวลเรื่องของความน่าเชื่อถือของเนื้อหาทำให้ต้องมีการวางกรอบและก็ดูแลการใช้ AI อย่างเข้มงวดเลยครับ ABC องค์กรสื่อสาธารณะของออสเตรเลียนะครับซึ่งมีความคล้ายกับไทย PBS ครับที่นี่กำลังวางกรอบในการทำงานระหว่างความเร็วของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและความปลอดภัยขององค์กรนะครับฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีก็มีความกังวลอย่างมากเลยนะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือทำให้มีการตั้งกฎเหล็กครับห้ามใช้ AI ผลิตเนื้อหาโดยตรงสู่ผู้ชมเด็ดขาดเลยนะครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งครับคนทำข่าวกลับเผชิญกับความกดดันเรื่องของการแข่งขันเรื่องความเร็วในการนำเสนอก็ต้องใช้ AI ส่วนตัวเพื่อประหยัดเวลาครับก็กลายเป็นความท้าทายของที่นี่ต่อกับการเปลี่ยนผ่านจากการสั่งห้ามนะครับมาเป็นการวางกรอบควบคุมที่ปฏิบัติได้จริงแทนครับหากพนักงานคนใดต้องการใช้เครื่องมือ AI นะครับสำหรับที่นี่ในกระบวนการทำงานจำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุมัติผ่านผู้จัดการตามลำดับขั้นขึ้นไปจนถึงระดับผู้อำนวยการสำนักข่าวของ ABC เลยนะครับต้องผ่านขั้นตอนนี้เท่านั้นครับถึงจะสามารถใช้งาน AI สำหรับทำงานได้ครับและในมุมของคนทำงานหนึ่งในทีมข่าวก็เล่าให้เราฟังนะครับว่า AI เริ่มเปลี่ยนจากการกลัวการแย่งงานครับมาเป็นการมอง AI เป็นผู้ช่วยที่มาประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้แต่ก็ยังคงต้องมีระบบที่ให้มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสมอนะครับเพราะว่าไม่สามารถเชื่อใจข้อมูลที่ AI เจนออกมาได้ทั้งหมดครับทักษะใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนาสำหรับคนทำข่าวในยุคนี้นะครับจะต้องเริ่มผันตัวมาใช้ประโยชน์จาก AI ครับในมิติที่ลึกขึ้นเช่นการใช้คอร์สหรือว่า ChatGPT ครับช่วยเขียนโค้ดสำหรับดึงข้อมูลเพื่อทำข่าวที่มีข้อมูลมากมายหรือว่าข่าวสืบสวนสอบสวนครับเป็นทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่นักข่าวดั้งเดิมก็ยังขาดความมั่นใจและต้องปรับตัวอย่างมากครับยังมีความท้าทายด้านจริยธรรมและเทคนิคหลังบ้านนะครับความเสี่ยงเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อนหรือปัญหาทางเทคนิคที่น่ากลัวก็คือหากนักข่าวจัดการระบบไฟล์ไม่ดีครับและเปิดการเชื่อมต่อทิ้งไว้ AI อาจไปดึงรายงานเก่าที่ AI เคยเขียนไว้กลับมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงใหม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลบิดเบือนได้ครับทีมเทคโนโลยีที่นี่ก็ได้พัฒนา ABC Assist นะครับเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รูปแบบการสนทนาครับเหมือนแชทบอทนะครับเพื่อให้คนในองค์กรสามารถสืบค้นข้อมูลและทำงานวิจัยจากคลังข้อมูลภายในของ ABC ได้อย่างสะดวกครับ ก็มีความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับอัลกอริทึมของกลุ่ม Big Tech นะครับที่สื่อสาธารณะไม่สามารถควบคุมได้เพราะต้องพึ่งพาโมเดลของบริษัทใหญ่ครับเช่นการที่ Large Language Model ครับมักจะปรับภาษาให้ดูรู้สึกเป็นกลางหรือว่าเป็นบวกนะครับเมื่อค้นหาเรื่องอื้อฉาวของกลุ่มทุนใหญ่หรือว่าการเซ็นเซอร์จำกัดข้อมูลตามบริบทการเมืองในแอปพลิเคชันฝั่งจีนรวมถึงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านโทเค็นนะครับหรือว่าโมเดลระดับสูงที่องค์กรสื่อต้องหาวิธีบริหารจัดการงบประมาณด้วยครับสำหรับภาพรวมของ ABC Australia นะครับก็คือจะต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดครับโดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาข่าวเน้นระบบปิดที่ปลอดภัยมีการพัฒนา AI ภายในองค์กรเองด้วยใช้เครื่องมือช่วยวิจัยและตรวจสอบอนุญาตให้ทีมข่าวบางส่วนใช้ AI ในการสืบค้นและกรองข้อมูลชุดใหญ่แต่ยังต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่า Fact Checking ซ้ำทุกครั้งนะครับการใช้ AI ต้องสอดคล้องกับหลักการ AI 7ข้อที่ ABC ตั้งไว้และหากมีการนำเสนอภาพหรือเนื้อหาที่สร้างจาก AI จะต้องกำกับตลอดชิ้นงานเพื่อรักษาความไว้วางใจของผู้ชมครับสัปดาห์นี้ยังมีความคืบหน้าสำคัญในวงการสำรวจอวกาศด้วยนะครับเมื่อ NASA เปิดเผยรายชื่อ4นักบินอวกาศในภารกิจ Artemis 3ครับเป็นการทดสอบระบบยานที่วงโคจรของโลกนะครับเชื่อมต่อกับยานของเอกชนก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์ในอีก2ปีข้างหน้าครับเพิ่งได้ทราบกันเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทั้ง4คนประกอบด้วยแลนดี้เบรสนิกครับเป็นผู้บัญชาการภารกิจอดีตนักบินทดสอบและนาวิกโยธินสหรัฐผ่านภารกิจอวกาศมาแล้ว2ครั้งครับลูก้าพามิตาโน่ครับนักบินของภารกิจครับชาวอิตาลีสังกัดอีซ่าเคยเป็นผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้วครับแฟรงค์รูบิโอมิชชั่นสเปเชียลิสต์นะครับเป็นแพทย์และทหารบกสหรัฐเจ้าของสถิตินักบินอวกาศอเมริกันที่อยู่ในอวกาศติดต่อกันนานที่สุด371วันและแอนเดรียดักลาสครับผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจอีกคนหนึ่งอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งและวิศวกรระบบครับนี่จะเป็นการขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกของเขาด้วยส่วนบ๊อบไฮส์ครับจะเป็นนักบินอวกาศสำรองฝึกซ้อมร่วมกันกับทีมหลักเพื่อเตรียมพร้อมทดแทนหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับอาร์ทิมิส3เป็นการทดสอบระบบในวงโคจรต่ำของโลกนะครับใช้จรวด SLS ส่งยานโอไรออนพร้อมนักบินอวกาศขึ้นไปเพื่อทดสอบการพบกันและเชื่อมต่อกับยานลงจอดรุ่นทดสอบของบริษัทเอกชน2แห่งครับก็คือบลูมูนของ Blue Origin และ Starship ของ SpaceX ครับกำหนดการทดสอบบนวงโคจรโลกในปี2027นี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจอาร์ทิมิส4ครับในการส่งมนุษย์ไปลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ในปี2028ครับและปูทางสู่การส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในอนาคตด้วยคาดว่าลูกเรือจะใช้เวลาในอวกาศรวมประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับขั้นตอนของภารกิจนี้นะครับจะเริ่มนำยานทดสอบรูมูลของ Blue Origin นะครับขึ้นไปรอในวงโคจรก่อนครับจากนั้นจะส่งจรวด SLS ที่มียาน Orion พร้อมลูกเรือขึ้นไปเชื่อมต่อกับยานรูมูลเพื่อทดสอบระบบร่วมกันประมาณ2วันจากนั้นก็จะแยกตัวออกมานะครับยาน Orion ก็จะเคลื่อนที่ไปเชื่อมต่อกับยาน Starship ของ SpaceX ที่ส่งขึ้นมาตามทีหลังเพื่อทดสอบระบบต่างๆร่วมกันอีกประมาณ1วันส่วนการเดินทางกลับยาน Orion ก็จะแยกตัวและพาลูกเรือกลับสู่โลกโดยร่อนลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกครับปิดท้ายวันนี้ไปดูการทดสอบหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านครับที่จีนเผื่อใครจะเอาไปช่วยล้างจานหรือว่าซักผ้าซักตัวครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอีสเลกเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนครับหุ่นยนต์ตัวนี้กำลังถูกนำมาทดสอบที่ต่างจากในห้องแลบทั่วไปนะครับเพราะว่านี่คือสภาพในอพาร์ตเมนต์จริงที่มีความซับซ้อนมีสิ่งของวางระเกะระกะแล้วก็มีผังห้องที่ซับซ้อนกว่าครับหุ่นยนต์มีความฉลาดเทียบเท่ากับเด็กอายุ 3-4 ขวบนะครับรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงและสามารถทำงานบ้านทั่วไปได้เช่นช่วยเตรียมอาหารล้างจานเก็บโต๊ะอาหารและพับผ้าการทดสอบนี้ก็เน้นไปที่การปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาหลักๆที่หุ่นยนต์ในท้องตลาดปัจจุบันยังทำได้ไม่ดีพอครับทั้งการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในพื้นที่ซับซ้อนความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำความสะอาดความอึดของแบตเตอรี่และลดเสียงรบกวนขณะทำงานครับนี่คือ Scientech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับจากนครซิดนีย์ออสเตรเลียครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech ครับและกลับมาติดตาม Scientech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของอินโดนีเซียพี่เบิ้มของอาเซียนทำไมความฝันของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่หวังจะให้อินโดนีเซียรุ่งโรจน์กลายเป็นฝันร้ายของคนอินโดนีเซียคุณเทพชัยยองพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ออนอนงทิพย์พิมลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
5: ตั้งตาโกลล่าเอ็กซ์พอร์ตคอมมูนิตี้สุ่มเบอร์ไดอาลา
6: tingkatkan kekuatan pertahanan kita.
1: Prabowo ก็สร้างความคาดหวังให้กับคนอินโดนีเซียไว้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้อินโดนีเซีย

0: ซียเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในสมัยแรกของการเป็นประธานาธิบดีของซูเบนโตเนี่ยนะครับ 8% ต่อปีนะครับสูงมากเลยนะครับแล้วก็ภายในปี2045นะจะทำอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูงถ้ามองย้อนกลับไปในคนไทยเวลานั้นก็คงมองอินโดนีเซียด้วยความอิจฉาริษยาพอสมควรใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญพอๆกันก็คือรับปากเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็มีนโยบายประชานิยมเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนทั้งประเทศนะครับ2ปีไม่ถึง2ปีที่ทําไปผ่านไปนะครับความเป็นจริงในอินโดนีเซียนี่มันสวนทางกับสิ่งที่พราโบโวรับปากไว้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีมากเลยนะครับค่าเงินรูเปียก็ตกต่ําอย่างเป็นประวัติการณ์ตลาดหุ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ในภาวะที่ย่ําแย่มีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางแถมก็ปาโบโวเองก็ถูกกล่าวหาว่ากำลังเปิดทางให้กับกองทัพเข้ามามีบทบาทเข้ามายุ่มย่ำกับการบริหารประเทศด้วยซ้ำไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆต้องทุกอย่างที่ปาโบโวทำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นความทะเยอทะยานเกินจริงไปมากเลยค่ะจริงๆตั้งแต่ตัวเลขการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 8% เนี่ยค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนแรกนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากไม่ต้องนับว่าตอนหลังเราจะเกิดปัญหาวิกฤตโลกอะไรอีกนะคะ
0: แต่ได้ผลในการหาเสียงนะตอนนั้น
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเขาเติบโตประมาณ 5% ตลอดเวลาช่วงตั้งแต่โจโกวิโดโดขึ้นมานะคะซึ่งก็ถือว่ายากแล้วแล้วก็ดีแล้วเพราะว่ายุคของโจโกวิโดโดเนี่ยได้มีการสร้างแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเยอะแยะมากมายแต่เขาก็เหมือนขายฝันให้ได้นะคะในตอนแรกแล้วพอเข้ามาจริงๆเนี่ยก็เกิดวิกฤตอะไรต่างๆก็เห็นแล้วค่ะว่าไอ้นี่น่าจะเป็นไปได้ยากนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เขาใช้หาเสียงแล้วก็ใช้ข้อความถ้อยคำที่ค่อนข้างดุดันนะคะตามสไตล์ของเขาก็คือแบบจะต้องปราบปรามการทุจริตคอร์
0: ร
1: ัปชันแบบคนที่ทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูอันร้ายกาจของชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนที่พูดจาแล้วขึงขังคนที่เป็นแบบแฟนคลับเขาก็จะแบบเฮโลแล้วก็แบบชื่นชมมากๆเนื่องจากว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่มันเป็นเหมือนปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของประเทศซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวจากเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคอร์รัปชันของอินโดนีเซียเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานแล้วมันฝังรากลึกอยู่ในสังคมอินโดนีเซียมาก
0: ๆรวมถึงในกองทัพด้วยซึ่งปาโบโวครั้งหนึ่งเคยเป็นผบ.สูงสุด
1: แต่คนที่ถือว่าคอร์รัปชันสุดๆแล้วคนอินโดนีเซียไม่ลืมแน่ๆก็คืออดีตประธานาธิบดีซูฮาโตซึ่งเป็นอดีตพ่อตาของเขานะคะแล้วกองทัพเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการคอร์
0: ร
1: ัปชันเยอะมากเขาก็ขายนโยบายแบบนั้นนะคะแต่พอเขาดำเนินนโยบายบริหารประเทศแล้วเนี่ยคนกลับรู้สึกว่ามันมีการคอร์
0: ร
1: ัปชันสูงมากค่ะโดยเฉพาะมันเกี่ยวพันกับนโยบายที่เขาดำเนินมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาหารกลางวันฟรีค่ะก็คือมันมีคดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะว่าไอการใช้งบประมาณเนี้ยมันไม่โปร่งใสนะคะมีการใช้งบที่ควรจะเป็นค่าอาหารเนี่ยไปสร้างอาคารคืออยู่ๆก็มีคนแบบแต่ละพื้นที่เขามีสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายในแต่ละที่ค่ะก็จะมีบางพื้นที่บอกว่าจะต้องมีการสร้างอาคารเพื่อที่จะปรุงอาหารที่จะให้นักเรียนคือแบบมันมีการใช้นโยบายที่มันดูแบบไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยค่ะคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ปราโบโวจะทำเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะคะแล้วดูเหมือนนโยบายที่ออกมาเรื่อยๆอะค่ะจะไปเอื้อพวกพ้องซึ่งมันเหมือนย้อนกลับไปยุคสู่ยุคของซูฮาโตที่ซูฮาโตถูกคนแบบประท้วงเยอะๆเนี่ยก็ด้วยเรื่องคอร์รัปชันนะคะเอื้อพวกพ้องไม่โปร่งใสซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ปราโบโวกำลังทำและคนอินโดนีเซียเองมองเห็นเนี่ยก็คือเหมือนจะเลื่อนรอยตามของซูฮาโตเลยค่ะ
0: ก็คือการเล่นพรรคเล่นพวกกันใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ออกนโยบายเพื่อเอื้อให้กับพวกพ้องตัวเองคือด้านหนึ่งมันก็จะมีคนที่ถูกจับจริงๆนะคะมีคนที่ถูกดำเนินคดีจากการคอร์รัปชันแต่คนมองว่ามันคือการเล่นงานเป็นตัวคนนะคะเป็นบุคคลแต่ไม่ได้แก้โครงสร้างที่มันจะทำให้การคอร์
0: ร
1: ัปชันเนี่ยมันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าพูดเฉพาะเรื่องไอ้ความคาดหวังหรือคำมั่นสัญญาที่จะทำให้เศรษฐกิจโต 8% ต่อปีของปราโบโวนะครับอาจารย์คิดว่ามีตรงไหนที่ปราโบโวให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษแล้วพยายามทำแล้วทำไม่ได้แล้วมันล้มเหลว
1: เรื่องโครงการอาหารกลางวันฟรีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เขามีความแบบทะเยอทะยานสูงมากแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของเขาเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงค่ะ
0: 11,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: แล้วเขาคิดจะทำไปจนถึงหมดสมัยของเขาเลยนะคะอันนี้แค่ไม่ถึง2ปีเนี่ยโอ้โหมันก็กระทบต่อหลายปัญหาแล้วค่ะก็คือ เขาต้องเอาเงินจากส่วนอื่นมาใช้ในส่วนนี้เยอะมากๆเลยในขณะที่รายได้ก็หาได้น้อยลง
0: ค่
1: ะอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องกองทุนดานันดาราที่เป็นความทะยานอีกอันหนึ่งที่ต้องการจะให้รัฐเนี่ยเข้าไปนำการลงทุนนะคะรัฐนำเศรษฐกิจซึ่งตั้งแต่ที่เขาเริ่มใช้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามจากโลกเยอะมากเลยนะคะว่าแบบมันสวนทางกับภาวะโลกหรือเปล่าที่เขาจะมีแต่ให้แบบเป็นเสรีมากขึ้นแต่อินโดนีเซียพยายามจะให้รัฐเนี่ยเข้าไปคุมรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศทั้งหมดซึ่งมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะคะคนยิ่งตั้งคำถามต่อเรื่องธรรมาภิบาลต่อเรื่องว่าแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบการใช้เงินของกองทุนดานันตาราค่ะก็เลยสะดุดขาตัวเองแล้วก็ออกนโยบายหลายสิ่งที่เหมือนเป็นประชานิยมเอาใจประชาชนนะคะเขาจะมีการทำอยู่ๆก็ประกาศโดยที่เหมือนไม่ได้แบบมีปีกมีขุยมาก่อนจะมีกองทุนแดงขาวคล้ายๆกับกองทุนหมู่บ้านนะคะก็คือจะอัดเงินเข้าไปแล้วก็ให้กู้ยืมในหมู่บ้านต่างๆคนก็ตั้งคำถามกับความโปร่งใสค่ะว่ามันจะมีการบริหารจัดการยังไงมันไม่ใช่จะเป็นการที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันไปถึงระดับหมู่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: การให้นโยบายที่เข้ามาให้รัฐบาลเป็นแกนหลักในการที่จะผลักดันการลงทุนนะที่อาจารย์พูดเนี่ยที่ถูกมองว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขารู้สึกว่ามัน
0: รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปแล้ว
1: แล้วก็ดำเนินไปสู่การที่ไม่มีวินัยการคลังเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะเขามองว่าตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอะค่ะคนก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วค่ะตอนนั้นแต่ก็ยังคิดว่ารอก่อนว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะดำเนินนโยบายต่อได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่อดีตเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงมีเครดิตดีอะค่ะเรื่องของการรักษาวินัยการคลังนะคะพอคนใหม่เข้ามาประกอบกับมีนโยบายแปลกๆแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าแล้วรัฐจะเอารายได้มาจากไหนหรือการบริหารจะมีความโปร่งใสแค่ไหนก็เริ่มแบบว่าคนนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มไม่ค่อยแบบว่ามีความไว้วางใจไม่ค่อยเชื่อมั่นมันก็นำไปสู่สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือปรากฏการณ์ขายอินโดนีเซียตลาดหุ้นตกนะคะมีการเทขายเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำให้ค่าเงินรูเปียตกในรอบหลายปีเลยค่ะไปจนถึง 18,000 รูเปียค่ะ
0: ซึ่งเราก็เห็นข่าวที่สะท้อนถึงความไม่พอใจของชาวอินโดนีเซียต่อการบริหารประเทศของปาโบโวมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีการชุมนุมประท้วงของคนในหลายๆเมืองที่ไม่พอใจต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการบริหารประเทศเรื่องคอร์รัปชันของรัฐบาลของปาโบโวใช่มั้ยครับตรงนี้มันเริ่มส่งสัญญาณว่าปาโบโวกับรัฐบาลของเขากําลังเผชิญกับความท้าทายที่อาจจะสั่นคลอนสถานะทางด้านการเมืองเขาแค่มากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะคิดว่าน่าจะมีผลบ้างนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นที่เขาจะหลุดจากอํานาจได้ค่ะถ้าเกิดเราดูตัวอย่างจากปีที่แล้วอันนั้นถือว่าเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่หลังจากยุค1998นะคะที่คนออกมาเยอะมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วมันก็ลุกลามไปที่เมืองอื่นๆแล้วมันก็รุนแรงนะคะมีการเผาทั้งอาคารเผารถยนต์มีคนเสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายนะคะอันนั้นถือว่ารุนแรงที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าปาโบโวเนี่ยเขาตอบสนองดีแล้วก็เร็วค่ะก็คือแต่เขาใช้ทั้ง2แบบนะคะใช้ทั้งไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนไม้อ่อนก็คือเขารีบให้พวกเจ้าหน้าที่พวกสสอะไรพวกเนี้ยค่ะออกมาขอโทษแล้วก็เอาคนที่เป็นปัญหาเนี่ยออกจากตําแหน่งนะคะแต่ไม้แข็งก็คือเขาจับพวกแกนนําทุกคนดําเนินคดีค่ะเพราะฉะนั้นคนก็กลัวโดยเฉพาะภาวะแบบนี
0: ้
1: คือมันก็คนก็ลําบากอยู่แล้วค่ะทํามาหากินก็ลําบากถ้าเกิดต้องมีคดีความมีอะไรแบบเนี้ยมันก็ยุ่งยากเข้าไปอีกนะคะเค้าก็คนที่ถูกดําเนินคดีนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเค้ามีคล้ายๆกับจารีตของการประท้วงของเยาวชนของนักศึกษาอยู่แล้วค่ะหลังจากที่มันเกิดวิกฤตที่เราเห็นตอนต้นเดือนเนี่ยค่ะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะพวกองค์กรนักศึกษาเนี่ยเค้าก็ออกมาแสดงท่าทีเลยนะคะบอกว่าไม่ได้ปราโบจะต้องแก้ปัญหาด้วยความเร่งด่วนแล้วเขาก็พูดตรงๆเลยค่ะว่าต้องยกเลิกโครงการอาหารกลางวันฟรีค่ะแล้วเขาก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะชุมนุมวันศุกร์นี
0: ้
1: นะคะที่ตรงวงเวียนรูปปั้นสลามัตต่างๆที่เป็นศูนย์กลางของจาการ์ตาก็คือจะมาชุมนุมประท้วงกันนะคะแล้วปราโบโวเนี่ยก็ถือว่ารีแอคได้ค่อนข้างเร็วอีกเช่นกันเขาก็ออกมารีบพูดเลยค่ะว่าเข้าใจนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาแล้วเขาก็พูดแบบที่ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ว่าการธนาคารอินโดนีเซียออกมาพูดอะค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยแพนิคไปเองจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจค่ะแต่ตัวเองก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นที่จะทําให้แบบเค้าสั่นคลอนได้นะคะเพราะว่าคนจํานวนไม่น้อยที่ได้ประโยชน์จากโครงการอาหารกำลังฟรีเนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นฐานเสียงที่คอยซัพพอร์ตBravoอยู่ค่ะ
0: การสํารวจความเห็นของคนทั่วไปคะแนนเสียงก็ยังดีอยู่ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะยังดีอยู่ถึง 77% นะคะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะคะแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่เราอาจจะตั้งคําถามก็คือเขาได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยสูงมากค่ะสูงกว่ายุคที่โจโกวิโดโดเคยได้ซะอีกค่ะ
0: อาจารย์เองมองรับบโบในฐานะที่เป็นผู้นําที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นอดีตนายทหารที่มีความเด็ดขาดทั้งหลายและวิสัยทัศน์ที่เขาพยายามที่จะวาดให้คนอินโดนีเซียเห็นเนี่ยคิดว่าจนถึงขณะนี้นะครับเกือบครึ่งทางแล้วนะของการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันได้ทำอะไรที่มันมีเป็นรูปธรรมที่ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของเขาบ้าง
1: เป็นความสำเร็จของเขาแต่อาจจะเป็นความพ่ายแพ้ของประชาชนอินโดนีเซียหรือว่าประเทศนะคะก็คือการที่เขาพยายามจะเอาวัฒนธรรมทหารกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้กลับไปสู่ยุคของซูฮาโต
0: ้
1: ก็คือไม่ใช่ว่าทหารเข้ามานั่งในสภาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งทหารมามีตำแหน่งโดยที่เขาแต่งตั้งเองแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกึ่งอะค่ะคือมันไปเกินกว่าที่ยุคปฏิรูปทุกสมัยของประธานาธิบดีเคยทำก็คือเขามีการแก้กฎหมายให้กองทัพเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นก็คือนายทหารเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งในพลเรือนได้มากกว่าที่เคยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปาราบูโบเนี่ยเอาทหารเข้ามาดำรงตำแหน่งของพลเรือนมากขึ้นแบบถูกกฎหมายแล้วก็ขยายอายุเกษียณราชการของนายทหารตามลำดับขั้นแปลว่าคุณยิ่งมียศสูงเนี่ยคุณก็อยู่ได้นานนะคะแล้วก็จะให้ทหารเนี่ยเข้ามามีบทบาทอะไรในแบบว่ามากมายนะคะทั้งดิจิตอลทั้งอะไรพวกนี
0: ้
1: คนก็ไม่โอเคนะคะก็มีการประท้วงของนักศึกษาแล้วก็ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนพยายามทำให้ทหารเนี่ยกลับมาแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นยุคปฏิรูปไปแล้วเขาก็จะมีการพูดกันตรงไปตรงมานะคะคนก็ถามว่าเอ๊ะไอ้แบบเนี้ยมันจะเอาดวีฟุงซีไอ้หน้าที่2อย่างบทบาท2อย่างของทหารกลับมาใช่ไหมคือคนเขาก็กล้าถามนะคะ
0: รา
1: โบก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ทำแบบนั้นก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นที่รับรู้กันนะคะว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มบทบาทให้ทหารมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนเริ่มพูดแล้วค่ะว่าเอ๊ะราโบเนี่ยดูเหมือนจะใช้ประชาธิปไตยแบบชี้นำแบบที่อินโดนีเซียเคยประสบยุคของประธานาธิบดีซูการโนคนแรกนะคะเพราะดูเหมือนว่ารัฐเนี่ยพยายามเข้ามานำทุกอย่างเลยนะคะนำการพัฒนานำเศรษฐกิจนำนโยบายอะไรต่าง
2: ๆทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: เมื่อแกชัดเจนกับตัวเองแล้วเนี่ยก็อย่าปฏิเสธตัวเอง
1: กูเพิ่งหาเงินไม่ได้อยู่ๆก็หายวับกับตาเลยไอ้พวกมิจฉาชีพมันชั่วจริงๆนะเมื่อไหร่จัดการได้หมดสักทีเนี่ย

0: พ่อกินข้าวหน่อยนะ
1: ขอบใจตำรวจเขาติดต่อมาหรือยัง
0: ยังเลยพ่อพ่อถ้าพ่ออยากกินอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะพ่อถ้าเป็นอะไรก็ต้องบอกกันนะถ้าเครียดมากจะพาไปหาหมอ
1: เอ้าก็จะพาไปหาแต่หมอแต่หมอเนาะถ้าไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกยังมีแรงที่จะเลี้ยงดูพวกเองทุกคนอยู่พวกแกเนี่ยเข้มแข็งกันเพื่อฆ่ากันขนาดนี้เนาะข้าจะมาโมนอนสมคงไม่ได้หรอกส่วนเงินที่โดนโกงไปแล้วนะขับตรงแล้ววะเอาเวลาที่เหลือไปหาใหม่ดีกว่า

0: น่าใจนะพี่ว่าพ่อเขาดีขึ้นแล้วจริง
1: ๆคงงั้นมั้งพ่อเขาว่างั้นนี
0: ่ไม่ใช่ว่าเขาหลอกเราว่าเขาหายแล้วนะ
1: ไม่ไม่พ่อเขาเป็นแบบนี้แหละที่เห็นเขากลับมามุ่งมั่นแบบนี้นะนั่นคือตัวเขาจริงๆพ่อไม่โกหก

0: กูไม่รังเกียจหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ
1: อะไรอีก
0: โอ้ตัวร้อนจีเลย
1: นิดหน่อยวะ
0: มานี่มา
1: ปล่อยกู
0: มึงอย่าดื้อดิวะ
1: มึงไม่กลัวคนอื่นเห็นเลยไง
0: กลัวทำไม
1: ก็มึงเคยบอกกูเองว่าอยู่ที่โรงเรียนอย่าอยู่ใกล้กัน
0: มึงจะเดินไปด้วยกันหรือมึงจะให้กูอุ้ม
1: มึงอุ้มกูไม่ไหวหรอก
0: บอกก็ล่ะ
1: เฮ้ยไม่ต้องกูเดินเองได
0: ้ตอนกูเจ็บเท้าเนี่ยมึงพากูไปโรงพยาบาลเลยตากูดูแลมึงบ้างแล้วไป

0: กูไม่ได้จะตายกูแค่เป็นหวัด
1: ก็มึงดูเป็นหนักอ่ะไปติดมาจากไหนวะ
0: จากแฟน
1: แฟนมึงมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่กูจะมีเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องของกู
1: ไม่กายกูไม่เล่นนะเว้ยเอาดี
2: ส่งเรื่องเสร็จก็กลับไปได้ละ
3: ฮัชูฮัชูฮัชู
1: ครูครับผมว่าผมติดหวัดเพื่อนนะ
2: ครูว่าการแสดงอ่ะถ้ามันปลอมมันดูออกหมดเวลาพักแล้วเชิญ
1: ครับ
3: กายวันนี้แฟนเนี่ยแฟนไหน
2: อืม
1: ครับ

0: ษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้
1: แฟนจริงเหรอวะ

0: โอ้โหลุกมาเขียนไหวเหรออ
1: ืมนี่เขียนไปได้เยอะแล้วนะน่าจะได้ลงเว็บบันพรุ่งนี
0: ้ไม่ต้องหักโหมนะเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่อีกหรอกนั่นไงเมื่อยไหมเนี่ย
1: ช่วยกดให้ทีนะ
0: นี่นะ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
0: เนี่ยตึงอ่ะ
1: ไอ้เซฟปู่ต้องขอโทษเองด้วยนะที่ทำเงินพวกเราหายไปหมดเลย
0: ไม่ต้องขอโทษหรอกปู่คนที่ผิดอ่ะไม่ใช่ปู่นะแต่เป็นไอ้พวกนั้นทุกคนเนี่ยเขารู้กันหมดแหละว่าที่ผ่านมาปู่ทำเพื่อทุกคนมากแค่ไหนไม่มีใครโทษปู่หรอก
1: พอแล้วหรือวะ

0: ผู้เอาไม่ขยันทำไมอ่ะ
1: ไม่มีอะไรอ่ะคือหรือของเรื่องเจิมเข้า
0: อาจารย์ถาวรสมาคมนักเขียนโทรมา
1: เออเอามานี่เอามานี่ฮัลโหลสวัสดีครับพรุ่งนี้เหรอครับโอ้มาเลยครับเป็นเกียรติที่จะได้ต้อนรับอาจารย์ครับ

0: ื่นเต้นเลยขนาดนั้นนะปู
1: ่เออ
0: ใครอ่ะ
1: อาจารย์ถาวรเขาออกหนังสือใหม่นะแล้วก็จะแวะเอามาให้ปู
0: ่อาจารย์ของปู่ยังอยู่อีกเหรออายุยืนจัง
1: ไม่ใช่ก็คนรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่าเขาเข้าวงการก่อนเห็นโน่นนะถ้วยรางวัลนักเขียนมือทองนะได้ในปีที่อาจารย์ถาวรนี่เขาเป็นกรรมการเขามอบให้ข้ากำมือเลยนะเนี่ย
0: ก็ดีแล้วได้เจอเพื่อนในวงการเนี่ยจะได้มีไฟในการเขียนนิยายต่อ
1: เออใช่

0: มึงเรื่องแฟนมันนี่คือยังไงอะต่อกูหน่อย
1: ไอ้กายเป็นไงบ้างอะดีขึ้นแล้วเหรออ
2: ืมถ้ายังชั่วว่ะ
3: ดีละ
2: เออยายกูก็โดนแบบป่วยเซมเดะเลยว่ะ
4: คนแก่โดนพ่นเยอะสงสารว่ะ
5: โดนอะไรวะ
2: เอ้าผมไม่รู้เรื่องหรอวะ
5: ป่วยเซฟโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกกูเงินอะหมดเกลี้ยงบัญชีเลย
1: ฮะตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
2: เมื่อ2 วันที่แล้ว

0: ึงเรื่องแฟนนี่ไงวะเร็วดิ
1: เรื่องปู่มึงอะเป็นไงไม่คิดจะบอกกูเลยดิ
0: ก็กูเห็นมึงป่วยอยู่อะกูก็เลยไม่อยากให้มึงคิดมาก
1: ปู่มึงโอเคไหม
0: ก็ไม่โอเคหรอกแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้ปู่กูเข้มแข็งอยู่แล้ว
1: อืมกูติดวัดจากแม
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แม
1: ่แม่กูนี่แหละแฟนกูไม่มีหรอกกูล้อเล่นอ่ะ
0: โอ้โหกูก็ตกใจหมดเนี่ย
1: เชื่อคนง่ายนะมึงอ่ะขอบใจนะที่มึงดูแลกูเมื่อวานนี้ทั้งที่มึงก็มีเรื่องเครียดอยู่อ่ะ
0: เล็กน้อยมึงก็ช่วยกูมาเยอะกูอ่ะทำได้มากกว่านี้
1: เฮ้ยถ่ายอะไรวะ
0: เอ้าก็ถ่ายมึงยิ้มเนี่ยกูจะเก็บไว
1: ้ใครอนุญาตวะ PDPA นะเว้ยมึงรีบลบเลย
0: ไม่ทำไมก็กูชอบอ่ะกูจะเก็บไว้ดู
1: งั้นมึงยิ้มมั่งเดี๋ยวกูจะถ่ายคืน
0: ยิ้มดีๆดีวะ
1: เรื่องดีแล้ว
0: เฮ้ยถ่ายจริงเหรอวะ
1: โอ้โหอุบาทว่ะลบเลยก็มึงบอกให้กูถ่ายเองไม่ใช่เหรอ
0: กูบอกให้ลบ
1: กูไม่ลบกูจะเก็บไว้ดู
0: เฮ้ยลบ
1: มาเอาดิ
0: ได
1: ้มาเอาดิ
0: ได
2: ้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีศักดิ์นี้ไม่เคยเปลี่ยนเจอที่ใดยกมือไหว้ตลอด
2: แหมก็ผมเคารพในคุณวุฒิของอาจารย์นะครับอนุญาตให้ผมไหว้เถอะครับเชิญครับอาจารย์
3: เชิญครับ
2: คุณแม่ไงครับ
3: อ๋อสวัสดีครับคุณแม่โอ้ยังแข็งแรงอยู่นะนี่นะ
2: สงสัยจะแข็งแรงครับ

0: ขอบคุณมากครับอาจารย์นักเขียนรุ่นเรานี่ก็มีแต่อาจารย์นี่แหละครับที่ยังออกหนังสือใหม่ๆตลอดเวลาคนอื่นวางมือกันไปหมดแล้ว
1: นักอ่านเขาเรียกร้องมาผมก็เลยจำเป็นต้องเขียน
0: ครับ
1: จริงๆก็ไม่มีสาระอะไรหรอกมีอะไรในหัวก็เขียนออกมาก็เท่านั้น
0: พออาจารย์ถ่อมตัวอย่างนี้

0: ทีไรหนังสือเล่มนั้นก็มักจะได้รับรางวัลอยู่เสมอเสมอละครับขายดิบขายดีนะครับ
1: คุณศักดิ์ก็น่าจะกลับมาเขียนนะจะได้กลับมายกระดับวงการเรา
0: โอ้ยมันหมดยุคผมแล้วล่ะครับปล่อยให้นักเขียนรุ่นใหม่ๆเขาแสดงฝีมือกันดีกว่าม
1: ันไม่มีฝีมือกันนะสินิยายสมัยเนี้ยแย่ลงมากเหลือเกิน
0: อ้าวอาจารย์ไปอ่านอะไรมาล่ะครับ
1: ไม่ได้อ่านอะไรจริงจังหรอกแต่คนเข้ามาเล่าให้ฟังบ่อยโดยเฉพาะพวกนิยายวายนี่นะเดี๋ยวนี้เกลื่อนไปหมดเหมือนกอสวะในแม่น้ำเลยเออหลานคุณศักดิ์ก็เขียนอยู่นี
0: ่ครับอาจารย์ทราบได้อย่างไรครับ
1: คุณชัยเขาเล่าให้ฟัง
0: แล้วอาจารย์ได้ลองอ่านดูหรือยังครับติดตรงไหนก็ว่ามาได้เลยผมจะได้เอาไปแนะให้หลานนั่นฟัง
1: ก็ติดตั้งแต่ให้ผู้ชายสองคนมีใจให้กันนั่นแหละผมเข้าใจนะว่าคนเรามีความคิดหลากหลายแต่ผมคงไม่สนับสนุนค่านิยมอะไรแบบนี้คุณศักดิ์คงไม่เห็นดีเห็นงามกับหลานด้วยใช่ไหม
0: แล้วถ้าผมเห็นดีเห็นงามไปกับหลานด้วยอาจารย์จะว่ายังไงครับ
1: ผมก็คงจะแปลกใจอ่ะแล้วก็คงอยากจะฟังความคิดคุณศักดิ์สักหน่อย
0: แต่ตอนนี้นิยายของหลานผมเนี่ยได้รับผลตอบรับดีมากเลยครับแล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่ในวงกว้างด้วยครับ
1: เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคุณศักดิ์คนเราก็หลงมัวเมาเสพสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กันทั้งนั้นไม่อย่างนั้นหนังสือโป๊ที่แห่ซื้อกันก็ได้รางวัลกันหมดอ่ะสิ
0: อาจารย์จะเอานิยายวัยรุ่นมาเปรียบกับหนังสือโป๊นี่ก็ดูกระไรอยู่นะครับเพราะว่าก็น่าจะถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมเหมือนกันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับรสนิยมก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนไปนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับอาจารย
1: ์เรื่องนั้นผมเข้าใจถ้าเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็น่าชื่นชมแต่นี่มันทำวงการตกต่ำนะสิ
0: คงไม่ถึงขั้นตกต่ำกระมังครับอาจารย
1: ์คุณศักดิ์น่าจะรักหลานมากแก้ต่างให้ตลอดเลยนี่ถ้าผมมีอำนาจบิบรางวัลคุณคืนนะผมนิบไปแล้วการเวลามันทำให้คุณศักดิ์เสียจุดยืนไปหรือเปล่าช่างมันช่างมันถึงจะเสียดายนิดหน่อยที่คุยกันไม่ถูกพอเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกใช่ไหมที่ผมมาวันนี้คิดว่าจะฝากคุณศักดิ์ไปเตือนหลานซะหน่อยลองคิดดูอีกทีแล้วกันจะเตือนหรือไม่เตือนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณศักดิ์ว่าอยากให้โลกนี้มันดำเนินต่อไปยังไง
2: อาหารพร้อมแล้วค่ะ
1: ขอบคุณผมคงไม่สะดวกทานด้วยเพราะผมบังเอิญมีงานต่อ
0: ผมไปส่งอาจารย์ครับ

0: พ่อไม่ต้องไปสนใจคำพูดตะลุงนั่นหรอก
1: จริงด้วยค่ะคนอ่านเขาชอบนิยายของคุณพ่อตั้งเยอะตั้งแยะ
2: กินกันไปเลยนะฉันไม่หิว

0: โอ้ยคิดว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วอะไรๆมันจะดีขึ้น
1: ก็นั่นน่ะสิเพื่อนหรืองูพิษก็ไม่รู้นี่คุณพ่อโดนหลอกเอาเงินไปยังใจเสียไม่หายนี่ยังต้องมาดิ่งเพราะคำพูดคนอื่นอีกแล้วอีตาลุงคนนั้นเป็นใครอีก
0: ก็เป็นอาจารย์ที่พ่อเคารพนี่พ่อต้องเก็บเอาไปคิดเยอะแน่เลย

0: โอ้เขียนเสร็จยังจะได้ลงเว็บคนอ่านตามมาเนี่ยเฮ้ยทำไมยังเท่าเมื่อวานอยู่เลยอ่ะนี่ปู่ไม่ได้เขียนสักตัวเลยเหรอ
1: ปวดหัวนิดหน่อย
0: เป็นไรอ่ะไม่สบายเหรอ
1: เปล่า
0: เห็นเครียดอยู่เหรอ
1: ไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมากวนข้า

0: พ่อแม่ปู่เป็นอะไรอ่ะทำไมกลับมาซึมอีกแล้วอ่ะ
1: ก็วันนี้อาจารย์คนนั้นมาที่บ้านแล้วก็มาด่านิยายที่ปู่เขียน
0: ด่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกประมาณว่าปู่เสียจุดยืนไปแล้วไปสนับสนุนให้หลานเขียนนิยายวายแล้วก็จะมาลิบรางวัลที่เคยให้คืน
2: เขาเข้าใจว่าเซฟเป็นคนเขียนก็เลยฝากด่าผ่านปู่มาเนี่ยปู่ได้ยินข้าวหงอยไปเลยข้าวปลาไม่กินจนถึงตอนนี้เลยนะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรนะ
2: ถาวร
0: เซฟไปเจอได้ที่ไหน
3: ผมรอนิยายของอาจารย์มานานหลายปีโชคดีมากๆเลยที่วันนี้ได้เจอตัวจริง
4: ขอบใจมากๆนะ
3: เดี๋ยวผมอ่านแล้วเนี่ยจะมารีวิวนะครับ
4: ได้อ่านจบก็อีเมลมาคุยกัน
3: ครับ
4: นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมเขียนนี
0: ่ผมเขียนเองครับ
4: ร้านขนสักเหรอ
0: ครับผมรู้มาว่าอาจารย์วิจารณ์งานของผมอะผมก็เลยอยากคุยด้วยหน่อย
4: เธอคงไม่พอใจกับคำวิจารณ์ของฉันใช่ไหม
0: อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาจะวิจารณ์อะไรเนี่ยแล้วคนจะอ่านงานนั้นๆให้ถี่ถ้วนก่อนไม่ใช่หรอครับแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยอาจารย์ไม่เคยอ่านงานของผมเลยนะครับผมก็เลยพิมพ์มาให้แต่นี่ไม่จบเรื่องนะครับ
4: ขอบใจ
0: โลกเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างแล้วนะครับอาจารย์อย่าแช่แข็งวรรณกรรมไว้ในแค่ยุคตัวเองเลยถ้าคนรุ่นอาจารย์หันมาสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าวงการเราไปได้ไกลแน่ครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าอาจารย์เปิดใจมากขึ้นเนี่ยงานวันนี้คนก็อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ

ยังไงอ่านจบเนี่ยฟีดแบ็กมาได้นะครับผมไม่ได้หวังว่าอาจารย์จะชอบแต่หวังว่าจะเข้าใจคุณค่าของนิยายวายขึ้นมาบ้างนะครับ

0: ไม่ต้องคิดมากนะใครจะว่าอะไรเนี่ยก็ช่างเขาเซฟว่านะอาจารย์คนนั้นน่ะเขาวิชาปู่ที่งานของปู่เนี่ยมีคนสนใจแล้วก็มีลูกหลานสืบทอดแต่งานของเขาอะตายไปแล้วปู่รู้ป่ะงานแจกลายเซ็นเขานะแทบไม่มีคนเลย
1: แกรู้ได้ยังไง
0: ก็เซฟไปมา
1: แกไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหม
0: ก็ไม่นะแค่ไปปรับทัศนคติให้นิดหน่อยอะแต่จะเก็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่ชอบช็อตคนอื่นน่ะต้องโดนช็อตบ้างจะได้รู้สึก
1: นี่เองปกป้องปู่เหร
0: อเอ้าก็ปู่อ่ะปกป้องเซฟมาเยอะแล้วด่าเซฟบ้างแล้วมันไม่ผิดเลยนะถ้าเขาจะไม่ชอบอ่ะแต่มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าเขาจะมาตัดสินงานคนอื่นแบบเนี้ย
1: จริงๆแล้วปู่ก็ไม่ได้เจ็บใจอะไรเรื่องอาจารย์เขานักหรอก
0: เอ้า
1: อาจารย์เขาบอกว่าปู่เนี่ยเสียจุดยืนไปแต่มาคิดดูให้ดีๆนะถ้าจุดยืนของปู่เมื่อก่อนมันก็คือการไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆมายึดถืออะไรแต่สิ่งเดิมๆมันก็คงดีแล้วล่ะที่ปู่เสียจุดยืนนั่นไป
0: แต่ถ้าคิดได้แล้วอะทำไมยังซึมอยู่วะ
1: น่าจะล้าเว้ยไปเถอะปู่จะนอนแล้ว
0: แล้วปู่ไม่กินข้าวเย็นเหรอนี่แม่บอกว่าปู่ไม่กินข้าวเลยนะ
1: แม่กินปู่จะนอน

0: อ้าวตื่นกันได้แล้วเด็กๆตื่นจ้าตื่นได้แล้วว
1: ันนี้ไม่มีแต่ปลุกหรอคะ
0: เออจริงด้วยไปดูห้องผอที
2: ทำไมต้องเป็นผมด้วยครับ
0: จะไปหรือไม่ไป
2: ครับ
0: ไปเลย

0: ยคุณโบเป้าเหรอครับคุณโบลง
1: พ่อให้หมอเขาเช็คดูหน่อยว่ามีอะไรหักหรือเปล่า
2: ไม่มีแล้วไม่ได้ล้มแรงไม่มีอะไรกระแทกทั้งนั้น
3: แน่นะปู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาการจะหนักนะ
2: ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลย
3: แล้วทำไมถึงล้ม
2: ก็สะดุด
1: สะดุดอะไรพ่อ
2: ขาโต๊ะ
3: ขาโต๊ะเนี่ยนะ
2: มองไม่ชัด
1: ไม่ชัดยังไงพ่อขาโต๊ะออกใหญ
2: ่มันขวางทาง
1: ขวางทางก็โต๊ะมันอยู่เฉยๆกับที่มาตั้งเป็นชาติแล้วอ่ะ

0: นี่ปู่ไหนลองอ่านพาดหัวข่าวนี่สิ
1: ทำไมเองไม่อ่านเองอ่านไม่ออกเหรออ
0: ่านให้ฟังหน่อยนะเอ๊ะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมา
1: ค่าเงินบาทปันปวน
2: หันหวน
0: ปู่มองไม่ชัดใช่ป่ะ
1: ก็แก่แล้วอ่ะสายตาจะยาวไหม
0: แล้วแว่นล่ะทำไมไม่ใส่เซฟเห็นนะว่าปู่เก็บไว้ในลิ้นชักอ่ะทำไมไม่เอามาใช
1: ้ก็แว่น
0: มันทำไม
1: พอแล้วไม่ต้องตามมานะ

0: เซฟสังเกตมาสักพักแล้วตาปู่น่าจะมีปัญหาเซฟว่าเราพาไปตัดแว่นหรือไม่ก็พาไปตรวจหน่อยดีไหม
1: ไม่น่าล่ะถึงไม่ใส่แว่นได้พ่อจะพาปู่ไปตรวจเอง
2: พ่อเฮ้ย
3: คนไข้เป็นต้อกระจกทั้งสองข้างเลยนะคะ
1: แล้วต้องรักษายังไงล่ะครับคุณหมอ
3: เป็นระยะนี้เนี่ยต้องผ่าตัดเท่านั้นค่ะ
2: ไม่เอาผมไม่ผ่า
3: แต่ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดแล้วปล่อยให้ต้อมันสุกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะแล้วก็ยังจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างต้อหินเพิ่มเข้ามาด้วย
0: งั้นผ่าครับคิวเร็วสุดได้เมื่อไหร่ครับ
3: คิวเร็วที่สุดเนี่ยเป็นช่วงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
1: ปีหน้า
0: ปีนึงเลยเหรอครับ
1: ไม่นานไปหน่อยแล้วหมอ
3: คิวที่เร็วที่สุดเป็นช่วงนั้นจริงๆค่ะแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะคะที่เราสามารถเลื่อนคิวขึ้นมาได้เพราะว่ามีคนไข้บางเคสเนี่ยขอยกเลิกคิวไปอะค่ะแต่ว่ากรณีแบบนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะ
2: งั้นก็ผ่าตามอย่างที่คุณหมอว่าล่ะครับ
3: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหมอลงคิวนัดผ่าให้เลยนะคะ
1: ผมว่าปีหน้ารอไม่ไหวหรอกไปเอกชนเถอะพ่อนะผมไปเช็คข้อมูลมาแล้ว
2: จะไปทำไมให้เสียเงินเสียทองแพงๆใช้สิทธิ์บัตรทองนี่แหละ
4: ไม่แพงหรอกค่ะดีกว่าไปเดินชนนู่นชนนี่เกิดอุบัติเหตุเผลอๆจ่ายแพงกว่าค่าผ่าตาด้วยซ้ำนะคะคุณพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูนัดคุณหมอให้นะคะ
2: ไม่ต้องนัดฉันไม่ไป
1: พ่อก็จะเขียนนิยายไม่ได้นะหมอบอกตามันจะแย่ลงเรื่อยๆ
4: รีบผ่าเถอะค่ะคุณพ่อวันนี้โชคดีนะคะที่คุณพ่อล้มแล้วไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าอีกแล้วเป็นอะไรหนักขึ้นมาล่ะคะ
1: ใช่ถ้าตกบันไดไปจะทำยังไง
2: ไอ้เซฟพาปู่ขึ้นห้องเร็วๆสิ
1: ไม่รู้ล่ะคราวนี้ผมไม่ยอมนะพ่อยังไงพ่อก็ต้องเชื่อผมมาพรุ่งนี้โทรนัดโรงพยาบาลได้เลยนะหาวันนัดหายเร็วที่สุด

0: ้าเองจะมาโน้มน้าวให้ข้าผ่าตายอีกคนแล้วก็เงียบไปเลยนะสภาพร่างกายของปู่เนี่ยมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเต็มทีแล้วเงินที่มีอยู่ก็ต้องเอาไปใช้ในเรื่องสำคัญสำคัญอย่างในเรื่องหนี้ของบ้านในเรื่องค่าเลี้ยงดูเด็กๆอีกหลายคนนั่นมันสำคัญกว่าตาปู่ทั้งนั้น
1: เรื่องเงินอีกแล้วเหรอสักวันนะเซฟจะรวยให้ได้เลยปู่เซฟจะหาเงินให้เยอะๆเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะ
0: เอ็งอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนี้ก็เรียนหนังสือไปให้ดีๆก่อนแค่เอ็งสอบชิงทุนได้เข้าในโรงเรียนดีๆสอบจนติดในมหาวิทยาลัยดีๆแค่นี้ปู่ก็ชื่นใจแล้ว
1: เรื่องค่าเทอมมหาลัยอ่ะปู่ไม่ต้องห่วงนะเซฟขอทุนได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเซฟก็หาเงินจ่ายเองได้

0: ไอ้ที่ปลูกซึ่งเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เพราะอาจารย์ถาวรแต่เป็นเพราะเรื่องตาใช่ไหมเซฟขอโทษนะเซฟน่าจะถามปู่ให้เร็วกว่านี้
1: ไม่ใช่ความผิดของเองเลย
0: ปู่ต้องอัปเดตอาการตาให้เซฟรู้เรื่อยๆนะห้ามปิดกันอีกนะห้ามเด็ดขาดเลยนะ
1: รู้แล้วรู้แล้วโอ้ยย้ำนะก็เป็นเด็กๆอย่างนั้นแหละใส่หัวไปกูจะนอน

0: ฉันลองเช็คราคาดูแล้วถ้าผ่ากับเอกชนสองข้างก็ตกเป็นแสนเราลองติดต่อสันเขาดีไหม
1: จะให้ไปยืมเงินมันอีกเหร
0: อก็แล้วมันจะแปลกตรงไหนล่ะก็ทุกทีสันเขาก็เต็มใจช่วยยิ่งเป็นเรื่องคุณพ่อด้วยแล้ว
1: ก็เคยบอกแล้วว่าไม่อยากไปยืมเงินมัน
0: นี่มันไม่ใช่เวลามาอีโก้นะพี่สอน
1: พี่เป็นพี่มันนะจะให้ไปยืมเงินน้องบ่อยๆได้ยังไงค่าเทอมสโนมันก็จ่ายให้ไปแล้วจะให้มันมาจ่ายให้พ่ออีกมันจะหาว่าพี่จะดูแลคนในบ้านไม่ได้
0: ไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกนะ
1: มาจะไปรู้ได้ยังไงพี่โตมากับมันนะถึงมันจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่สายตามันดูถูกพี่ตลอดมันคิดว่าพี่ไม่เอาไหน
0: พี่คิดมากไปเองหรือเปล่า
1: ไม่ต้องไปยืมเงินมันเลยไปหาทางอื่นดีกว่า

0: ยโอ้ใครเนี่ยโอ้ไอ้เซฟเหรอ
1: เออเซฟเองเซฟไปนอนเป็นเพื่อนปู่อ่ะกลัวปู่จะล้มกลางดึก
2: ข้าจะล้มก็เพราะเองนี่แหละทำไมไม่ไปนอนเป็นที่อิ่มทางวะ
1: อ้าวเราจะให้ไปนอนตรงไหนให้ไปนอนข้างปู่เหรอ
2: ไม่เอาอึดอัดตัวเบลเลอร์บล่าคิดเองสามขวบหรือไง
1: ไงก็นอนตรงนี้นี่แหละ
2: เออขี้เกียจเถียงเลยเว้ย
1: เฮ้ยกูจะไปไหนเนี่ย
2: ไปห้องน้ำ
1: ไปเดี๋ยวเซฟพาไป

0: อ่านให้หน่อยดิ
1: อะไรอ่ะ
0: นิยายอ่ะพี่เขียนตอนจะปู
1: โอ้อะไรมามาก
0: ให้อ่านไม่ได้ให้ด่า
1: ตั้งแต่วันนั้นสมควรรู้สึกได้ว่าอันนั้นเปลี่ยนไปที่สุดจากที่เขาดูแลดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเหี่ยวยังรับคำพูดคำจาของอนันต์ฟังดูสนิทสนมกันมากขึ้นนับพุ่งอนันต์สอบต่อไม่หยุดคิดว่าจะทำให้อีกฝ่ายเห็นแน่ๆอาจจะยังไม่ผ่าน
0: ไม่ได้แกงใช่ปะเนี่ย
1: ใช่ค่ะลงแบบนี้คนอ่านบทแน่ๆแค่ปัดมาคำแรกอ่ะก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนถูกเฉียดขอพูดตรงๆนะคะพี่เซฟเหมือนพี่เซฟลงทุกอย่างที่คุณปู่สร้างเลยอ่ะค่ะแรงมาก
0: พี่ก็ว่าแล้วพี่จะไปเขียนดีเท่าปู่ได้ยังไง
1: อย่าฝืนตัวเองเลยพี่เซฟเรื่องของสมพรกับอนันต์มีแค่ปู่เท่านี้แหละที่จะเขียนได้อ่ะ

0: แต่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละคุณพ่อไม่ยอมเลยอ่ะจะรอคิวไปโรงพยาบาลรัฐท่าเดียว
1: ทำไมถึงดื้อขนาดนี้นะ
0: พี่ก็รู้แหละว่าแกไม่อยากใช้เงินเยอะนี่ธนาคารก็ติดต่อมาอีกแล้วนะเพราะว่าเดือนที่แล้วอ่ะก็ไม่ได้โอนเงินให้เขาตามที่บอกไว้
2: ไม่รู้ช่วงนี้ชีวิตมันเป็นอะไรอ่ะมีแต่เรื่อง

0: ไอ้สัน
1: นี่แกจะถ่ายอะไรเยอะแยะเนี่ย
0: ก็ผมมาถ่ายรูปอยู่เจออะไรผมก็ถ่ายไปเลยอ่ะพ่อ
1: มันเปลืองฟิล์มอืม

0: เจ็ดเต็ม50เหรอ
1: พ่อมาคนของหนูได้ไงอ่ะ
0: สโนสอบตกแล้วทำไมไม่บอกพ่อ
1: ก็ทุกคนวุ่นวายแล้วปกกันอยู่จะให้บอกตอนไหนอ่ะ
0: นี่จงใจจะปกปิดพ่อใช่ไหมนั่นไง
2: ทะเลาะอะไรกันพ่อลูก
1: ฮะ
0: แล้วนี่สอบตกวิชาไหนอีกหรือเปล่า
1: ตกแค่แรกค่ะ I don't like นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ชอบก็ต้องเรียนพ่อไม่ได้ขอให้สโนสอบได้เต็มสักหน่อยเลยแล้วนี่ตกมากี่รอบแล้ว
3: ใจเย็นนะพ่อติดเซฟช่วยสอนเอง
0: คะแนนวิชาอื่นก็ใช่ว่าจะดีวันๆเอาแต่อ่านนิยายไร้สาระถ่ายมือถือเต้นบ้าๆบอๆเอามือถือไหมพ่อสโนเอามือถือมาให้พ่อสโน
1: พ่ออ
0: ย่ามาเล่นกับพ่อนะต่อไปนี้ห้ามเล่นเน็ตห้ามอ่านนิยายจนกว่าจะสอบผ่าน
1: มันไม่เกี่ยวกันเลยพ่อ
0: เกี่ยวสิเอาเวลาไปทบทวนบทเรียนอาเขาลูกสาส่งเสียได้เรียนโรงเรียนแพงๆแท
1: ้ๆหยุดพูดเลยทีได้ปะหนูเคยขอโรงเรียนดีๆไหมหนูไม่เคยขอหนูอยากเรียนกับเพื่อนพวกเราใครฟังเห็นพอรู้เลย
0: เออจะเรียนโรงไหนก็ช่างเถอะเรียนแย่แบบนี้จะไปทำมาหากินอะไร
1: แล้วพ่อทำอะไรกินน่ะหนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อนั่นแหละ
0: สนุก

0: ชโน
1: เอา
0: พ่อผมขอคุยด้วยหน่อยค่าผ่าตัดตาพ่อไม่ต้องห่วงนะผมจ่ายให้วันนี้พ่อไปหาหมอเถอะ
2: ไม่เอาหมอฉันเขาก็นัดคิวไว้แล้ว
0: แต่มันอีกเป็นปีเลยนะพ่อผมปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอมาเขาบอกถ้าไม่รีบผ่าพ่อจะยิ่งแย่นะ
2: ก็ให้มันแย่ไปฉันรอได
0: ้รอไม่ได้หรอกพ่อตอนนี้ตาพ่อก็ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ใช่เหรอจะเดินก็ต้องให้เซฟมันช่วย
2: ฉันก็ไม่เห็นว่าไอ้เซฟจะบ่นอะไรนี
0: ่ถ้าพ่อไม่ให้ผมช่วยเรื่องผ่าตัดก็ต้องให้ผมช่วยเรื่องบ้าน
2: บ้านอะไรอีกวะ
0: พ่อต้องขายบ้านแสงการุณให้บริษัทผม
2: บริษัทแกมายุ่งเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยวะ
0: เจ้านายผมเขาจะรับซื้อราคาที่สูงกว่าราคาประเมินดีกว่าว่าแบงค์ยึดไปเนี่ยพ่อไม่ได้อะไรเลยนะ
2: นี่แกไปทำอะไรกันมาโดยไม่ปรึกษาฉันเลยอย่างนั้นเหรอ
0: ผมรู้นะว่าพ่อรักบ้านนี้มากแต่บางทีมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ต้องปล่อยมือ
2: แกไม่เข้าใจ
0: ทำไมผมจะไม่เข้าใจพ่อผมโตมากับบ้านนี้ผมก็ผูกพันกับบ้านนี้เหมือนกัน
2: ไม่จริงหรอมั้งแกออกจากที่นี่ไปตั้งแต่อายุ18หรือ19เมื่อเรียนจบแล้วทำไมแกไม่กลับมาอยู่กับพวกเราฉันจะบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าบ้านนี้ฉันไม่ขายและจะไม่ยอมรับความช่วยเหลืออะไรจากแกทั้งนั้น
0: ทำไมอะพ่อทำไมพ่อไม่ให้ผมช่วยอะไรบ้างเลยอ
2: ่
0: ะ
2: แกกลับไปได้แล้วไปได้แล้ว
0: เพราะผมไม่เป็นอย่างที่พ่อหวังใช่ป่ะจริงๆอ่ะคือพ่อเกลียดผมใช่ป่ะตอนเด็กๆก็พ่อไม่เคยสบตาผมตรงๆเลยนะทำไมอ่ะพ่อผมเป็นน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ฉันไม่เคยพูดแบบนั้น
0: แล้วทำไมอ่ะทำไมพ่อต้องผลักผมออกตลอดพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละ
3: ไอ้สันแกพุ่งปากไปเลยนะแกไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงกับพ่อแบบนี
4: ้แกรู้ไหมแค่นี
3: ้พ่อเขาเสียใจมากแค่ไหนที่แกเกิดมาผิดเพศอ่ะ
5: ไปทำเขาโกรธขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้สึกผิดเลยคิดอยากจะไปง้อเขาบ้างเลยเหรอ
0: ขอบใจนะที่อยากจะช่วยแต่บางอย่างมันก็แก้ไม่ได้แล้ว
6: ไหนๆก็คืนดีกันแล้วอ่ะตอนนี้เราเป็นอะไร
2: เรื่องราวของสมพรกับอนันต์ยังไม่จบนักเขียนทิ้งตัวละครไม่ได้แล้วก็ทิ้งคนอ่านไม่ได้ด้วยเหมือนกัน

ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนักผจญเพลงฟรีเพลงครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปฟังเพลงสไตล์โฟล์กกันครับผมกำลังพูดถึงวงอภิรมย์ครับและอีกวงหนึ่งก็คือมนัสวีครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองวงเนี่ยเป็นศิลปินโฟล์กทั้งคู่แล้วก็มีสไตล์การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งคู่เลยนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือที่มาของเพลงแต่ละเพลงรวมไปถึงเรื่องราวของพี่ๆเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่พี่ๆเขาอยากเล่าเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าพี่ๆจะเลือกอะไรมาแล้วแต่ละเพลงมันมีเรื่องราวมีความหมายยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปผจญเพลงฟรีเพลย์ด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้พี่ๆอภิรมย์กำลังซาวด์เช็คเตรียมตัวกันอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ๆเขาพร้อมเราจะไปชมโชว์ของพี่ๆเขาพร้อมๆกันครับ

ก็ชื่อเพลงว่าจดหมายจากโจโจ้นะครับเป็น อยู่ในชุดแรกนะฮะโจโจ้นี่คือยี่ห้อกีตาร์นะฮะก็ในส่วนนักดนตรีน่าจะรู้นะเพลงนี้จริงๆมันถูกเขียนไว้แล้วก็ไว้เตือนสติแค่ตัวผมเองนะเพราะว่าคิดว่าบริบทมันเป็นส่วนตัวเกินไปอย่างเช่นยี่ห้อกีตาร์อะไรนะฮะก็เริ่มด้วยเพลงอะไรนะครับยืมจากใครนะมันก็เลยเป็นส่วนตัวเกินไปและเก็บไว้เขียนเตือนสติตัวเองตอนที่อยู่ในชุดแรกนะกลัวว่าตัวเองจะหลงทางนะทีนี้ก็มีวันหนึ่งผมไปคุยกับโฟกนะว่าเฮ้ยเขียนเพลงใหม่เว้ยเขียนเรื่องนี้กีตาร์แบรนด์โจโจ้ยืมคนข้างบ้านแล้วก็เริ่มฝึกด้วยเพลงโรงเรียนของหนูของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เนี่ยโฟกบอกว่าเอ้าเหมือนกูเลยก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้างั้นอะเราเอาไปเล่นดีกว่าคนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเราเอาไปเล่นเพื่อแบบเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าความสุขของดนตรีประมาณนี้เราเริ่มมาด้วยแบบไม่มีคนฟังด้วยซ้ำนะฮะตอนที่เราฝึกดนตรีกันนะของแต่ละคนนะแต่เราเฮ้ยทำไมมันมีความสุขจังนะก็เลยหยิบเพลงนี้มาเล่นนะครับส่วนเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าเดิมๆนะอยู่ในชุดที่สองนะครับเพลงนี้นี่ได้ไอเดียมาจากการฟังรายการผีของน้าป๋องน้าแจ็คนะก็มีความสนใจแล้วก็หยิบมาประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการพูดถึงโลกหลังความตายของคนที่ฆ่าตัวตายแล้วกันนะก็มันก็จะมีหลายเรื่องนี้ที่พูดว่าตายแล้วไปไหนนะส่วนคนที่ฆ่าตัวตายก็จะวนลูปอยู่ที่เดิมๆอยู่ภาพเดิมๆเวลาเดิมๆถ้าใครได้ฟังเรื่องแบบนี้นะก็จะเวลานี้เขาจะออกปรากฏตัวมาแล้วก็มาทำท่าเดิมเจ็บปวดเหมือนเดิมนะก็เป็นเพลงที่เอาไว้เตือนสติแล้วกันนะครับก็พูดถึงตัวละครคนหนึ่งที่ต้องตื่นมาแล้วก็ทำเรื่องเดิมซ้ำๆนะลองฟังดูครับอีกเรื่องก็คือหยิบเอากรุ๊ปของภูไทยนะตั้งไว้ภูไทยแถวบ้านนะมาลองทำเป็นดนตรีดู

0: ขอบคุณครับ
1: เพลงต่อไปนะครับชื่อเพลงว่าปล่อยนกกระจอกนะฮะมีแผนว่าจะรวบรวมไว้เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่เราวางแผนกันอยู่ก็คืออัลบั้มที่3นะครับปล่อยนกกระจอกนี่พูดกันก่อนว่าพูดถึงการยอมรับในด้านที่อ่อนแอของตัวเองอ่อนแอเหมือนนกกระจอกเนี่ยเหมือนคำที่เขาเรียกไอ้คนกระจอกอะไรเงี้ยนะเออมันก็เป็นนกที่แบบดูก๋องแก๋งดีนะอะไรเงี้ยก็หยิบคำนี้เอามาเล่นนะถ้าเรามีฟ้าที่เราอ่อนแอเหมือนนกกระจอกก็ต้องยอมรับก่อนที่จะปล่อยได้ก็ต้องจับมันให้ได้ก่อนก็คือการยอมรับมันนะเป็นคนพบตัวเองตอนช่วงโควิดนะได้ร้องไห้กับหนังกับซีรีส์นะฮะแล้วรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายดีนะฮะก็คือแล้วก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่กล้าร้องไห้นะก็ถามตัวเองก็คงเป็นเพราะว่าบริบทสังคมก็เรายิ่งโตขึ้นนะแล้วก็ถูกสั่งสอนให้แข็งแกร่งขึ้นนะผ่านอุปสรรคผ่านอะไรต่างๆนานาก็เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความอ่อนแอที่เราพยายามกดทับไว้นะไม่เคยปล่อยมันสักทีนะไปปลดล็อกตอนที่เราดูหนังอะไรที่เศร้าๆหรือเจอเหตุการณ์ที่เศร้าๆแล้วเราก็พยายามกั้นน้ำตานะวันนั้นก็เอ้ยผมดูอยู่คนเดียวนี่หว่าลองร้องไห้กัดผ้าห่มดูก็รู้สึกว่าเออนี่ก็ผ่อนคลายดีแล้วก็เปรียบไว้อีกอย่างนึงในเพลงนะครับพูดถึงฟ้าฝนเวลาฟ้าฝนจะตกก็คือแค่รวบรวมความชื้นขึ้นไปบนเมฆนะมันก็จะเข้มขึ้นนะแล้วก็ปล่อยลงมาเป็นหยดฝนนะครับกลับลงมาที่ดินใหม่นะง่ายๆนะไม่ซับซ้อนเลยแต่คนนี่คือเก็บแล้วเก็บอีกเพราะว่า

ขอบคุณครับเพลงสุดท้ายนะครับที่จะเล่นก็คือเพลงวันสบายนะครับเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงที่แรกๆที่ทำให้รู้จักกันนะฮะวันสบายนี่ก็ที่มาที่ไปสมัยที่เล่นกลางคืนนะเล่นกลางคืนก็เล่นดนตรีเป็นงานที่รักนะแต่ว่าเล่นทุกวันไม่มีวันหยุดนะอยู่กับสิ่งที่รักทุกวันบางทีก็รู้สึกเหมือนกันฮะมีวันหนึ่งมือกีตาร์คนเก่าคุณเมธนะฮะก็ขอลาเพื่อที่จะไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่ได้ลา2วันมั้งผมจำได้แล้วผมโอ้โหได้วันหยุดด้วยว่ะมันน่าอิจฉาถ้าผมหยุดผมจะทำอะไรวะอยู่เฉยๆจะนอนอยู่เฉยๆไปเช่าวิดีโอมาเปิดดูเช่าซีดีมาดูนะน่าจะพอแล้วสำหรับแบบคนที่ทำงานทุกวันนะก็ได้เป็นเพลงนี้มานะลองฟังดู

0: กี่ปีแล้วอ่ะพี่ต่ายวงที่ตั้งกันมา
1: 2010ครับ
0: อยู่สกลทำเพลงที่สกลตั้งแต่แรก
1: ใช่
0: ๆมันเริ่มยังไงพี่ต่าย
1: แต่ก่อนจะมีมันจะเป็นพวก Easy Listening เล่นตาม
0: ร้าน
1: มันเป็นยุคที่เหมือนเขาจะย่อยเพลงปกติครับลงไปสู่ไอ้กีตาร์ตัวเดียวคาห้องอะไรเงี้ยครับแล้วสเกลมันก็ลดจากผับบาร์ลงไปเป็นแบบบ้านเล็กๆอะไรอันนี้ได
0: ้มันจะมีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้ที่มันเป็นแบบเทรนด์แบบฟังเพลงแบบนี้สไตล์แบบนี้
1: พอเรามีโอกาสได้ตั้งวงก็เลยแบบเอาบรรยากาศนั้นมาตั้งชื่อเหมือนอภิรมย์เล่นเอาเล็กหยิบเล็กแก้หยิบล็อกอะไรมาเล่นมันก็จะแบบยังฟังได้สบายอยู่อะไรเงี้ยก็เลยได้ใช้ชื่ออภิรมย
0: ์แล้วมาเริ่มทำเพลงตัวเองจริงๆจังๆตอนไหนอะ
1: ผมเขียนเพลงอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็โฟก็ดึงตัวไปเล่นที่มุกดาหารไปเล่นแล้วเป็นร้านแบบ easy listening ก็ได้บรรยากาศในความแบบซอฟต์ๆตรงนั้นน่ะมันก็แบบหลอมกันยังไงก็ไม่รู้ก็กลายเป็นแบบแนวเพลงประมาณนี้แล้วก็กะว่าจะแบบหาวงไปทำก็เอ้ยทำตรงนี้แหละ
0: พอเดินทางกับอภิรมย์ไปสักพักมันมีการยุบวง
1: ใช่
0: ๆมันเกิดอะไรขึ้นนะ
1: อ๋อมีทั้งเรื่องสุขภาพครับของโฟงเนี่ยช่วงแรกจะตีคาห้องครับ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เป็น
2: หมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับก็เลยพักขอพักไปก่อน
1: แต่ส่วนตัวผมตอนนั้นผมคิดว่าเอ้ยเราได้กำไรแล้วได้มีคนตอบรับแล้วผมพอได้เลยก็เลยไม่ไปต่อแต่ระหว่างนั้นนะผมก็เล่นคนเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นในนามประกาศิษย์ไปเลย
0: แล้วทำไมถึงกลับมาอีกครั้งนึง
1: ก็มานั่งคุยกันร้านแหละ
0: ครับ
1: อยากกลับไปทัวร
0: ์ผมไปติดตามงานพี่อ่ะครับวงชื่ออภิรมย์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ทำไมมันมีอัลบั้มไม่อภิรมย์ขึ้นมา
1: ก็มาช่วงนั้นพอดีพอประกอบวงและคุยกันละก็เริ่มทัวร์แต่ว่าเป็นทัวร์อัลบั้มเดิมนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็กลับมาทัวร์แต่เป็นเซตใหม
0: ่
1: แล้วก็คุยกันเรื่องหาเพลงใหม่ได้แล้วหรือว่าทำอัลบั้มดีกว่าไหมอย่างเงี้ยก็แบบผมก็รู้สึกว่ามันโดนกดดันจากหลายทางอย่างเช่นตัวผมเองก็รู้สึกว่าไอ้ทงอัลบั้มแรกมันก็กดดันเลยกันแบบเราจะข้ามวันสบายได้ยังไงเราจะข้ามผิงไฟได้ยังไงใช้ไรได้ยังไงตอนที่ทัวร์แล้วก็เขียนเพลงแต่ว่าจะเป็นอีกด้านนึงเป็นเหมือนด้านแบบที่เข้มกว่ากับวันสบายกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ทำความเข้าใจกับตัวเองอะเราก็เชฟคนเดิมแต่ได้วัตถุดิบใหม่อุปกรณ์ใหม่เครื่องไม้เครื่องมือใหม่อะเรายังปรุงแบบเดิมนะแต่มันอาจจะเข้มข้นกว่าเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าผมใช้วิธีการทำลาย3อย่างก็คือความคาดหวังจากแฟนเพลงที่เขาแบบเฮ้ยอยากได้แบบ
0: อยากได้แบบวัดสบายๆอีกอยากได้แบบผิงไฟอีก
1: ต้องทำลายตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมย้อนนึกไปว่าวันที่เราทำเพลงอัลบั้มแรกมันไม่มีใครอยู่ในหัวผมเลยนะเราไม่รู้ว่ากำลังทำเพื่อให้ฟังเราทำเพื่อให้ตัวเองแล้วก็อัลบั้ม2มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีอาถรรพ์ตลอดทำลายอันที่2ก็คือทำลายความคาดหวังของตัวเองก็คือไอ้เพลงเหล่านั้นน่ะ
0: ครับ
1: ทำไมเราจะต้องจำกัดว่าเพลงนี้จะเขียนให้อภิรมย
0: ์ครับ
1: มันต้องสดใสแบบนี้แต่ตัวนี้เก็บไว้เป็นส่วนตัวเพราะว่ามันหม่นเหลือเกินก็เลยก็ตัวเรานี่หว่าอันนี้ก็ต้องกลับมายอมรับตัวเองใหม่ทำลายเรื่องที่3ก็คือความคาดหวังของวงอันนี้ผมคิดไปเองว่าวงจะเข้าใจมั้ยว่าคอนเซ็ปต์เนี้ย
0: มัน
1: จะเกิดขึ้นก็คือก็คุยกับวงปรากฏว่าง่ายมากวงบอกว่าขอมีเพลงเถอะเขียนไปเถอะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าถ้างั้นเราอ่ะจะต้องสื่อสารกับตัวเราเองด้วยแล้วก็คนข้างนอกด้วยว่าเราอัลบั้ม2อ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนก็เลยต้องทำลายตั้งแต่ชื่อมัน
0: ก็เลยกลายเป็น
1: ไม่อภิรมย
0: ์ไม่อภิรมย์แล้วพอไม่อภิรมย์มันออกมาแล้วพอเดินมันปล่อยออกมาให้สู่สายตาหรือหูของแฟนๆหรือคนฟังอะไรเงี้ยไอสิ่งที่เราคิดว่ามันกดดันอ่ะมันเป็นแบบนั้นไหม
1: เดาไว้แล้วว่าก็ต้องมีคนไม่ชอบแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นพัฒนาการก็ได้ครับหรือความดื
0: ้อ
1: ที่จะไม่ได้เสิร์ฟแบบเดิมอะไรเงี้ยครับบัมแรกสีขาวแล้วสองก็สีดำก็มันถึงจะเกิดเป็นมิติได้อะไรเงี้ยครับ
0: ผมเชื่อว่าเราก็รอติดตามผลงานของพี่ๆทั้งหมดอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นสีขาวที่เราชอบสีดำที่เราอยากได้ประสบการณ์สีใหม่ๆของพี่ๆหรือมันจะเป็นสีเทาผมเชื่อว่าแฟนๆอภิรมย์แล้วก็คนฟังเนี่ยจะยังติดตามอภิรมย์อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญผมขอบคุณมากในที่สุดวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เจอพี่ๆแล้วในนักประจนเพลงฟรีเพลย์แล้วก็ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องของแต่ละเพลงในมุมที่ผมเองและเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะยังไม่เคยรู้อยู่เหมือนกันขอบพระคุณมากครับพี่ต่ายพี่ฟุ้งพี่ฮิวพี่ทอยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ
1: ดีใจคร
0: ับดีใจที่สุดเลยครับแต่เดี๋ยวยังไม่จบนะครับเพราะว่าพี่ๆมนัสวีครับวันนี้ก็จะมาร่วมเล่าแล้วก็มาเล่นฟรีเพลย์เหมือนกันครับแต่พี่ๆน่าจะซ้อมอยู่เดี๋ยวจะพาไปเจอกับพี่ๆเขาครับ ผมชอบประโยคที่มันอยู่ในแทบจะทุกการสัมภาษณ์ของพี่ๆมันสวีเลยที่บอกว่าอะไรนะอยากให้เธอมีความสุขกับเพลงเศร้า
2: คอนมีความ
0: ไอ้คอเนี้ยแมสเซจเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันมาอย่างไร
2: เหมือนวิธีการเขียนเพลงผมนะครับผมถนัดเขียนแต่เพลงเศร้า
0: ครับ
2: คือเขียนจากความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเจอในช่วงวัยครับ
3: แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตหลายที่นะฮะแล้วมีแฟนคลับเขามาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยผ่านโรคซึมเศร้ามาได้จากเพลงมนัสวีหลายคนมากซึ่งเราก็แบบเหมือนก็แปลกดีนะทั้งที่เราทำเพลงเศร้า
0: ซึ่งเดินทางสายแนวโฟกมาตั้งแต่แรก
2: น่าจะแรกเลยนะเริ่มแรกเลยเพราะว่าผมเขียนเพลงคนเดียวก่อนแล้วก็มีเพื่อนสนิทผมเล่นกีตาร์2คนก่อน
0: ครับ
2: เริ่มมาแต่แบบนั้นแล้วจะเล่นกันในวงเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มไปงานบางงานบ้างแบบพวกงานเครื่องงานเก็บบัตรอะไรนะยุค
3: นั้น
2: นี่ยุคนั้น
3: ร้านเล่นครับ
2: ใช่ครับ
0: เพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักมนัสวีแล้วจะเป็น
3: ความรู้สึกของตัวฉัน
0: ใ
2: ช่ครับเสียงไวโอลินคุณลุงอินโทร
0: เออผมอยากรู้โครงสร้างวงอ่ะมันก็ไม่ค่อยซ้ำใครเหมือนกันนะ
3: ครับ
0: เพราะว่ามี3คนถูกไหมร้องกับกีตาร
2: ์ครับร้องกีตาร์โป่ง
3: กล้อง
0: ร้อง
3: ไวโอลินมันมาอย่างไงวะพี่ตุ๊ก
2: ไปแจมไปเล่นงานที
3: ่สนามหลวงมิวเซียม
2: ใช่มิวเซียมสยาม
0: มิวเซียมสยาม
3: แล้วก็ปาลุงนี่เดินถือไวโอลินมาจากไหนก็ไม่รู้
2: เคยเห็นกันในที่นี้คือเคยเล่นดนตรีร้านเดียวกันคร
3: ับ จำได้ว่าบางก็พี่
2: แจมกันเราก็เอาดิ
0: เข้ากันเฉยเลย
3: เข้ากันสุดยอดเลย
2: ชอบมาก
3: ตบมือได้พอมีอยู่ประมาณ4คน
2: ตบมือได้พอเลยอ่ะ
0: ผมชอบความแบบความปวยอ่ะเฮ้ยผมชอบมาก
3: ตบปลอกเลยแบบนี้ตลอดพี่ปลอกเลยคนแบบ
2: มีอยู่4คน
3: ตั้ง
0: หอแล้วพอทำวงก็ยังคิดว่าซาวนี้คือซาวสำคัญและพี่ก็คิดว่ามันคือการเข้ากันได้อย่างดี
3: ใช่ครับผมคือผมเป็นคนเล่นไวโอลินเยอะหมายถึงว่าเล่นไปเรื่อยอะครับผมแล้วมันจำชอบมีคนมาบอกว่าลบว่ะแต่ว่าเราคิดว่าเอ้ยฝรั่งมันก็ทำตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอวะพวกวงฟิดเดิลหรือว่าอะไรวงไอริชอะไรเขาก็มีมาตั้งนานแล้ว
2: ครับ
3: เราเลยอยากนำเสนอตรงนั้นบ้างให้มันมีความแบบแปลกใหม่ในวงการดนตรีขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ซาวด์สำคัญมากๆของมนัสวีด้วยเหม
2: ือ
0: น
2: กันใช่คร
0: ับแต่วันนี้ที่จะโชว์ฟรีเพลย์เนี่ยเป็นมนัสวีเพียวๆ
2: ยุคต้นครับ
3: ยุคต้นเลยครับ
2: ยุคออริจินครับ
3: คุณจะได้ฟังซาวแบบออริจินอลเรียวันเลยครับผม
0: นั่นหมายถึงว่าไม่มีการมิกซ์อะไรทั้งน
3: ั้นใช่เรียวๆถ้าเกิดคุณฟังเทปนี้ออกแล้วคุณฟังที่บ้านสามารถก่อกองไฟในบ้านได้เลยครับผมอย่าง
2: น้อย
3: เอา
2: แคมป์เลย
3: แคมป์สุดๆแคมป์จัด
0: ได้บรรยากาศแคมป์ได้บรรยากาศ
3: แคมป์จัด
0: ๆได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้มนัสวีเขาไปซาวเช็คเตรียมตัวสำหรับโชว์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกับเพลงนี้พี่ๆเขาเลือกมาว่ามันมีเรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่ว่าขอบคุณพี่บังพี่มุ้ยพี่ตุ๊ก
3: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณมากคร
3: ับ จริงๆแล้วผมเป็นแฟนคลับรายการนี้มาก
0: โอ้ยขอบพระคุณครับ
3: ดูตั้งแต่สมัยก่อนมา
0: ขอบพระคุณมากๆครับผมก็เป็นแฟนคลับพี่ๆครับ
3: ครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ๆเข้าไปซาวด์เช็คครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพลงที่พี่ๆเลือกมาพร้อมกับเรื่องราวที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนักผจญเพลงฟรีเพลย์ได้นะครับทางช่องไทย PBS ครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปเชียร์พี่ๆเขาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ

พลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงโลกที่แบกไว้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้หลายๆคนรู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับตอนที่เรามาอยู่กับค่ายก้าวอังคารนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่จริงๆแล้วใช้ปลอบใจพวกเราทุกๆคนแหละในตอนทำเพลงเพราะว่าพวกเรา3คนก่อนที่จะมาทำวงเนี่ยก็คือเป็นนักดนตรีกลางคืนกันหมดพวกพี่ๆเขาเล่นดนตรีกันมานานแล้วผมเพิ่งเริ่มเล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่าโดนโควิดพอดีเขาเรียกว่ามีความแบบอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองมากมายกับเรื่องพวกนี้นะครับก็คือผมเล่นเป็นดนตรีกลางคืนนะครับหลังจากจบมาแล้วก็เป็นโควิดอยู่บ้านต้องให้พ่อให้แม่เนี่ยซื้อข้าวซื้อยามาให้กินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะเคยไม่ต้องลำบากพ่อกับแม่แล้วทำไมวันนี้ถึงยังมาเป็นภาระพ่อกับแม่อยู่ก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องราวของพวกนี้นะครับแล้วก็เห็นน้องๆที่เป็นแฟนคลับว่าเรียนออนไลน์น้องก็บอกว่าเรียนไม่รู้เรื่องจบไปก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยเอาความรู้สึกของทุกคนที่เกิดอยู่ในช่วงโควิดช่วงนั้นมารวมกันเป็นเพลงนี้นะครับชื่อเพลงโลกที่แบกไว้นะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงคำพูดในวันนั้นนะครับคำพูดในวันนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่เขียนในยุคที่เข้ามาอยู่กับค่ายแล้วอย่างที่บอกก็โลกที่แบกไว้เนี่ยคือยังไม่ได้อยู่นะคือแต่งมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็คำพูดในวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นบทสนทนาหนึ่งที่คุยกับหัวหน้านะครับก็คือเรียกพี่จ่ายว่าหัวหน้านะครับก็คือคุยกับหัวหน้าคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับถึงกับเรื่องชีวิตเรื่องอะไรจนไปสะดุดกับคำว่าพี่จ่ายบอกว่าคนเราทำหลายๆอย่างฆ่าเวลาเพื่อรอวันตายก็เลยได้ไอเดียว่าคำนี้มาคือฆ่าเวลาแล้วก็มาเขียนเป็นสมมุติเรื่องราวกับเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่จะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยแล้วเราใช้คำพูดเนี่ยทำร้ายกันไปเรื่อยเนี่ยสุดท้ายเราก็คงจะต้องเหมือนแบบเรียกว่าอะไรเหมือนเวลารอเวลาแบบแยกออกจากกันเฉยๆมันอาจจะแบบทำร้ายกันไปเรื่อยๆนะครับก็เลยได้ไอเดียมาจากคำพูดสะกิดมานิดนึงจากพี่จ่ายในเรื่องหลายๆเรื่องที่คุยกันนะครับก็เป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับชื่อเพลงคำพูดในวันนั้นนะครับเพลงต่อไปที่เราจะเล่นก็คือเพลงหยุดเวลานะครับขึ้นแทนความรู้สึกของอีกบุคคลหนึ่งไม่ได้เขียนจากมุมมองของตัวเองถ้าเราเป็นคนคนนั้นเราจะมีความรู้สึกแบบไหนคือการที่คนคนนึงเป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจนนานจนแบบว่าเขาเรียกว่าใกล้กันจนดูแคลนอะคือมันอยู่ด้วยกันเกินไปเรื่อยๆจนเราก็นึกว่าอีกคนก็น่าจะโอเคในการกระทำของเราถ้าเราไม่ได้ถามกันเลยมันเหมือนเป็นการละเลยกันไปทีละนิดแต่ว่าวันนี้คือมันเลยจุดนั้นมาแล้วคืออีกฝ่ายคือรับไม่ได้แล้วคือมันเธอไม่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เลยเป็นเพลงเหมือนฟิลแบบมันยื้อมันขอร้องว่าหยุดเวลาตรงนี้ไว้ได้ไหมว่าฉันไม่อยากให้เธอไปอะไรครับชื่อเพลงหยุดเวลานะครับลองฟังกันดูนะครับ

รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ว่าระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการสร้างเขื่อน
1: จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณแม่น้ำ
0: ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน
2: ใครเนี่ยเป็นเหมือนราชินีแห่งแม่น้ำโขงตอนนั้นเราก็เลยสนใจว่าทำไมถึงเป็นราชินีเราก็เลยไปศึกษาข้อมูลแล้วค้นพบว่าจริงๆต้นใครเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งกำเนิดแล้วก็ที่ให้ชีวิตหลายๆชีวิตในแม่น้ำโขงจะเป็นต้นพืชต้นหนึ่งครับที่ออกดอกจะเป็นสีเขียวๆนี่แหละอยู่กลางแม่น้ำโขงเลยแล้วก็รากของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำบนลำต้นเนี่ยยอดก็จะมีนกมีสัตว์ต่างๆคอยมาพักพิงอาศัยครับมากไปกว่านั้นคือพอเขาตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงเนี่ยเหล่าตะกอนต่างๆก็จะมาพัดพาอยู่ตรงต้นนั้นแล้วมันก็จะเกิดเป็นตะกอนดีเกิดเป็นแหล่งให้สัตว์ต่างๆเข้ามาหากินอยู่อาศัยตรงนั้นได้ก็เลยเป็นเหมือนแหล่งกําเนิดแหล่งอนุบาลแหล่งที่ให้ชีวิตเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่แม่น้ําโขงทั้งคนสัตว์พืชต่างๆเราก็เลยสนใจพืชตัวเนี้ยครับ

0: พี่น้องเอ้ยบ้านม่วงนี่มีดีหลายอย่างบ่ต้องห่างจากบ้านอีสานแรงกับบ่ตายถึงสิทุกข์ยากให้เก็บผักกินตามป่าน้ำอียาข้างทางแม่อีนางเก็บกินได้ป่ากับป่าตัวใหญ่ไก่กับไก่ในเล่าซุ้มพระเจ้าแบ่งกันกินหัวใจยังบ่สิ้นหากินเลาะน้ำโขงผักสมม่วงข้างหัวผักบัวปลูกข้างบ้านอีสานแรงกับบ่ตายพี่น้องเอ้ย
1: จริงแล้วบ้านเรามันอยู่เป็นเขาเนาะที่ลุ่มก็มีน้อยอาชีพหลักๆจริงๆก็คือการทำมาหากินกับแม่น้ำโขงนี่แหละครับเท่าที่จำความได้เนี่ยผมว่าผมเริ่มลงแม่น้ำโขงเมื่อตั้งแต่เริ่มเข้าป.1เช้ามาเนี่ยต้องลงน้ำแต่ตีห้าขัดท้ายเรือให้ตาตาก็จะเป็นคนกู้เบ็ดกู้ขายอะไรพวกนี้เราก็จะไปกับเขากลับมาก็ประมาณหกโมงกว่าหรือเจ็ดโมงก็มาแต่งตัวไปโรงเรียนก็อยู่โรงเรียนพอเย็นมาเลิกโรงเรียนมาปั๊บก็จะมารอตาห้าโมงก็จะลงน้ำไปวางขายวางเบ็ดวางอะไรพวกนี้แหละแล้วก็กลับมาประมาณทุ่มเอามากินข้าวว่ากิจวัตรจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: แต่ก่อนนั่นเขาไปหากินปลามาหลายบ่บ่านี้เขาไปจอดเหื้อผักอยู่มองได้ก็ได้ปลาก็วานเอาบุ้งนี่ละกินสวยเอาสันเขาก็วานเอาสองสามบาทผู้ดังไฟก็ดังกินแล้วก็เขาก็ปูผาได้ก็นอนตามหาดไส้ตามพรมไข่ก็ไข่มันจะเป็นยังไงล่ะเป็นหมเป็นหมเป็นหมเป็นไผอยากอยู่จังไหนก็อยู่ได้บัดเขาถือขึ้นมาเขาก็ไปผู้พ่อกินแล้ววันนี้ก็เก็บผักนั่งหางอยากขึ้นมามันอุดมสมบูรณ
0: ์ผูกพันมากคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะเรามาอยู่นี่น้ำซ้ายน้ำกินก็ต้องหาบจากแม่น้ำโขงขึ้นมามาใช้กัน
1: เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตให้สำหรับคนในชุมชนของเราแม่น้ำโขงเนี่ย

คนขายกับคนมันม่วงอย่างยิ่งรุ่นผมเนี่ยมันยิ่งผูกพันกันมากคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราเล็กๆเนี่ยพอฤดูน้ำลดปั๊บอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเลี้ยงควายด้วยเราก็จะต้อนควายเนี่ยลงไปตามลงแม่น้ำโขงประโยชน์ของต้นไคร้ที่เราได้เห็นตอนนั้นก็คือหนึ่งแหละเป็นที่ร่มเป็นที่บังแดดสองเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กอะไรพวกนี้พอเขาเริ่มผลิใบในช่วงฤดูแล้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาหารเลยดีกว่าเพราะว่าพวกแมลงพวกสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยต้องอาศัยเขาในช่วงที่จะต้องวางไข่ในช่วงที่จะต้องอนุบาลตัวเอง

0: ้นไคร้เนี่ยเวลาหน้าแล้งมามันเกิดเป็นบุ่งนะบุ่งนี่ก็จะเกิดจากต้นไคร้เนี่ยครับเป็นแนวกำแพงรอบ1และอุ้มน้ำอุ้มหน้าดินไว้2เวลาหน้าแล้งมาเขาก็จะเกิดรากฝอยเป็นแผ่นอยู่ใต้น้ำพวกสัตว์น้ำพวกอะไรพวกนี้จะเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นมันจึงกลายเป็นเหมือนห้องครัวห้องนึงอ่ะเวลาเราหากับข้าวปั๊บเราก็รู้เลยว่าเอ้ยเราจะกินอะไรอย่างแอ่งไม่ลึกอย่างเงี้ยพวกแม่บ้านหรือว่าเด็กๆพาเด็กๆไปเงี้ยเขาก็จะไปหาซ่อนหาอะไรตามต้นไคร้นั่นแหละเขาก็จะได้กับข้าวมาทำกินก็หนึ่งแหละแบ่งเบาภาระครอบครัวก็จะค่าใช้จ่ายเราก็จะลดลง
1: เมื่อก่อนไอ้ต้นไคร้ต้นอะไรนี่เยอะแยะเวลาเราจะหาปลาอย่างเงี้ยอย่างเราเป็นผู้หญิงก็เอาสวิงแล้วก็ซอนใส่ไอ้ใต้รากไคร้ก็ได้กุ้งได้ปลา
2: ไข่เนี่ยเต็มเอายางไปเนี่ยก็รอดไปน้ำเรามันก็จะเป็นบุ้งง่วงกล้วยมันลงกินน้ำมันเล่นนะน้ำย้อนเข้ากับไปเอาปลาตรงนั้น
0: ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าบุ้งหนองฮีเนี่ยบริเวณจากตรงโน้นขึ้นมาครับจะเป็นหัวบุ้งยาวไปถึงนู้นก็จะเป็นหางบุ้งนะแล้วบริเวณข้างๆบุ้งก็จะเป็นป่าไคร้ที่เป็นสีเขียวๆครอบแล้วก็สัตว์น้ำทุกชนิดครับบริเวณนี้ถือว่าหลากหลายมากในระบบนิเวศพระโคแสนไคร้ที่ขยายความได้ว่าต้นไคร้มันเยอะขนาดไหนระหว่าง 1,000 โขดกับอีก10เท่าของพื้นที่ก็คือไคร้ต้นไคร้น่ะเป็นพืชที่อยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ใต้น้ำเขาจะมีวิธีการเอาตัวรอดของเขาก็คือเวลาอยู่บนบกเขาก็จะขยายแตกกิ่งแตกก้านสาขาแล้วก็ออกดอกพอน้ำท่วมเขาก็จะผลัดดอกผลัดใบออกทั้งหมดเพื่อจำศีลอยู่ในน้ำ12เดือนเนี่ยเขาจะอยู่ได้นะใต้น้ำถึง7เดือนเลยครึ่งเขาจะโผล่ขึ้นมาก็เต็มที่จริงๆก็คือเมษาในช่วงที่แบบน้ำขอดไปหมดละน้ำจะอยู่ร่องน้ำลึกอย่างเดียวพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ของเขาเลยทีนี้เขาก็จะออกดอกออกใบเพี้ยวเต็มทุ่งไปเลยเป็นเวิ้งไปเลยปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าต้นไคร้เนี่ยตายกันผมว่าตายถึง 80% แล้วล่ะทุกวันนี้8ถึง 80% นี้คิดว่ายังจะน้อยไปด้วยซ้ำน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ
1: คืออย่างที่ไอ้พันโขดแสนไคร้ใช่มั้ยเมื่อก่อนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้นั่นจะเป็นไอ้พันไคร้แสนโขดแล้ว
2: น้ำปล่อยมาบ่ถูกต้องตามฤดูกาลนี่คือน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยบรรทิพัดน้ำดอนน้ำหยังออกไปปุ๊บแม่นบ่น้ำแห้งลงไปขึ้นมารอบนาขึ้นมาสูงกว่าเก่าพาดออกไว้แล้วเป็นเม็ดผลได้บาทเนี่ยแห้งลงไปอีกพาดขึ้นมาอีกบาทนี่ต้นไข่ต้นหยังนี่มันตั้งโตบ่ท่านเอาไปมาไปทั้งหักทั้งโค่นเลย
3: เมื่อคนลุ่มน้ำโขงเขาเชื่อว่าระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการสร้างเขื่อน
4: จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณแม่น้ำ
3: นึงมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน
0: ผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงและชัดเจนมากก็คือระดับน้ำที่มันขึ้นลงขึ้นลงตลอดต้องเข้าใจว่าต้นไคร้เนี่ยเวลาหน้าแรงมาก็คือช่วงที่เขาออกดอกออกผลนั่นคือช่วงที่เขาเติบโตเพื่อที่จะขยายพันธุ์ในต่อไปแต่ช่วงที่กำลังจะออกดอกออกผลเนี่ยน้ำกลับมาท่วมเพราะการเปิดประตูเขื่อนเนี่ยเพื่อปั่นไฟเนี่ยมันมีสเต็ปเดียวตลอดทีนี้พอปริมาณน้ำลดลงในหน้าแล้งแต่เขื่อนก็ยังเปิดมาปริมาณเท่าเดิมมันทำให้น้ำเนี่ยมาในระดับที่สูงซึ่งจะท่วมเขาตลอดต้นไคร้พอเวลาน้ำท่วมปั๊บไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเขาจะผัน

0: มันสิเหลือตั้งแต่น้ํามันสิบ่มีต้นไม้ต้นหยังมันสิบ่เห็นก้อนหินก้อนหยังจังซี่นะแล้วป่ามันสิไปอยู่หม่องใดมีแต่น้ําไหลหลวงๆซี่เฮาสิไปหากินหม่องใดใส่เบ็ดก็บ่ถูกแล้วใส่ม่องก็บ่มีโอกาสใส
1: ่เดี๋ยวนี้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยจากวิกฤตระดับน้ําขึ้นๆลงๆท่วมในหน้าแล้งแห้งในหน้าฝน

0: เนี่ยทำให้ปริมาณต้นไคที่ปรับสภาพไม่ทันตายครับที่เรามองเห็นที่เป็นยอดหย่อมๆนั่นคือต่อต้นแค่นั้นเองนะครับนับได้เลยครับเนี่ยถ้ามองเห็นเนี่ยไม่ถึงร้อยเดี๋ยวซ้ำเนี่ยนับเลยแหละครับถ้ามองถึงผลกระทบจากต้นไคเนี่ยนะฮะอันดับแรกที่หายไปนี่ก็คือความสมบูรณ์ทางอาหารเพราะว่าต้นไคอย่างที่ผมว่าแล้วว่ามันเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดแหล่งอาหารตรงนี้หายไปอันนี้ชัดเจนที่สุดละอย่างที่สองที่ต้นไคหายไปแล้วก็เกิดผลกระทบมาอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างของนิเวศหนึ่งละเขาซับหน้าดินสองการรวมตะกอนดินอะไรต่างๆเนี่ยต้นไคเป็นตัวหลักที่ทำให้ผืนป่ามีผืนดินมี
1: ตะกอนถ้าหน้าแล้งจะปลูกผักตามริมท่าบ้านม่วงนี่แทบจะไม่ได้ไอ้ซื้อผักกินแต่เดี๋ยวนี้น้ำถ้าไปปลูกแล้วน้ำขึ้นมาก็ไม่ได้ละโซะไปละ
0: พอน้ำขึ้นมาดินจะอุ้มน้ำในขณะที่อีก2วันน้ำลดแล้วมันไม่ได้ลดแบบ10 20เซนเหมือนเมื่อก่อนมันลดบางที50เซนบางทีเป็นเมตรไอ้ช่วงที่น้ำลดน่ะต้องอย่าลืมว่าแนวตะหลิ่งเป็นดินทรายพอน้ำลดปั๊บไอ้ดินทรายที่มันโดนน้ำปั๊บมันก็จะทรุดตัวลงมามันก็เกิดการสไลด์ของดินพอเกิดการสไลด์ของดินปั๊บมันจะลามทันทีนี่คืออันตรายเพราะว่าอย่างที่เราเห็นวันนั้นน่ะเหลือไม่ถึง 5-6 เมตรถึงบ้านคนละอันนั้นคือวิกฤตมากๆเป็นหายนะหรือไม่ใช่วิกฤตธรรมดาเปลี่ยนกายภาพไม่บอกเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยครับก็คืออย่างปลาบางชนิดเนาะมันจะมีปฏิทินของเขาในการขึ้นณทุกวันนี้พอกุมภามีนามาน้ำก็มาพอน้ำขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันทำให้เกิดความสับสนเอ้ยน้ำมายังไม่ใช่ฤดูแล้วมั้งเขาก็ไม่ขึ้นทำให้ปีนี้จากปลาเอิญที่เขาเคยจับได้ 3-40 ตัวก่อนหน้านู้นอ่ะปัจจุบันปีที่แล้วน่าจะได้7ตัวมันกระทบไปถึงเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยแทนที่เราจะหาปลามาได้พอเราหาไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อของตลาดกินเหมือนเดิมถึงแม้เราหาได้เราก็ไม่กล้ากินเพราะราคามันสูงมันสูงมากและนี่ก็คือเรือไอ้พวกนี้เขาจะเก็บขึ้นมาเพื่อคว่ำไว้เพราะว่าถ้าจอดไว้นานๆแช่น้ำมันก็จะเป็นสนิมครับก็จะผุจะพังไปเฉยๆมันไม่ได้ใช้งานแล้วตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมที่อะไรจะทำปลาก็หาไม่ได้ไปวางขายมาทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเก็บขึ้นมาบนฝั่งดีกว่าผมมองดูว่าพอไม่มีต้นไคปั๊บเนี่ยองค์คาพยพทุกอย่างที่เกี่ยวกับนิเวศหายไปหมดเลย
2: สมมติต้องแบบสามารถคุยกับต้นไคในอดีตได้อยากจะบอกเขาว่าอะไร
0: โอ้ยพูดแล้วขนลุกถ้าผมสื่อสารกับเขาได้ผมจะให้เขาอดทนอยู่ให้ได้มากที่สุดได้นานที่สุดจนเราหาวิธีทางแก้ว่าเราจะทำยังไงให้เขามีชีวิตอยู่ตรงนี
3: ้อยากเว้าอยู่อยากเว้ากับต้นไคว่าให้ทําใจเพราะจังได๋มนุษย์ก็บ่ว่างมนุษย์ขาอย่างเดียวเก็บใส่กระเป๋าเจ้าของอย่างเดียวมนุษย์น่ะบ่เหลือต้นไม้บ่เหลือต้นก้อนหินก้อนหยังบ่เหลือต้นสัตว์น้อยๆใหญ่ๆอยู่ในแม่น้ําเลยบ่คิดว่าสภาพของเขากับของเฮานี่บ่คิดนําเขาเลยคือเฮานี่มีหน้าที่ขาอย่างเดียวทําไร่อย่างเดียว
0: ความเป็นอยู่ปัจจุบันเราชอบมั้ยกับแม่น้ําโขงตอนนี้ไม่แล้วนะแม่น้ําโขงตายแล้วครับณปัจจุบันอย่างน้อยๆถ้านิเวศยังดีอยู่เรายังหากินได้คุณมาเที่ยวคุณก็ได้กินความอุดมสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องจากพื้นที่เพื่อไปทํางานไปแย่งอาชีพของคุณอยู่ในเมืองนี่คือความสัมพันธ์ถ้าแม่น้ำโขงอยู่ดีกินดีไม่มีใครอยากจากบ้านเกิดไปหรอกครับ

0: ไคน้ำเนี่ยเขาถือว่าเป็นแมว9ชีวิตสำหรับแม่น้ำโขงถ้าเปรียบเทียบกับทางทะเลเนี่ยเหมือนก็เปรียบเสมือนต้นกงกลางถามว่าคนใช้ประโยชน์อะไรกับต้นไคน้ำเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยเขากินเป็นผักได้นะคะลำต้นของเขาเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของด้วงแม่น้ำโขงระบบรากฝอยของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยึดหน้าดินทำให้เกาะแก่งแม่น้ำโขงเนี่ยยังมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ภายในดินก็จะมีเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งของนกหนูปูปีกนะคะแล้วก็ของพวกแมลงพวกจักรจันพวกอะไรพวกนี้ค่ะเป็นไอ้พวกนี้ก็จะเป็นระบบนิเวศต้นไคน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำเนี่ยใต้น้ำเนี่ยประมาณ7เดือนแล้วก็พอช่วงฤดูน้ำลดเนี่ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเพื่อออกดอกออกใบออกผลแล้วก็ถามว่าปลาได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยปลาก็จะกินได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งผลที่ร่วงหล่นตามน้ำอันนี้คือความสำคัญของต้นไคร้น้ำ
1: การที่ต้นไคร้หายไปได้ยังไงนะครับถ้าเราพูดกันตรงๆคือผมว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ของพวกเราได้แหละ
0: เราพบว่าเขาเริ่มล้มหายตายจากไปเนี่ยตั้งแต่สักประมาณปี2556-57ราวๆช่วงปีนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขื่อนสยบุรียังไม่สร้างนะคะจะเป็นอิทธิพลของเขื่อนจีนนะคะน้ำมันมาเป็นคลื่นจากกระแสการปิดเปิดเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้านะคะปรากฏว่าไอ้ตัวกระแสน้ำพวกนั้นที่มันมาเป็นรอกทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงเนี่ยมันไปซาะดินที่อยู่บริเวณรากไคร้แล้วก็ไอ้ตะกอนดินพวกนี้ก็ย้ายที่ก็ทำให้ต้นไคร้เนี่ยไม่มีดินเกาะไม่มีทรายเกาะนะคะเขาก็เริ่มตายยืนต้นตายทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะเราค้นพบปรากฏการณ์ช่วงเนี้ย56 57 58 59เนี่ยถึง60เนี่ยตายเยอะมากก่อนที่เขื่อนชัยบุรีที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เราศึกษางานวิจัยแถวบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ห่างชัยบุรีอยู่ห่างตรงจุดบ้านม่วงที่ว่าใครเจ้าหายไปใส่เนี่ยนะคะจากสารคดีเรื่องนี้ประมาณ400กิโลแต่ก่อนที่เขื่อนชัยบุรีจะเปิดทำการปั่นกระแสไฟฟ้าส่งขายให้กับประเทศไทยในปี2562อย่างเป็นทางการเดือนตุลาคมเนี่ยจำได้นะคะที่จะต้องส่งไฟขายเนี่ยเปิดบานประตูทุกบานเนี่ยนะคะต้นไคร้น้ำบริเวณนี้ตายก่อนนั้นเนี่ยประมาณ3ปีทยอยตายแบบยกโขงเลยจนพวกเราใช้คำว่ามันเป็นป่าช้าดีๆนั่นเอง
1: จริงๆไม่ใช่การหายไปของแค่ต้นไคร้แต่ว่าของระบบนิเวศที่พังทลายแต่ต้นไคร้อาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์นึงที่ตัวผมเองมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนดีเหมือนกันถ้าเราเอามาเรียบเรียงเป็นเนื้อเรื่องที่เห็นว่าอนุเล็กๆที่บางทีคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะถ้าเราถามคนในเมืองหลายๆคนนะเราอาจจะไม่รู้ว่าต้นไคร้คืออะไรแม้กระทั่งตัวผมเองก่อนทําสารคดีเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าต้นไคร้คืออะไรแต่ว่าพอเรารู้จักแล้วเรารู้ว่าไอ้ต้นไม้เล็กๆต้นนึงที่มันหายไปกลางแม่น้ํามันส่งผลกระทบกับคนได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนของคําว่าระบบนิเวศที่พังทลายดีมากๆครับ
0: เราสัมภาษณ์ชาวประมงเนี่ยไม่ต่ํากว่า50คนทุกคนพูดตรงเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามันเริ่มทยอยตายเพราะว่าระบบนิเวศที่นี่เนี่ยชาวประมงเขาจะมีพื้นที่จับจองที่เรียกว่าหลวงมองอันแต่ละคนก็จะมีพื้นที่อาณาเขตของตัวเองในการเฝ้าดูในการหาปลาเขาก็จะจําได้ว่าไอ้ต้นนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงตายเพราะฉะนั้นเราไปสัมภาษณ์กลุ่มคนเหล่านี้เราก็เห็นข้อมูลที่มีลักษณะตรงกันแล้วก็เราสอบถามไปทางแก่งคุดคูไปทางเครือข่ายของเราที่จังหวัดเลยที่เชียงคานก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกันซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พื้นที่ที่อยู่ใกล้เขื่อนระดับความสูงของเขื่อนการซัดของกระแสน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนนะคะทำให้พื้นที่ต้นไคร้น้ำที่อยู่ใกล้บริเวณเขื่อนเนี่ยตายยกยวงเลยในขณะที่แถวบึงกาฬแถวนครพนมแถวมุกดาหารที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยก็เริ่มมีอาการปัญหาแต่ไม่เยอะเท่ากับพื้นที่ใกล้นักแล้วก็ไอ้ตัวต้นไคร้น้ำเองเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบนเกาะดอนเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมนุษย์นกหนูหมูปีกที่อพยพลงมาจากภูเขาแล้วก็ไปอยู่เกาะดอนในกลางแม่น้ำโขงพอไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วไอ้พวกนั้นก็อพยพมาก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเกาะดอนก็เปลี่ยนตะกอนทรายนี่ย้ายทุกปีมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของปลาของสัตว์ของอะไรทุกอย่างในแม่น้ำโขงเนี่ยมันถูกตัดขาดเรื่องห่วงโซ่อาหารไปหมดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่น้ำโขงไม่ได้ทำหน้า

0: ที่เป็นแหล่งของการผลิตความมั่นคงทางอาหารเหมือนเดิมคือพอมันตัดห่วงโซ่อาหารแล้วเนี่ยปลามันน้อยลงกุ้งน้อยลงชนิดของหอยก็น้อยลงอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเจอทีนี้พอมันกระทบปุ๊บหากินไม่ได้ก็ต้องไปซื้ออาหารอย่างอื่นกินแล้วก็พอมันหาปลาไม่ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยตามกฎของการตลาดเนาะพอมีน้อยมันก็ราคาแพงก็พากันใช้วิธีการหาปลาหาทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยเพื่อเอามาขายให้ได้ในราคาแพงเนี่ยด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายเช่นดูดช็อตปลาเพื่อให้ได้ปลามาได้มาเสร็จปุ๊บก็เอาไปขายเพราะมันได้เงินมันได้ราคาแพงกว่าอันนี้ยิ่งทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยมันหายไปมากยิ่งขึ้นจริงๆเราคุยเรื่องนี้กับภาครัฐเยอะพอสมควรพอๆกันกับเรื่องปลาเพราะว่ามันจะแก้ไขปัญหาเฉพาะว่าให้แม่น้ำโขงเนี่ยมีปลาอย่างเดียวหรือว่าปล่อยปลาลงแม่น้ำโขงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวระบบนิเวศที่มันสัมพันธ์เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยมันต้องอยู่ในระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมนะคะเราเองก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยไอ้พวกต้นไคร้น้ำไอ้พวกบ้านปลาเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วนะจะทำยังไงทางหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้มีคำตอบให้เราแล้วก็บอกว่ามันเป็นแม่น้ำพรมแดนที่มีการตัดสินใจในการที่จะฟื้นฟูสภาพนิเวศตรงนี้ยากมาก
1: ความจริงอ่ะผมรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่มันทับซ้อนกันหลายเลเยอร์มากๆจนตอนนี้มันอาจจะเป็นเชือกที่มัดกันหลายปมมากๆแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่เริ่มคลายปมสักปมนึงให้มันออกมาก่อนเราจะไม่มีทางคลายปมทั้งหมดออกได้ดังนั้นปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็จริงอยากให้ทุกๆฝ่ายร่วมมือกันอย่าปล่อยให้ประชาชนเดียวดายในการเรียกร้องอะครับคือเสียงของชาวบ้านกลุ่มนึงอะมันอาจจะดังไม่เท่าเสียงของรัฐบาลผมก็เลยมองว่าถ้าเราจริงใจหรือว่าจริงจังกับการแก้ปัญหานี้จริงๆอะเราเอาปัญหาเนี้ยเข้ามาอยู่ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะซึ่งมันอาจจะขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วก็จริงแต่มากกว่านั้นคือขึ้นมาอยู่บนแสงไฟได้ไหมส่องสปอตไลท์ให้เขาส่องสปอตไลท์ให้ชาวบ้านเหล่านี้ส่องสปอตไลท์ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: นักวิชาการหลายสถาบันที่ทาง MRC ว่าจ้างให้ทำแผนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยตลอดแนวแม่น้ำโขงเนี่ยมีข้อเสนออยู่ 2-3 ข้อแล้วหนึ่งในข้อนั้นก็บอกว่าถ้าสร้างเขื่อนครบทั้ง11ตัวในแม่น้ำโขงตอนล่างเนี่ยทรัพยากรประมงที่เป็นความหลากหลายที่สุดของแม่น้ำโขงเนี่ยจะหายไปมากกว่า 60% เนี่ยเขามีตัวเลขทั้งหมดแต่เขาเลือกที่จะให้ความมั่นคงทางพลังงานเด่นในแม่น้ำโขงมากกว่าความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านนับล้านๆคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานทางองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้จะต้องเวทน้ำหนักว่ามันคืออะไรนะคะคุณเลือกที่จะทำ EAA เขื่อนเป็นตัวไปแทนที่จะทำทั้งเชิงระบบเพราะว่าเขื่อนตัวนึงเนี่ยขนาดอยู่ที่จีนมันก็ส่งผลกระทบเยอะขนาดนี้เท่าที่พวกเราเก็บกำข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องมันไม่ควรเป็นการศึกษาไปแล้วก็สร้างไปศึกษาไปสร้างไปศึกษาไปนะคะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของเรานะคะในการทำงาน
1: มันมีคำนึงที่พี่ชวัฒน์ subject นั่นแหละนะฮะเขาเล่าให้ฟังในตอนที่พูดคุยกันแล้วก็ชอบมากเขาบอกว่าคือถามว่าถ้าพูดอะไรกับต้นไคร้ได้อยากจะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณหรือว่าถ้าให้ต้นไคร้ทำอะไรได้เขาบอกว่าก็คงต้องให้ต้นไคร้ไปเดินประท้วงกับเขาคือมันเป็นความหวังที่มันเหนือจินตนาการไปแล้วครับจะบอกว่าโอเคแม่น้ําโขงคือบ้านของคนพื้นที่ริมโขงแต่แม่น้ําโขงจริงๆคือบ้านของคนเกือบอีกเกือบเป็นล้านๆชีวิตตรงนั้นซึ่งไม่ใช่แค่คนนะมันเป็นบ้านของปลามันเป็นบ้านของอากาศมันเป็นบ้านของพืชทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นระบบนิเวศคือถ้าเรามองว่าระบบนิเวศเป็นเรื่องของสิ่งอื่นเราจะมองว่าสิ่งนี้ไม่ได้สําคัญเลยแต่ถ้าเราค้นพบว่าระบบนิเวศคือตัวเราเราจะค้นพบว่าเรื่องของต้นไคร้ต้นไม้กลางแม่น้ําโขงคือเรื่องของต้นไม้ที่อยู่กลางบ้านเราเหมือนกันเรื่องของคนที่อยู่ริมโขงคือเรื่องของเพื่อนบ้านเราเหมือนกันคือมนุษย์เหมือนเราเหมือนกันเรื่องของป่าที่หายไปสูญพันธุ์ในแม่น้ําโขงมันไม่ใช่แค่ปากท้องเราแต่มันถึงปากท้องของเราเหมือนกันมันถึงดัชนีวัด

0: พาผู้ต้องหาเข้าไปตรวจสอบสิ่งของที่เพิ่งโยนทิ้งไว้จากนั้นให้ผู้ต้องหาเปิดกระเป๋าออกมาค่ะพบเป็นยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสมียาบ้า50เม็ดซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นของตัวเองนอกจากนี้ตำรวจยังนำตัวผู้ต้องหาเข้าตรวจค้นภายในรถพบไอซ์อีก6ถุงน้ำหนักรวมประมาณ94กรัมและยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ายาเสพติดที่ตรวจพบมีไว้เพื่อเสพและจำหน่ายให้กับผู้เสพในพื้นที่พันตำรวจโทธนงศักดิ์สุวรรณวัฒน์รองผู้กำกับการสภ.บ้านบึงบอกว่าหลังจากที่ตำรวจสืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้นำกำลังไปตรวจสอบบริเวณจุดคัดแยกพัสดุของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งและขณะที่ขับรถติดตามตัวผู้ต้องหามีการโยนสิ่งของออกมาจากนอกตัวรถตรวจพบแล้วเป็นยาบ้าและเมื่อตรวจสอบภายในรถก็พบยาเสพติดทั้งไอซ์ยาบ้าจำนวนมากนอกจากนี้ยังตรวจพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีประวัติเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ผู้นำชุมชนในหลายจังหวัดภาคอีสานเร่งสำรวจและลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางซึ่งตกหล่นจากระบบสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรวมถึงคนที่มีรายได้น้อยนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับสิทธิ์จากบัตรคนจนซึ่งหลายคนก็คาดหวังค่ะว่าการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้มากขึ้นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดนิคมประสาทร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านสายโทสองใต้อำเภอบ้านโปรดจังหวัดบุรีรัมย์เร่งสำรวจและลงทะเบียนประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการสำรวจพบว่ามีทั้งกลุ่มเปราะบางที่เคยลงทะเบียนแต่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์รวมกว่า70คนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไปชาวบ้านหลายคนก็บอกนะคะว่าในอดีตก็เคยมีงานประจำทำและอยู่ในระบบประกันสังคมค่ะจึงไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าต่อมาตกงานรายได้ลดลงต้องกลับมารับจ้างทั่วไปทำให้มีรายได้ไม่แน่นอนพวกเขาต้องการให้ภาครัฐพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือด้วย
1: อันนี้รอบนี้ก็ขอให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีจริงก็ได้ผ่านนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ฉันผ่านได้รอจากทางรัฐนะครับว่าตรวจสอบผ่าน
2: ไปจะได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะบางท่านไม่มีจริงแต่ก็ไม่ผ่านเพราะว่ารายละเอียดที่ตรวจสอบเยอะเกินไปบางทีหย่าร้างกันแล้วแต่ต้องหาข้อมูลเก่านะครับมาที่ไม่ผ่านรอบก่อนนะครับ
3: แล้วยุ่งยากอยู่
1: ครับใช่ครับแต่เขาก็ไม่มีจริงๆนะครับไม่มีแต่เขาก็ไม่มีบัตร
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนางสาวศรีสุวรรณหมั่นประดิษฐ์อายุ66ปีเธอต้องรับภาระดูแลน้องชายวัย62ปีซึ่งป่วยติดเตียงดูแลเพียงลำพังนะคะเดิมทีทั้งคู่เคยทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก่อนที่น้องชายจะล้มป่วยทำให้พี่สาวต้องลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลอย่างใกล้ชิดครอบครัวเลยขาดรายได้ประจำขณะที่น้องชายไม่มีสิทธิประกันสังคมรองรับนางสาวศรีสุวรรณบอกว่าปัจจุบันต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดและพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยากจะให้น้องชายได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐในอนาคตด้วยเกิดเหตุระทึกขวัญที่ชายหาดชื่อดังในนครซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะหลังจากเกิดเหตุฉลามขาวขนาดใหญ่เข้าไปจู่โจมนักว่ายน้ำจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งจุดที่ถูกจู่โจมห่างจากชายฝั่งเพียงแค่30เมตรเท่านั้นเสียงสัญญาณเตือนภัยดังด้านบริเวณหาดคูจีซึ่งเป็นชายหาดยอดนิยมทางตะวันออกของนครซิดนีย์ขณะที่ผู้คนบนฝั่งต่างพากันมองออกไปที่ทะเลค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังขี่เจ็ตสกีและใช้กระดานโต้คลื่นรุดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนหลังจากฉลามขาวความยาวกว่า 3.5 เมตรจู่โจมนักว่ายน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากเท่าไหร่หน่วยกู้ชีพรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าผู้เสียหายเป็นหญิงวัย35ปีกำลังว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนอีก2คนซึ่งห่างจากชายฝั่งออกไปเพียงประมาณ30เมตรก่อนที่จะถูกฉลามขาวพุ่งเข้ากัดอย่างรุนแรงจมร่างจมหายไปในน้ำชั่วคราวยังดีที่เธอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเหนือน้ำแล้วคว้ากระดานพายของไลฟ์การ์ดเอาไว้ได้ทันก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานนำเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมารับตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุหน่วยท้องถิ่นสั่งปิดชายหาดคูจีรวมถึงชายหาดข้างเคียง

เอียงเป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงพร้อมกับส่งโดรนและเรือกู้ภัยออกลาดตระเวนเพื่อติดตามร่องรอยของฉลามตัวดังกล่าวและเตือนห้ามไม่ให้ประชาชนลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอีกครั้งที่สะท้อนถึงปัญหาการเผชิญหน้ากับฉลามที่ทวีความรุนแรงอย่างมากในออสเตรเลียโดยนับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานนักดำน้ำยิงปลาเสียชีวิตจากการถูกฉลามกัดไปแล้วถึง3คนสร้างความหวาดวิตกให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่รักกิจกรรมทางน้ำในออสเตรเลียเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยคนที่สูญหายกลับบ้านค่ะคืนนี้ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามค้นหา

ูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงเอมูนอายุ2ปี3เดือนสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ70เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสวมเสื้อกระโปรงสีชมพูลายเป็ดสวมรองเท้าแตะแบบสวมสีน้ำเงินมีปานดำบริเวณหน้าขาข้างขวาหายจากบริเวณหลังวัดสวนวางหมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคุระบุรีนายรัฐทันบาฮาดูนอายุ65ปีสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหายจากซอยสุขุมวิทซอย2แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: พิธีเปิดฟุตบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในลอสแอนเจลิสที่สนามโซไฟสเตเดียมเมื่อช่วงเช้ามีศิลปินชาวไทยอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลขึ้นแสดงโชว์ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างเคที่เพอร์รี่อานิต้าเรมาโดยลิซ่าได้ร่วมร้องเพลง Goals ที่อยู่ในอัลบั้มเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกผลนี้ทำให้ลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้แสดงโชว์พิธีเปิดฟุตบอลโลกขณะที่แฟนบอลสหรัฐในกรุงวอชิงตันและแคลิฟอร์เนียต่างออกมาฉลองชัยชนะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่สหรัฐเอาชนะปารากวัยขาดลอย4-1โดยพวกเขาต่างรู้สึกตื่นเต้นกับชัยชนะและดีใจที่ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในรอบ32ปีต่อจากปี1994ส่วนฟุตบอลโลกคืนนี้ไฮไลท์อยู่ที่กลุ่ม4ทีมชาติบราซิลแชมป์โลก5สมัยจะประเดิมสนามพบโมร็อกโกเกมนี้บราซิลจะไม่มีกัปตันทีมอย่างเนย์มาร์ที่บาดเจ็บและไม่ได้เล่นเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คาร์โลอันเชลอตติเฮดโค้ชแถลงข่าวก่อนเกมยืนยันว่าเนย์มาร์จะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์หน้าพร้อมยกย่องโมร็อกโกเป็นทีมที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยนักเตะชั้นนำที่เล่นในยุโรปเกมนี้บราซิลนำโดยวินิซิอุสจูเนียราฟินญาเตียโก้คุนย่าเอนริกและรายานขณะที่แฟนบอลบราซิลสร้างสีสันที่เมดิสันสแควร์ในนิวยอร์กก่อนเกมนัดแรกซึ่งพวกเขามั่นใจว่าบราซิลจะประเดิมเก็บชัยชนะก่อนจะก้าวไปคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ขณะที่โมร็อกโกภายใต้การคุมทีมของโมฮัมเหม็ดอูอาบีไม่แพ้ใครมา29นัดติดต่อกันและยังฝากผลงานในฟุตบอลโลก2022ด้วยการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโดยสถิติก่อนหน้านี้โมร็อกโกผลัดกันแพ้ชนะกับบราซิลทีมละครั้งโดยพวกเขามีนักเตะอย่างบราฮิมดีอาสเพลย์เมคเกอร์จากเรอัลมาดริดเกมรับมีอัสราฟฮากิมีจากปารีสแซงต์แชร์แมงคู่นี้จะแข่งขันเวลา5:00 ตามเวลาประเทศไทยส่วนคู่แรกคืนนี้เวลา2:00กาตาร์จะพบสวิตเซอร์แลนด์ในกลุ่ม B คริสเตียโน่โรนัลโดนำเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสเดินทางถึงฟลอริดาประเทศสหรัฐเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกในกลุ่ม K โดยโรเบโตมาร์ติเนสเฮดโค้ชโปรตุเกสจะพาลูกทีมเดินทางต่อไปยังฮิลสตันรัฐเท็กซัสเพื่อลงเล่นนัดแรกกับดีอาร์คองโกในวันที่17มิถุนายนซึ่งโรนัลโดกัปตันทีมวัย41ปีจะลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่6เทียบเท่าสถิติสูงสุดเช่นเดียวกับลีโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินาปิดท้ายที่แบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นรายการ World Tour Super 500ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกมีลุ้นคว้าแชมป์แรกในปีนี้หลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยการเอาชนะโนโซมิโอกุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกมโดยรอบชิงหมิวจะพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี
1: ้It's 6-3 on the head-to-head.
2: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

ตอนวางแผนเดินทางไปกรุงมอสโกนะครับตั้งใจว่าจะเลือกช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะอยากจะไปดูบ้านดูเมืองครับสำรวจชีวิตผู้คนที่เน้นคนท้องถิ่นสักหน่อยนะให้มีนักท่องเที่ยวน้อยๆครับซึ่งก็คงต้องเป็นหน้าหนาวนะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะไปกันนะครับก็เลยเลือกช่วงก่อนปีใหม่สักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเป็นหน้าหนาวแน่ๆเลยนะฮะติดลบแน่ๆครับจินตนาการไว้ว่าจะได้เห็นเมืองที่มีแต่หิมะครับขาวไปหมดนะฮะภาพในใจเป็นแบบนั้นครับพอออกจากสนามบินนะฮะลืมอากาศหนาวไปเลยครับเพราะว่าตอนขับรถเข้าเมืองจะไปที่พักนี่นะถึงจะนึกได้ว่านี่คือเมืองหลวงที่คึกคักจอแจไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆในโลกเลยครับวิธีที่จะดูขนาดแล้วก็ดูความสำคัญของเมืองจากประสบการณ์การเดินทางเนี่ยดูที่รถติดเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยนะฮะเมืองไหนรถติดเยอะๆครับก็จะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางเป็นเมืองที่มีความสำคัญแน่นอนครับเจอรถติดยาวเหยียดจำไม่ได้แล้วนะครับอยากจะมาเจออากาศหนาวๆนะฮะแต่พอลงไปเดินเท้าครับได้ออกไปสัมผัสความเป็นท้องถิ่นก็หนาวสะใจจริงๆครับบางวันนี่อุณหภูมิติดลบ27องศาแทบไม่อยากทำอะไรเลยนะครับเราเป็นคนที่เดินทางไปจากเมืองร้อนนะฮะไปเจออากาศแบบนี้ก็จะตื่นเต้นได้สัก 3-4 วันครับหลังจากนั้นถ้าไม่ปรับตัวจนชินไปเลยนะฮะก็จะรู้สึกหนาวจนทรมานบางคนนี่ไม่เอาเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าเห็นใจนะครับว่าคนท้องถิ่นนี่เขาอยู่แบบนี้กันได้ยังไงนะฮะหน้าหนาวนี่ยาวนานหลายเดือนเลยนะครับแต่นี่เป็นสภาพอากาศปกติของที่นี่นะครับถามว่าหนาวหรือเปล่าก็คงจะหนาวนะฮะแต่เขาก็จะชินแล้วนะครับเกิดมาก็เจอแบบนี้แล้วเหมือนเราอยู่ในเมืองร้อนนะฮะเราก็ชินกับอากาศร้อนของประเทศเรานั่นเองครับแล้วก็คนท้องถิ่นที่นี่นะฮะเขาก็จะรู้ว่าเวลาที่หิมะกำลังตกนี่

ช่วงไหนหนาวมากหรือว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังอุ่นขึ้นนะครับก่อนหิมะจะตกนะครับอากาศนี่จะเย็นมากๆเลยนะครับเรียกว่าเย็นจนได้ที่นะครับหิมะก็จะตกลงมาระหว่างที่โปรยปลายลงมานี่นะฮะอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดหน่อยครับจนเริ่มซานะครับเหมือนฝนซาเนี่ยนะครับอุณหภูมิจะลดลงไปอีกนะฮะเหมือนเวลาเราเอาน้ำแข็งไปเติมในแก้วเนี่ยนะครับในแก้วก็จะเย็นลงใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่เวลาที่เราเห็นภาพเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะนะครับเราจะรู้สึกว่าแหมมันดูไม่หนาวเท่ากับตอนหิมะกำลังตกโปรยปลายนะครับเพราะว่าความเชื่อนะฮะนำทางเราไปแบบนั้นครับเหมือนกับที่นี่ครับผู้คนที่เดินทางมาที่คอนแวนนี่นะฮะอากาศแบบนี้นี่เป็นเรื่องปกติครับเขาไม่ได้คิดเรื่องอากาศแล้วนะครับแต่ตั้งใจมาเข้าโบสถ์ครับอยากจะมาร่วมพิธีอยากมาสักการะเป็นความศรัทธาที่นำทางให้มาที่คอนแวนกลางเมืองหลวงแห่งนี้นะครับวันนี้ครับจะพาลุยหิมะครับฝ่าอากาศหนาวเย็นติดลบเกือบ30องศาทีเดียวครับเข้าไปดูสถาปัตยกรรมในคอนแวนแล้วก็แวะไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างในเมืองมอสโกอีก 2-3 จุดที่น่าสนใจทีเดียวครับ

ที่นี่เป็นคอนแวนต์นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Novo De Vichy Convent คำว่าคอนแวนต์เนี่ยนะครับถ้าดูการสะกดภาษาอังกฤษก็อ่านได้ว่า Convent นะครับชื่อโรงเรียนเก่าหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยเวลาเขียนชื่อเป็นภาษาไทยเขาก็เขียนว่า Convent นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเรียกตามความคุ้นเคยนะครับว่าคอนแวนต์นะครับเพราะว่ายังไงก็หมายถึงสถานที่เดียวกันเนี่ยนะครับNovo De Vichy Convent ครับเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงนะฮะในมอสโกครับคำว่า Convent เนี่ยเราเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะจะเป็นสำนักชีนะก็ตรงความหมายดีนะครับหรือถ้าจะมองในมุมสถาปัตยกรรมนะครับที่นี่เรียกว่าอารามก็ได้นะฮะเพราะว่าภายในบริเวณรั้วเดียวกันก็จะมีอาคารหลายหลังนะครับซึ่งก็ใช้งานแตกต่างกันออกไปครับแล้วในทางประวัติศาสตร์นะที่นี่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆในราชวงศ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรียกที่นี่เป็นอารามหลวงก็ได้เลยนะครับไม่น่าจะผิดอะไรนะฮะเรื่องหนึ่งที่ถูกต้องแน่ๆครับคือที่นี่มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับ500กว่าปีนะฮะถ้าเทียบกับเมืองไทยก็สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดูจากจำนวนผู้คนเนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามานี่ไม่น้อยเลยนะครับมาด้วยความศรัทธาจริงๆครับพูดถึงความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยนะครับแหมมันเรื่องนามธรรมนะไม่มีหน่วยวัดครับเราไม่มีเครื่องวัดความศรัทธาขายตามร้านนะแต่ถ้าต้องพูดถึงปริมาณความศรัทธาของมนุษย์ครับโดยเฉพาะความศรัทธาในศาสนาเนี่ยโอ้โหถ้าวัดได้คงมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับถึงได้เกิดสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งขึ้นในโลกนี้เยอะมากเลยนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมก็ดีครับเป็นผลงานศิลปะตกแต่งใช้เงินทองนะครับใช้ภูมิปัญญาบางแห่งนี่สร้างยากสร้างเย็นนะครับใช้เวลาสร้างกันนานเป็น10เป็น100ปีบางแห่งก็หลายร้อยปีเลยนะครับเพื่อจะให้เกิดสถานที่ทางศาสนาที่ภูมิใจนะครับนอกจากความศรัทธาเนี่ยนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะเป็นการสร้างสถานที่เหล่านี้เพื่อต้องการอวดอ้างก็มีนะครับการโชว์ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของอาณาจักรของกษัตริย์อะไรแบบเนี้ยนะครับการโชว์สถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตสวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะชั้นนำเนี่ยรสนิยมดีนะครับก็คงมีส่วนที่เป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกันครับที่ Novo De Vichy Convent นะครับก็มีที่มาจากความศรัทธาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองของประเทศรัสเซียไม่น้อยเลยนะครับวันนี้จะพยายามเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้น้อยๆนะฮะไม่ได้อยากจะพาไปเรื่องวิชาการมากครับอยากพาเดินเที่ยวในคอนแวนต์ดูสถาปัตยกรรมดูผู้คนแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของเมืองที่มีหิมะหนาวๆเนี่ยน่าจะสนุกกว่านะครับแต่ว่าบางจุดก็คงต้องให้ข้อมูลกันสักหน่อยนะฮะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับNovo De Vichy Convent ครับสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะนะครับในการยึดเมืองชื่อ Smolensk

คืนจากลิทัวเนียนะฮะหลังจากที่เสียเมืองนี้ไปเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งการสร้างที่นี่ครับถือเป็นตัวอย่างของความศรัทธาในศาสนาที่ชัดมากๆเลยนะครับแทนที่เขาจะประกาศชัยชนะด้วยการสร้างอนุสาวรีย์นะแต่เขาสร้างสถานที่ทางศาสนาครับเพราะว่าต้องการขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้พรในการออกไปทำสงครามจนยึดเมืองสโมเลนส์คืนได้สำเร็จนั่นเองครับแล้วก็การสร้างอารามเนี่ยจะว่าไปก็ดีกว่าการสร้างอนุสาวรีย์แน่ๆครับเพราะว่าเขาสร้างให้เป็นป้อมปราการด้วยนะครับแม้ทำกำแพงกันสูงใหญ่เอาไว้พร้อมรบเลยนะฮะนี่เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาการเมืองแล้วก็การทหารนะครับเป็นการผนวกชัยชนะทางโลกครับให้เข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาครับมีวิหารที่สวยงามนะครับใน Novo Debici Convent เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อ Smolensk ตามชื่อเมืองที่ยึดคืนมาเลยนะครับวิหาร Smolensk ครับจะต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆใน Convent ครับเพราะว่าเป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่ยุคแรกเลยนะฮะยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมรัสเซียดั้งเดิมครับซึ่งอยู่ในยุคกลางนะครับที่เด่นที่สุดเนี่ยคงจะเป็นอันนี้แหละครับโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวอาคารครับก็ใช้สีขาวนะฮะสีครีมซึ่งก็ดูเรียบง่ายมากครับไม่หรูหราเลยนะฮะแต่ขนาดเดียวกันครับตัวอาคารโดยเฉพาะด้านล่างนี่นะฮะออกแบบให้ดูแล้วทึบๆตันๆ นะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงมากเลยนะครับนี่คืออาคารที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งใน Novo Debici Convent ครับวิหารหลังนี้ตอนหน้าหนาวนี่เขาปิดนะฮะเขาไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในครับเปิดอีกทีก็นู่นเลยนะครับหน้าร้อนสักประมาณกลางๆปีแถวๆเดือนพฤษภาคมอะไรแบบนั้นนะครับจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูได้เนี่ยคืออาคารหลังนี้ครับนี่เป็นโบสถ์ที่ทำให้เราเห็นผู้คนท้องถิ่นที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าความศรัทธาจริงๆนะครับไปยืนสังเกตการตรงหน้าประตูเนี่ยโอ้คนเข้าออกตลอดเลยนะครับโบสถ์หลังนี้มีชื่อว่าโบสถ์อัศมชัญของพระแม่มารีครับขอหลบอากาศหนาวครับพาเข้าไปดูข้างในกันแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเดินเข้ามาข้างในครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยที่นี่ไม่ได้เป็นโบสถ์ใหญ่โตระดับมหาวิหารดังๆแบบในยุโรปนะครับหลังคาก็ไม่ได้สูงใหญ่มากมายไม่ได้ตกแต่งแบบที่ว่าเดินเข้ามาเห็นแล้วต้องโอ้หยุดดูทันทีนะแต่ในนี้สัมผัสได้ถึงความศรัทธาของผู้คนครับแผ่ออกมาชัดเจนมากเลยนะครับตัวสถาปัตยกรรมกับการตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษครับแต่พลังศรัทธาเนี่ยไม่แพ้ใครแน่ๆโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นทีหลังนะครับหลังจากสร้างคอนแวนต์ในประมาณ150ปีครับถือเป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่กว่าหลังอื่นๆนะฮะเขาออกแบบที่นี่ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับใช้เป็นทั้งโรงอาหารขนาดใหญ่ครับสำหรับให้ภิกษุณีนะครับทั้งหมดเนี่ยมาทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นโบสถ์ด้วยจะเรียกว่าเป็นวิหารขนาดเล็กก็ได้นะครับใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนารายวันครับซึ่งก็เป็นจุดที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาดูได้ครับทั้งหมดในนี้ครับตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอสโกบาโรกครับที่ดูหรูหรานะฮะซึ่งก็จะต่างจากวิหารสโมเลนส์ที่ดูเรียบง่ายซึ่งเป็นสไตล์รัสเซียดั้งเดิมครับถึงตรงนี้ต้องขอแทรกประวัติศาสตร์สักหน่อยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับบทหลังนี้โดยตรงครับผู้ปกครองสูงสุดตอนนั้นครับคือพระนางโซเฟียอเล็กเซเยฟนานะฮะซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการครับปกครองแทนพระอนุชาต่างมารดาเรียกให้ง่ายขึ้นก็คือน้องต่างแม่ครับเพราะว่ายังเด็กมากๆเลยนะครับพระนางโซเฟียนี่เป็นผู้สำเร็จราชการอยู่ 7-8 ปีเกือบ10ปีเลยนะครับบ้านเมืองก็รุ่งเรืองดีนะครับทั้งปฏิรูปภาษีนะครับทำระบบการคลังการติดต่อกับต่างประเทศนะฮะรวมถึงการศึกษาครับโดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างอาคารหลังนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอสโกบาโรกที่ดูหรูหรามากๆครับใช้สีทองโอ้โหเปล่งปลั่งเลยนะฮะส่วนอาคารหลังอื่นๆก็สั่งให้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
การอัปเกรดโนโวเดวิชีคอนแวนต์นะครับเป็นการแสดงออกถึงอำนาจครับแสดงถึงความมั่งคั่งของราชสำนักนะฮะแสดงออกถึงรสนิยมด้วยนะครับแล้วก็ประกาศถึงการไม่ปิดกั้นวัฒนธรรมจากยุโรปที่ขยายเข้ามาในรัสเซียด้วยนะฮะฟังดูก็เป็น

การเปิดกว้างที่ดีครับเพราะว่าบ้านเมืองก็เจริญเติบโตครับแต่ว่าแหมมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบนะครับโดยเฉพาะการช่วงชิงอำนาจในราชสำนักเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับอำนาจของพระนางโซเฟียครับถูกท้าทายโดยน้องชายต่างมารดาก็คือพระเจ้าปีเตอร์ที่1นะครับหรือว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับเพราะพระองค์โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยฮะก็เลยทำการยึดอำนาจคืนนะครับแล้วก็บังคับให้พระนางโซเฟียนี่ออกบวชให้มาใช้ชีวิตอยู่ในโนโวเดวิชีคอนแวนต์เนี่ยเรียกว่าเป็นนักโทษการเมืองได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ตลอดพระชนชีพที่เหลือครับตอนหลังพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยนะครับพระองค์ก็สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิรัสเซียนั่นเองครับสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบมอสโกบาโรกที่สวยงามเนี่ยรวมถึงกำแพงสูงใหญ่ที่สร้างไว้เพื่อป้องกันข้าศึกเนี่ยกลายเป็นกำแพงกักขังพระนางโซเฟียนะครับกลายเป็นฉากหลังของความพ่ายแพ้ทางการเมืองและก็อำนาจครับเดินออกมาเจออากาศหนาวๆข้างนอกกันหน่อยนะครับออกมาดูบทอัสสัมชัญจากข้างนอกเนี่ยก็สวยงามนะครับสีแดงเข้มตัดกับสีขาวนี่เตะตามากๆเลยนะฮะสังเกตรายละเอียดของการตกแต่งนะฮะที่เราเห็นชัดก็คือมีกรอบหน้าต่างครับอันนี้เรียกว่าสไตล์ของมอสโกบาโรกที่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของอาคารนะครับเขาก็ตกแต่งกันไม่ต่างกับด้านหน้าเลยนะฮะส่วนยอดสีทองข้างบนเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือการผสมผสานสไตล์ใหม่กับเก่าให้เข้ากันนะครับไปอ่านดูในประวัติศาสตร์ครับก็สงสัยนะตอนที่เขาสร้างอารามโนโวเดวิชีคอนแวนต์เนี่ยเพื่อฉลองชัยชนะครับที่ยึดเมืองสโมเลนสคืนจากลิทัวเนียเนี่ยทำไมต้องสร้างกำแพงสูงใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ในมอสโกนะครับเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับข้าศึกไม่น่าจะบุกเข้ามาได้ใกล้ขนาดนี้นะฮะแต่ความจริงครับกรุงมอสโกก็ยังไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับยังมีการคุกคามจากกองทัพรอบๆอย่างเช่นชาวตาตาไครเมียนะฮะซึ่งเป็นชนชาติท้องถิ่นที่เขาก็ลงหลักปักฐานอยู่ในคาบสมุทรแห่งนี้มาหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ทำสงครามกับรัสเซียมาตลอดเลยนะฮะปล้นสะดมบ้างนะครับเคยบุกมาถึงชานเมืองมอสโกนะครับแล้วก็มาเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วนะฮะก็เลยต้องสร้างป้อมปราการที่มีความใหญ่โตแบบนี้แหละครับมีหอคอยที่เรียกว่า Battle Tower นะครับเอาไว้เตรียมรับมือนั่นเองครับจากบันทึกในประวัติศาสตร์ครับมีการก่อกบฏนะฮะเพื่อพยายามยึดอำนาจคืนให้พระนางโซเฟียครับตอนหลังก็ถูกจับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถูกประหารบนกำแพงสูงใหญ่แห่งนี้แหละครับเพื่อข่มขวัญซึ่งนั่นคือการตอกย้ำนะครับว่ายุคสมัยที่รุ่งเรืองของพระนางเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นกำแพงของอารามโนโวเดวิชีนี่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามทางศาสนาครับแต่เป็นส่วนสำคัญในทางทหารด้วยแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยครับเดี๋ยวจะพาออกไปดูจุดอื่นๆที่น่าสนใจกันสักหน่อยครับ

ออกจากโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับออกมาปุ๊บก็เจอรถติดเลยนะฮะแหมมอสโกนี่เป็นเมืองใหญ่ที่คึกคักทั้งวันทั้งคืนจริงๆเลยนะครับช่วงแถวๆคริสต์มาสครับมีโอกาสไปเดินเล่นแถวจัตุรัสแดงนะฮะแล้วก็เขาก็ตกแต่งประดับไฟกันโอ้สวยงามนะครับถ้าตรงกับวันหยุดเนี่ยแถวนี้จะมีชาวบ้านออกมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูความสดใสช่วงค่ำคืนครับสลับกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ผลงานของมนุษย์นักสร้างครับ

ความสนุกอย่างหนึ่งของการเดินทางในมอสโกครับคือการใช้รถไฟใต้ดินนะฮะจริงๆการนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยไม่ได้พิเศษกว่าเมืองอื่นในโลกนะครับแต่ตัวสถานีแต่ละจุดเนี่ยนะครับใครมาก็ต้องหยุดดูนะที่นี่เขาโอ้ตกแต่งกันเต็มที่มากๆเลยนะครับนี่เป็นแนวทางในยุคของผู้นำโจเซฟสตาลินนะครับในยุคที่เปลี่ยนจากจักรวรรดิรัสเซียมาเป็นสหภาพโซเวียตนะฮะอยากจะประกาศให้ผู้คนเห็นว่าศิลปะที่สวยงามความหรูหราเนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้เฉพาะชนชั้นผู้นำหรือกษัตริย์นะฮะแต่ควรจะใช้ได้กับคนทุกชนชั้นนะครับหมายความว่าใครก็เสพศิลปะได้นะไม่ต้องเป็นคนรวยว่าอย่างนั้นนะครับการตกแต่งสถานีรถไฟนะครับเพราะว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของเมืองนะฮะใคร

้องมาขึ้นรถไฟใต้ดินครับเดินเข้ามาก็จะเห็นงานศิลปะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะงานแบบนี้ก็แน่นอนครับจะอยู่ในแค่ในบ้านคนรวยหรือว่าในพระราชวังอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟใต้ดินในมอสโกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระราชวังสำหรับประชาชนเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกเรื่องที่ไปอ่านเจอแล้วเข้าท่าดีนะครับเขาออกแบบที่นี่ให้เป็นหลุมหลบภัยนะเป็นบอมเชลเตอร์สนะครับถ้ามีเหตุมีสงครามนะฮะก็จะรองรับการอพยพของประชาชนได้จำนวนเยอะเลยนะครับระเบิดลงนะก็ลงมาหลบในนี้ก็มีโอกาสปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟใต้ดินในมอสโกเนี่ยแต่ละจุดเขาจะสร้างกันลึกมากเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆครับรัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสถานีรถไฟใต้ดินมากเลยครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะครับในหน้าท่องเที่ยวเนี่ยครับบริษัททัวร์นี่เขาใส่เข้ามาในรายการพาเที่ยวเลยนะฮะพาลงมาดูสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นของเด็ดในมอสโกเหมือนกันครับขอพามาดูโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ห่างจากโนโวเดวิชีคอนแวนต์ประมาณสัก10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่เกือบจะใจกลางกรุงมอสโกเหมือนกันครับโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่าโคโลเมนสโกเย่นะครับผู้ที่สร้างโบสถ์แห่งนี้ครับคือแกรนด์ปรินซ์วาซิลีที่3นะครับซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่สั่งให้สร้างโนโวเดวิชีคอนแวนต์นั่นเองครับตอนที่เขาสร้างคอนแวนต์นะครับเพราะว่าอยากจะเฉลิมฉลองที่ยึดเมืองคืนจากลิทัวเนียได้สำเร็จครับแต่โบสถ์แห่งนี้นะครับเขาสร้างเพราะว่าเฉลิมฉลองที่ได้ลูกชายนะครับได้โอรสนะฮะหลังจากรอคอยมากว่า20ปีครับซึ่งบุตรชายพระองค์นี้ครับก็คือพระเจ้าซาอีวานที่4หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่ออีวานผู้โหดร้ายนั่นเองครับแล้วก็พระองค์ก็เป็นผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นซาองค์แรกของรัสเซียครับโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ถือว่าร่วมยุคร่วมสมัยกับโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับก็สร้างถัดจากกันประมาณสัก8ปีนะฮะรูปแบบสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นสไตล์รัสเซียดั้งเดิมครับฐานใหญ่ๆเสาใหญ่ๆแข็งแรงนะฮะไม่มีการตกแต่งแบบหรูหราครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ที่นี่แหวกขนบของการออกแบบไปคนละเรื่องเลยนะครับที่นี่เป็นโบสถ์หินหลังแรกของรัสเซียนะฮะที่ใช้หลังคาทรงกระโจมนะครับแล้วก็ทำด้วยหินด้วยนะฮะจะเรียกโดมแหลมสูงก็ได้นะครับทรงพีระมิดก็เรียกได้นะครับดูแวบแรกในบางคนนึกถึงหลังคาแบบศิลปะกอธิกแต่ไม่ใช่นะครับหลังคาทรงกระโจมครับถูกสร้างแทนโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะตอนเขาสร้างที่นี่นี่ฮือฮามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่แรกนะฮะแล้วก็ความแหวกแนวเนี่ยแหละครับตอนหลังมีการเอาไปสร้างโบสถ์ที่อื่นด้วยนะฮะเรียกว่า

0: Novo De Vichy Convent ครับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบมอสโกบาโรกนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นรอยต่อนะครับเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็จุดเปลี่ยนเรื่องการเมืองการปกครองด้วยนะครับฉากหลังของความงามคือการต่อสู้ยึดอำนาจครับส่วนโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับก็เป็นหลักฐานของความกล้านะครับในการเปลี่ยนแปลงขนบเดิมจากอาคารที่มีโดมทรงหัวหอมเนี่ยมาเป็นหลังคารูปกระโจมซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งคู่เลยนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ Novo De Vichy Convent ครับแล้วก็โบสถ์โคโลเมนสโกเย่เนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับของประเทศรัสเซียทั้ง2แห่งเลยนะครับโคโลเมนสโกเย่ครับได้ขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2537นะครับด้วยการออกแบบสไตล์ใหม่ที่ยุคนั้นก็ยังไม่มีนะครับเขาเรียกที่นี่เป็นนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมเลยนะฮะมีเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับโบสถ์แห่งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอิทธิพลของยุโรปตะวันตกที่กำลังแผ่เข้ามานะครับให้เข้ากับสถาปัตยกรรมรัสเซียดั้งเดิมครับโดยเฉพาะการใช้หลังคาทรงกระโจมหินหลังแรกในรัสเซียนะครับส่วน Novo De Vichy Convent ครับได้ขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2547ครับมีเกณฑ์การประเมิน3ข้อนะฮะข้อแรกครับเขาบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นะครับข้อที่2ครับที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบมอสโกบาโรกนะฮะและข้อสุดท้ายครับที่นี่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของชาตินะครับซึ่งก็หมายถึงเรื่องรอยต่อช่วงการยึดอำนาจแล้วก็การปกครองประเทศในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของเมืองนะฮะแต่นักท่องเที่ยวไม่มากเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือว่าคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจะลดลงนะครับส่วนโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญของกรุงมอสโกนะครับดูจากจำนวนผู้ที่เดินทางมาสักการะอันนี้เป็นขากลับนะฮะคนเขาเดินออกจากโบสถ์อัสสัมชัญนี่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเยอะมากๆเลยนะครับไม่สนความหนาวเย็นติดลบ 20-30 องศานะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรแล้วนะครับยุคสมัยของการช่วงชิงอำนาจนี่ผ่านไปนานมากแล้วครับที่ทุกคนเดินทางมาที่คอนแวนต์ในทุกวันนี้มาเพราะศรัทธาในศาสนาจริงๆครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
3: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
4: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
2: ถูกครับ
5: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
6: เราเดินผ่านมันก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
2: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: ี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบอยู่ไหมถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำลังหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะครับ
5: เจอหมาจิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แต่ได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
5: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจใบเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ไม่ได้ยินไหม
1: มองว่าใช่ปะ
2: ฮะพวกมันเจอมึงแล้วเหรอ
1: นี่คุณไม่ได้คุยกับโชกุนเลยล่ะครับเมื่อวานเนี่ยมันเจอนายกับเออยู่ที่หาดลาวัย
2: เองลองมาทำเป็นไลฟ์การ์ดไหม
1: ไลฟ์การ์ด
3: พี่ครับ

0: เองดูเหนื่อยไทยเลย
1: ขอบคุณเองมากนะที่อุตส่าห์ถ่ายมาให้ดูอะเล็กน้อยเพื่อนถ้าเทียบกับสิ่งที่มึงทำวันนี้อ่ะรางวัล
0: เฮ้ย
1: เปิดดูเปิดดูพี่พีมันเป็นหน้าที่โจ้อยู่แล้ว
0: ไม่เป็นไรเมียวเมียวเมียว
1: เมียวอะไรของเองนั่นแหละอันนี้ลูกค้าเขาฝากมาให้เขาฝากขอบคุณเองมากด้วยที่ช่วยชีวิตแฟนเขาไว้อะนี่เขาไปรีวิวในเพจเลยนะว่ารีสอร์ทนี่บริการดีเยี่ยมเลยเอาไปเถอะอันนั้นน่ะของเขาอันนี้ของกู
0: อะไรของเองเนี่ยทำไมมันเยอะเงี้ย
1: ก็เป็นเงินค่าตัวมึงไงแล้วก็บวกกับรางวัลที่มึงควรได้ด้วย
0: นี่เอาไม่ต้องโจ้ยเอาแค่เงินแบบรายวันก็พอแล้ว
1: รับไปเถอะคนทำดีก็ต้องได้ดีดิวะและอีกอย่างนึงอ่ะเงินนั้นอ่ะก็เป็นของพ่อกูด้วยพ่อกูเขารู้เรื่องที่มึงทำวันนี้เขาก็เลยฝากมาแล้วฝากชมมึงด้วย
0: จริงดิ
1: เออ
0: ขอบคุณเองมากนะที่ช่วยโจ้ยทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกเอาจริงที่มึงต้องมาซวยหนีอย่างเงี้ยก็เพราะกูอ่ะ
0: โจ้ยเข้าใจไม่เป็นไรหรอกโจ้ยรู้ว่าเองมีเหตุผล
1: เออแต่โจ้ยถามอะไรเองหน่อยได้ป่ะว่า
0: ถ้าโจ้ยไปคุยกับพวกที่มันตามโจ้ยแบบตรงๆเลยได้ไหมว่ากล้องไม่ได้อยู่ที่โจ้ยโจ้ไม่มีสิ่งที่มันต้องการแล้วก็เลิกตามโจ้ได้แล้วเพราะงั้นโจ้ต้องวิ่งหนีแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอโจ้ต้องวิ่งหนีไปถึงเมื่อไหร่อ่ะ
2: นี่ต้องลองทานนี้ก่อน
3: อร่อยที่โรงเรียนเป็นไงบ้างลูก
4: ดีค่ะ
3: ดีนะ
5: นายครับคุณอาเบิร์ตมาครับ
6: พาเข้ามาเลย
7: เฮ้ย
6: เฮ้ยอาเบิร์ตมากินข้าวด้วย
7: กินเกินอะไรมึงทำกูแบบนี้ได้ไงไว้ปิ่นฮะมึงก็รู้ทั้งรู้นะเว้ยว่าที่ตรงหาดนายทอนเนี่ยกูเจอก่อนใครชาวบ้านกูคุยมานั่งกี่ปีอบต.กูก็ไปก็ไม่ยินกูก็ไปมาม
6: ึงใจเย็น
7: ๆไม่เย็นแล้วเว้ยกูจะเย็นเหมือนมึงได้ไงฮะกูไม่เย็นแบบมึงแล้วฮะโหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี
6: ้มึงหยุดนะ
7: กูไม่หยุด
6: พานนะ
7: พานเพลินไป
6: หยุดเลย
7: ไม่หยุด
6: หยุดปาติพาลูกออกไปก่อน
3: ไปลูกไปพลอยไป
7: พูดกูแบบนี้ด้วย
3: พลอยไปลูก
6: หยุดเลยนะ
3: พี่ไปลูกไป
6: มึงหยุดเลยนะปาติพาลูกออกไปก่อน
3: ไป
7: มึงรู้ใช่ไหมว่าที่ตรงนั้นอ่ะกูใช้ความพยายามแค่น่ะ
6: มึงอย่ามาพานเลยนะมึงก็รู้ว่าเขาขายให้กูไม่ได้ขายให้มึงแล้วกูผิดตรงไหนวะ
7: มันผิดตรงที่มึงรู้ทั้งรู้ไงว่ากูมีความพยายามตรงที่นั้นเท่าไหร่แต่มึงก็ปาดหน้ากูไป
6: มึงค่อยๆ คุยกันนะ
7: ไม่คุยแล้วเว้ยเราสองคนจบกันแค่นี
1: ้คือตั้งแต่นั้นเนี่ยอัลเบิร์ตกับพ่อกูเขาก็ตัดขาดความเป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็ซีซอซีนกับอันดามันโซไซตี้ก็ประกาศกันว่าเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการก็ตอนนั้นเลยเขาแข่งกันดูเดือดมากเลยว่ะบางทีก็ตัดราคากันแข่งขันกันโจมตีกันเล่นนอกกฎหมายก็มีกูว่าเขาไม่ใช่อะไรที่เราจะไปคุยด้วยได้ง่ายๆหรอกเออนี่นานโดยฝากมาให้เองอ่ะของเยอะเลยนะมึงวันนี้
0: นี่มันอันที่โจ้อยากได้อะโจ้คือบอกนันนุยว่าโจ้อยากได้แต่ว่าโจ้ดันหนีมาก่อนทั้งที่นันนุยยังไม่ได้ทำเลยสวยมากเลยอะ
1: ก็สวยสินี่ก็บอกนันนุยอยู่นะว่าสวยมาก ขอให้ทำให้อันหนึ่งได้ไหมรู้ไหมนานุยบอกว่าอะไรบอกว่าก็ทำให้ได้นะแต่ว่าอันแบบนี้สวยแบบนี้ทำได้ชิ้นเดียวในโลกนะโอ้หวั่นไส
0: ้ฝากเองไปขอบคุณนานุยด้วยนะแล้วก็บอกนานุยว่าไม่นานเดี๋ยวตัวจะกลับไปละ
1: ได้เดี๋ยวจัดการให้
0: เองใส่หน่อย
1: อะไรวะทำได้ทุกอย่างเว้นใส่สร้อยนะ
0: นิดเดียวเอง
1: ใส่แล้วไหนล่ะอันนี้เหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยจัดดิ
0: เองจับไม่ดีเนี่ย
1: จับดีแล้วเองอะแหละ
4: ตกลงแกเจอแกเอ๊แล้วแกไม่บอกฉันแกรู้ไหมเมื่อกี้บอสด่าฉันว่าอะไร
0: ว่าง
4: ี่เง่าแกมันแรงมากคนอย่างฉันโดนแต่ว่า
0: ฟังนะคราวหลังส่งนกพิราบนะถ้ามีมือถือแล้วตะโกนรับสายให้เป็นเลยอ
4: ่
0: ะ
4: แกโทรมาเหรอ
0: โอ้โหอ่ะลองดูลอง
4: ไม่เห็นมีเลยอุ๊ยแกโทรมาเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ย
0: ใช่
4: เว้ยแกต้องเข้าใจฉันป่ะนอกจากจะเป็นไกด์แล้วเนี่ยฉันก็ต้องถ่ายบล็อกของตัวเองด้วยนี่ไม่อยากจะเมาบนเรือมีลูกค้ามาขอถ่ายรูปกับฉันด้วยเขาบอกเขาติดตามบล็อกฉันแก
0: จริงป่ะ
4: ฉันรับมือไม่ทัน
0: นี่สรุปเราจะมาวางแผนจับไอ้กะเอ๊หรือจะมาวางแผนจัดการบล็อกตัวเองเสียเวลานี่ต้องรีบไปแล้วเนี่ย
4: โอ๊ยคนเรามันก็ต้องทำสองอย่างป่ะขาก็ยาวไม่อยากจะเชื่อว่าวิ่งตามกะเอ๊ไม่ทัน
0: เอ้าวิ่งเองเลยนี่ต้องรวมพลคนทั่วทั้งเกาะมาเพื่อจับมันคนเดียวเลยเนี่ย
4: ต่อให้ต้องพลิกอันดามันหาฉันก็จะหากะเอ๊จนเจอ
0: เป็นไร
4: โอ้ยฝึกหน้าไงเราวิ

0: ยังมีสิ่งสิ่งเอ็มเอสทีจีเอชชูชูชูชูชูชูชูไลฟ์ชูชูชู
1: ตั้งใจอ่านขนาดเนี้ยอ่านไปสอบเลยจ้ะ
0: ถ้าได้สอบจริงก็ดีสิป้าจ้องว่าจอยได้ที่หนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยขี้โม้นี่ป้าเพิ่งได้ใหม่มา
0: วีฟ้าวีของดีๆทั้งนั้นอ่ะ
1: ใช่เฮ้ยดูสิว่าเองอยากได้เล่มไหน
0: น่าจะอ่านไม่ออกหุ้ยเล่มนี้เข้าท่างั้นจ้อยเอาเล่มนี้จ้ะ
1: ได้เลยเอาไปแล้วก็ตั้งใจอ่านนะ
0: ได้จ้า
1: เออแล้ววันนี้ตอนที่ป้าไม่อยู่มีใครเป็นอะไรมาหรือเปล่าม
0: ีไอ้ยูน่ะสิมันเป็นลื่นล้มบนเขามา
1: ฮะ
0: แล้วมันก็เป็นแผลแต่ว่าข้อมือน่าจะหักเอ๊ะไม่หัก
1: สรุปหักหรือไม่หัก
0: ไม่น่า
1: อืม
0: จ้อยก็เลยแค่ทำแผลไปแต่ว่าจ้อยก็เปิดหนังสือแล้วก็ข้อมือไว้นี
1: ่ยังไงลูก
0: ป้านั่งก่อนป้านั่งก่อนนี่อันนี้เหลือมานี่เอาข้อมือมา
1: เดี๋ยวไอ้ไม้นี่เองเอามาจากไหน
0: คุ้นๆเนาะ
1: เออ
0: ที่สวนป้าไงมานี่จอยเอาวางไว้อย่างงี
1: ้เ
0: ออให้ยาวกว่าตรงที่คิดว่าหักหน่อยแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็พัน
1: เดี๋ยวเองพันแน่นขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่
1: โอ
0: ้จะได้ไม่หลุดไงป้า
1: อืม
0: นี่แล้วก็พยายามมัดเงื่อนตายนี่แบบนี
1: ้เงื่อนตายเลยเหรอ
0: ใช่จ้ะอุ๊ยเจ็บพี่จ้ะป้าน
1: ิดหน่อยจ้ะ
0: นี่แบบนี้เคยทำถูกไหม
1: เออมันก็พอได้แล้วนะ
0: แน่นไปไหม
1: เออมันก็ได้นะเนี่ยก็ใช้ได้แต่ป้าว่าพรุ่งนี้เองไปตามไอ้ยูนมาให้ป้าหน่อยป้าจะได้ช่วยตรวจดูไงว่าที่เองทำเนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือว่าจะต้องกินยาอะไรดีไหม
0: ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวเจอไปก่อนดีกว่า
1: ก็ก่อนไปแกะให้ด้วยพอดีไม่ได้ป่วยนิดหนึ่งแกะให้หน่อย
0: ไม่ยากเลยป้าโถ
1: โถลูก
0: อันนี้เอาไปต่อในสวนใหม่ได้นะ
1: ไม่
0: จ้ะ
1: เอาไปคืนด้วย
0: เจอไปละนี่ไป
1: ไปตั้งใจอ่านล่ะ

0: หนึ่งสองสามรอก่อนนะนานุ้ยอีกนิดเดียว
1: ทำความสะอาดครับ
2: ครับแป๊บนะพี่ครับผม
1: ทำความสะอาดครับ
2: อ๋อเอางี้เดี๋ยวผมทำเองครับ
1: ไม่สิพี่หน้าที่ผม
2: เดี๋ยวผมช่วยแล้วกัน
1: ไม่สิพี่เป็นแขก
2: แขกอะไรกันพี่ผมก็มาทำงานเหมือนพี่นี่แหละ
1: มันไม่เหมือนกันครับนายน้อยฝากมาให้ผมดูแลพี
2: ่ไอพีพีนี่มันเวอร์จริงขอบมากนะครับนี่พี่ชื่ออะไรเนี่ย
1: เสกครับ
2: โลโซ
1: ไฮโลครับชอบเล่นพี่นี่ตลกกันเนี่ยผมเสกเฉยๆครับพี
2: ่
1: ถ้าลูกพี่กับเอมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะครับ
2: ได้ครับ
1: อะไรเหรอครับ
2: เปล่าพี่แต่ว่าลิ้นชักข้างในพี่ไม่ต้องทำความสะอาดนะ
1: อ๋อ
2: ผมทำเรียบร้อยแล้วนะพี
1: ่ครับ
2: นี่กี่โมงแล้ววะ
1: 8โมงครับ
2: 8โมงแล้วเหรองั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนดีกว่า
1: อ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองรับรองว่ากริป
2: ฝากด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ทางนู้นครับพี
2: ่ทางนู้นเหรอทางซ้ายทางขวานะครับ
1: ซ้ายครับซ้าย
2: ได้ครับพี่ขอบมากนะครับ
1: ครับ

0: ใจก่อนใจก่อนโอเคไหมครับพี
1: ่โอเคโอเค
0: ทีหลังพี่อย่าดำน้ำคนเดียวนะถ้าจะดำน้ำให้คนมาด้วยเผื่อเป็นอะไรคนจะได้ช่วยได้อะเดี๋ยวเราขึ้นนึงก่อนไหมพี่ได้ครับ
1: ขอบคุณนะคะแล้วนี่เป็นรับการคนใหม่เหรอไม่เคยเห็นเลย
0: ใช่ครับทำได้2วันละ
1: มาจากไหนเนี่ยหมายถึงแบบบ้านอยู่ไหนอะ
0: มาจากหมู่เกาะสุรินทร์นะครับเป็นมอแกน
1: จริงปะเนี่ยเรามาทำงานที่นี่ได้ไงอะ
0: เพื่อนชวนมานะครับ
1: คือเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วเหรอ
0: จริงก็ใช่ครับเพื่อนชื่อพีพีเป็นลูกเจ้าของที่นี่เขาก็เลยชวนมาครับ
1: แล้วนี่ชื่ออะไรอะเราชื่อพลอยนะ
0: ชื่อกะเอครับ
1: กะเอแปลว่าอะไรอ่ะเป็นผู้สาวมอแกนเหรอ
0: ใช่ใช่ก็แปลว่าไม้ครับพ่อเป็นช่างแกะสลักไม
1: ้เราได้ยินมาว่าคนมอแกนนี่ดำน้ำเก่งมากเลยจริงปะ
0: จริงจริงก็มอแกนก็อยู่กับน้ำนะครับพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมอแกนจะใช้ชีวิตเล่ร่อนอยู่กลางทะเลพอเกิดมาก็โดนจับโยนลงน้ำเลยก็เลยว่ายน้ำเก่งมันก็ต้องจับปลาเป็นชีวิตประจำวันเป็นอาหารพอถึงช่วงมรสุมเราก็จะย้ายไปตรงเกาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามอแกนทุกคนถูกบังคับให้ขึ้นฝั่งหมดเลย
1: แล้วตอนเกิดนี่กะเอเกิดบนฝั่งหรือเกิดบนเรือ
0: เกิดบนฝั่งแต่โตบนเรือพอให้ผมขึ้นเรือบ่อยจนอยู่บนเรือมากกว่าอยู่บนฝั่งอีก
1: มีอ่ะ
0: แล้วนี่คุณพลอยมาเที่ยวคนเดียวเหรอครับ
1: ก็ใช่แหละคือปกติเราอยู่เมืองนอกอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบก็เลยกลับมาที่บ้าน
0: แล้วว่าคุณพลอยยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับ
1: จริงๆก็ทำอยู่ตลอดนะคือเราเป็นแบบบล็อกเกอร์อ่ะรู้จักปะมันคือแบบคนที่เล่าเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโออ่ะฟีลแบบถ่ายทอดวิถีชีวิตการเป็นอยู่ท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยกำลังคุยสนุกเลยแต่ต้องไปแล้ว
2: พ่อโทรมาพอดี
1: แล้วเย็นนี้กะเอทำอะไรอ่ะ
0: เย็นนี้เหรอครับเย็นนี้ไม่น่ามีอะไรนะฮะ
1: งั้นเห็นห้องตรงนู้นปะห้องอาหารเจอกันตรงนั้นนะเราแค่อยากเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนห้ามปฏิเสธไปแล้วเจอกัน

0: ได้ข่าวว่ามีบาริสต้ามาใหม่เหรอครับ
1: มีลูกค้าหลายคนคอมเพลนอยู่ว่ารสชาติกาแฟไม่ค่อยดีพ่อก็เลยลองเปลี่ยนคนดูเพิ่งมาทำงานใหม่วันนี้แหละ
0: ก็เลยมา QC เองเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอลองชิมบ้างดีกว่า
1: เอาเลย
0: เดี๋ยวเอาเป็นลาเต้เย็นหวานร้อยเลยส่วนนมขอเป็นโอ๊ตมิลค์แล้วกันครับ
1: เผาๆน้ำตาลบ้างนะ
0: เรียกว่าช่วงนี้น้ำตาลตกอะครับมีเรื่องให้เครียด
1: เครียดเครียดเรื่องไหนฮะ
0: จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เครียดเรื่องวงกอสุรินที่มันกำลังจะปิดอะครับพี่ก็เหงาเลยไม่ได้ไปเที่ยวแล้วแม่ไปไหนล่ะครับปกติคอกาแฟไม่มาชิมเองจะได้หรอ
1: เขาไปสมาคมสตรีนั่นแหละกำลังเฮอเลยแหละเขาได้เพื่อนใหม่คุณหญิงมิ้นตา
0: คุณหญิงมิ้นตาเหรอครับเฮ้ตอนนี้กำลังดังๆอะนะครับ
1: นั่นแหละ
0: โอ้ทำไมแม่ไม่ชวนผมไปบ้างเนี่ยนะครับขอชิมหน่อย
1: เป็นไงรสชาติเป็นไง
0: บอกหวานร้อยก็หวานร้อยจริงๆด้วยครับแต่ว่าอร่อยอร่อยเลย

0: เห็นป้านี่แล้วคิดถึงแต่เอ้มันนะจับเก่งนะ
1: ขณะโจ้ยบอกแล้วนะว่าไม่ต้องจับแล้วที่บ้านเนี่ยจะไม่มีที่ตากอยู่แล้วเนี่ยพอก่อนน้องไงอยากจะกินเก๋าอยากจะกินกุดสลัดบ้างอ่ะ
0: เอาจริงๆนะโจ้ยว่ามันจับได้แต่ไม่ยอมจับมากกว่า
1: ทำไมอ่ะถึงสีหน้ามันปงมันหรือไง
0: เวลามันลงน้ำไปกับโจ้ยนะมันว่ายทันปลายิ่งกว่าทันซะอีกแต่ถึงตอนที่ต้องจับปลาทีไรมันไม่อยากทำหรอกทำไม่ลง
1: มันเป็นลูกเงาแกมาถามอะไรวะเนี่ยจ้อยงงไปหมดแล้วเนี่ยเออปองมันก็เป็นพุทธสวดมนต์ไหว้พระแต่จับปลาเก่งๆแต่ลูกนับถือผีแต่ข้าปลาไม่ลงเนี่ยนะ
0: นี่ลงฟังก่อนมันไม่เกี่ยวกันเราจับปลาจับมาเป็นอาหารมันเป็นปัจจัย4ทำให้เรามีชีวิตรอดจับมากินเขาเราก็ขอเขามาเขาตายเราโตอ่ะซึ้งไหมงงป่ะ
1: ซึ้งกับผีอะไรล่ะฟังรู้เรื่องที่ไหนแล้วเนี่ยพูดอะไรง่ายๆเป็นบ้างไหมก็มีแต่กะเอ้นั่นแหละที่ชอบให้ปงพูดอ่ะเอ้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันฟังเข้าใจหรือเปล่าน
0: ี่ถ้ามันฟังไม่เข้าใจนะแล้วมันจะฟังโจ้ยทำไมเวลาโจ้ยพูด
1: อ๋องงฟังไปอย่างนั้นแหละเรื่องแปลกๆได้ยังไงเหมือนฟังเรื่องเล่าฟังนิทานไง
0: น้อง
2: โอ้ยบ้านนี้จัดงานฉลองอะไรกันจ๊ะเสียงดังไปถึงหน้าหาดเลย
0: นี่นานุยมาก็ดีแล้วให้นานุยบอกสิว่ากระเอ้มันฟังปงเข้าใจมันเลยชอบฟังที่ปงพูด
1: มันก็ฟังสนุกไปเฉยๆอย่างนั้นแหละคิดไปเองเปล่า
2: แต่กระเอ้เคยบอกโจ้ยนะว่าชอบฟังที่ปงพูด
0: ฟังดิ
2: มันไม่เข้าใจหรอกฟังแล้วดูฉลาดดีเลยชอบฟัง
1: นั่นไงเงียบเงียบทำไมอ่ะฮะ
3: งอนหร
1: อพี่วิฟี่เดี๋ยวไปเตรียมไข่มาให้เพิ่มแล้วกันนัก
3: ร้อนนักร้อนนัก
1: เอาด้วยไหม
2: ไม่เป็นไรจ้ะ
1: นั่งกินข้าวเรียกเลย
0: แล้วว่าแต่เองมาทำอะไรฮะ
2: พอดีว่าจ้อยไปหาไอ้ยูนที่บ้านมันนะจ๊ะแต่ว่ามันไม่อยู่มองเห็นมันไหมพอดีป้าหนุ่ยให้มาตามมันไปดูข้อมือที่จ้อยเข้าเฟือกให้เมื่อวานนะจ๊ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้มีเข้าฟงเข้าเฟือกช่วยป้าหนุ่ยได้แล้วเว้ยอีกหน่อยก็มีหมอนานุ่ยอีกคนนึงแน่ๆเลย
2: ปงก็พูดเกินแค่ผู้ช่วยพยาบาล ว่าแต่ตกลงเห็นมันไหมจ๊ะ
0: นู่นอ่ะเห็นออกเรือไปแต่เช้าแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเจ็บปวดอะไรนะดูสบายดีอ่ะ
2: เหรองั้นเดี๋ยวจ้อยไปรอที่อนามัยแล้วกันยังไงถ้าปงเห็นมันก็ฝากบอกมันด้วยนะว่าให้ไปหาป้าหนุ่ย
0: ได้จ้ะ
2: ได้จ้ะงั้นจ้อยไปละ
0: เสร็จยังจ้ะ

0: เป็นไงวะ
1: มีป่าเยอะป่ะเสียงมันมาจากตรงนั้นวะไปกันเองแน่ใจนะไทย
0: ช่วยว่าเราไปกันมาหลายรอบเลยนะ
1: ถามจริงไอ้ไทยมีเองว่างใช่ป่ะช่วยว่ากลับบ้านเนี่ยช่วยหิวแล้วเนี่ยช่วยเคยไปเรียนดูหลามมาแต่ลบลู่ดิวะต้องเชื่อมั่นดิวะไปออกเรือตรงนี้แล้ววะได้เวลาพิสูจน์ภูมิปัญญาพวกเราแล้วโจ้ยว่ามีปลาเป็นหมื่นเป็นแสนแน่นอนเชื่อโจ้ยดิ
0: จอยแฟนนะ

โหเต็มเลยไทยป้าเหรอวะขยะเนี่ยนี่เองฟังเสียงฟ้าได้หรือเสียงขยะเนี่ยเต็มเลยสงสัยช่วงนี้จ้อยคงนอนน้อยว่ะหูเลยเพี้ยนๆจ้อยก็ว่างั้นแหละไปขึ้นเรือเถอะ

0: จะคิดถึงมันทำไมนักหนามันก็แค่ไปทำงานแป๊บๆเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่ใช่หรอ
1: แม่รู้ดีนะนงจ้อยก็แค่อดเป็นห่วงมันไม่ได้อ่ะไม่รู้มันเป็นไงบ้าง
0: กังวลไปก็เท่านั้นแหละเองอะเป็นถึงลูกหลานชาวมอแกนเลยนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนเราอะก็ต้องหาความสุขใส่ตัวกันเท่านั้นแหละเนาะอ่ะกินกินกินจะได้ไปช่วยกันสานเสื่อต่อยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ย
1: จ้ะแต่ความจริงโจ้ไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะเนี่ย
0: ทำไมอะ
1: ก็มีนงคอยแกะปลาให้อยู่แล้วอะ
0: เองก็พูดไปเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะเองต้องมีลูกมีครอบครัวไอ้หน้าที่แกะปลาเนี่ยหน้าที่เองนะแกะให้ผัวเพราะผัวเขาออกไปหาปลามาให้แล้ว
1: แล้วถ้าอยากให้ผัวแกะให้อ่ะ
0: หาผัวให้ได้ก่อนเถอะ
1: นงอ่ะ
0: กินกินกินโอ้เราเล่นเราเล่นไม่ต้องงอนหรอกพูดเรื่องจริงกินเข้าไปเร็วจะได้ไปช่วยกันทำงาน
1: โจ้ยออกจะสวยขนาดนี้สวยเหมือนนงใช่ไหม
0: เออสวยเหมือนนงเลย
2: สวัสดีครับนี่ควบหลังตำแหน่งแล้วเนี
3: ่
2: ย
3: ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับตอนนี้คุณพลอยรออยู่ด้านในแล้วครับ
2: พี่ครับเดี๋ยวยื่นแขนมาข้างหลังครับ
4: คืออะไร
2: ยื่นมาครับฮึบฮึบผมดูด้านหน้าหน่อยโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาด้านในเลยนะครับ
4: ครับพี
1: ่มาถูกด้วยนะเนี่ย
4: พิเศษเขาพามาส่ง
5: ที่นี่จริงๆเหรอมันหรูไปไหมอ่ะหนูว่าจะพาไปที่ธรรมดาธรรมดา
1: โอ้ยไม่เป็นไรเลยกะเอสบายสบายนะเราแค่อยากขอบคุณกับเออ่ะที่ช่วยเราไว้เมื่อเช้าเมียเราอาจจะตายไปแล้วก็ได
5: ้โอ้ยก็บอกแล้วไม่เป็นไรสบายมากมันเป็นหน้าที่อยู่แล้ว
1: เอ็นก็อยากสั่งอะไรก็สั่งเลยนะวันนี้เต็มที
5: ่ไหวเหรอผมกินจุนะ
1: มันจะสักแค่ไหนกันเชียวมาสั่งเลยดีกว่า
6: ขอบคุณค่ะ
1: อยากกินอะไรอ่ะ
5: คุณพลอยสั่งให้ผมเลยดีกว่าผมกินได้ทุกอย่างเลย
1: เอาเป็นปลากระพงเผาค่ะแล้วก็ผัดสะตอกะปิกุ้งแล้วก็อีกอย่างเป็นกุ้งขาวราดซอสภูเก็ตค่ะอะไรไหม
5: พลอยสั่งได้เลยฮะ
1: งั้นสุดท้ายขอเป็นปลากระบอกทอดขมิ้นค่ะแล้วก็น้ำพลอยขอเป็นพันโซดาเอาน้ำอะไรเปล่า
5: ผมกินน้ำเปล่าก็ได
1: ้เอาเป็นบลูฮาวายค่ะลองดูขอบคุณค่ะ
5: พลอยหิวแล้วครับ
1: หิวดิไม่อยากสั่งของเล่มเลยเนี่ย เราขออะไรอย่างได้ปะเรียกเราว่าพลอยเฉยๆได้ไหม

0: ไม่ต้องเรียกคุณอะถือว่าเราเป็นเพื่อนกัน
1: ได้ดิคุณพลอยได้พลอย
2: ค่อยดีขึ้นหน่อย
1: จะกินหมดไหม
0: ก็ไหนบอกกินจุนี
1: ่ผมไม่กินได้คุณพลอยจะช่วยหรือเปล่าลอย
0: ก็เดี๋ยวลองดูอร่อยนะบอกไว้ก่อนทำไมมองงั้นอ่ะไม่น่ากินหรอ
1: ไม่ใช่แค่คิดถึงป้าเผาในบ้านเฉย
0: คิดถึงปลาเผาหรือคิดถึงคนเผาก็กินซะจะได้หายคิดถึงมาแกะให้มึงแกะไง
1: เนี่ยแกะเงี้ยอืมคือถ้าใช้มือกระบาดเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้มากเลย
0: แล้วปกติใช้อะไรอ่ะ
1: ใช้มือดิ
0: ลองดูไหม
1: เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน
0: ลองชิมดูสิ
1: อร่อยมากเลยอ่ะ
0: ดีแล้วกินเยอะๆนะจะได้หายคิดถึงเล่าเรื่องหมู่บ้านมอร์แกนให้ฟังหน่อยได้ปะนี่เรายังไม่เคยไปอ่ะอยากไปโคตร
1: เราเป็นหมู่บ้านมอร์แกนอยู่ด้วยกันประมาณ300กว่าคนละมั้ง
0: แล้วเขาอยู่กันยังไงอ่ะเขาใช้ชีวิตยังไงกินอะไรพูดภาษาอะไรอ่ะ
1: นี่สนใจจริงๆเนี่ยถามเยอะขนาดเนี้ย
0: ไม่อยากรู้จริงๆเนี่ยจริงๆปกติเราไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะทั้งที่บ้านก็อยู่ที่นี่แต่เราไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กอ่ะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนี่เราอยากไปหมู่บ้านมอแกนจริงๆนะเนี่ยอย่างอาหารไทยพวกนี้โหโคตรคิดถึงเลย
1: เชื่อสั่งเยอะขนาดเนี้ย
0: ก็สั่งให้กับเอนั่นแหละ
1: พลอยก็กินให้หมดด้วยนะกินคนเดียวไม่ไหวนี่น้ำอะไรอ่ะ
0: น้ำพันโซดาจริงไหม
1: มันคือผลไม้เหร
0: ออืมที่นู่นไม่มีเหรอ
1: ที่บ้านมีแต่อันเนี้ยสีฟ้าๆแต่จะไม่ซ่าเท่าพออยากชิมไหมล่ะแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะ
0: เอาไปทั้งแก้วเลยก็ได้นะ
1: อ
0: ร่อยใช่ปะล่ะ
1: อร่อยดีนะป่านนี้กินได้ทั้งตัวแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ

0: ้าจังติดสาวอยู่หรือไง
1: ติดสาวอะไรล่ะคะติดงานค่ะที่แกไม่ยอมไปทำอ่ะวันนี้เป็นไงมาไทย2วันแล้วได้คอนเทนต์อะไรยัง
0: ได้เยอะเลยคือเมื่อเช้าเว้ยฉันไปฝึกหายใจแบบสแตติกแอปเนี่ยที่สระคนเดียวใช่ปะเสร็จแล้วอ่ะฉันก็รู้สึกแบบคือกลั้นจนมันจะหมดลมหายใจแล้วอ่ะแต่ก็พยายามพุชตัวเองต่อจนแบบมันเหมือนจะแบล็คเอาท์เลยเว้ย
1: ที่แกฝึกคนเดียวอ่ะแกจะทดสอบระบบเรสคิวกูเหรอไง
0: ก็นี่แหละจะเล่าต่อระบบมึงอะดีจริงก็ตอนที่กูกำลังจะแบล็คเอาท์ใช่ปะก็มีไลฟ์การ์ดคนใหม่เข้ามาช่วยมาพอดีคนที่ชื่อกับเออ่ะเขาเล่าให้ฟังด้วยว่าแกเป็นคนพาเขามาที่นี่อ่ะเป็นไงมาไงอ่ะ
1: จะบอกนะว่าแกหลงเสน่ห์หนุ่มมอแกแล้วอ่ะไม่ได้นะเว้ยไอ้แกมันมีแฟนแล้วมันรักแฟนมันมากด้วยแล้วแกสู้ไม่ได้หรอกแกะหอยแกะปลาไม่เป็นเลยเฮ้ย
0: นี่ดูละครมากไปปะเนี่ยฮะไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยแค่เขาก็ดูดูน่ารักดีแบบก็ดูเป็นคนดีอ่ะซื่อไม่ค่อยเจอคนแบบนี้เท่าไหร่
1: แต่ก็จริงอ่ะพี่ก็รู้จักกับมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละสมัยตอนที่พ่อพาไปหมู่บ้านหมอแกนอ่ะมันเป็นคนน่ารักมากนะนี่พอพี่มาทำทัวร์เต็มตัวมันก็มาช่วยเนี่ยลูกค้าชอบมันเยอะเลยมันทั้งพาเที่ยวเก่งขับเรือก็เป็นดำน้ำก็เก่ง
0: แล้วนึกไงพามาทำที่นี่อ่ะแล้วแฟนเขาอ่ะมาด้วยหรือว่าอยู่ที่นู่นอ่ะ
1: แฟนมันก็อยู่ที่เกาะแหละแต่ว่าที่กระเอ้มันมาทำงานก็มันอยากเก็บตังค์อ่ะธรรมเนียมของชาวมอแกนเวลาเขาจะขอแต่งงานก็ต้องเก็บเงินไปซื้อทองซื้อผ้าถุงอะไรเงี้ยเอาไปขอ
0: จริงดิเขาก็ดูดีนะ
1: ใครอ่ะ
0: กูเอง
1: อ๋อ

0: อนุ้ยมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ย
1: นั่งเล่นน่ะไม่มีอะไร
0: งั้นเดี๋ยวจ้อยนั่งเป็นเพื่อนนะแล้วนานุยกินอะไรยังอ่ะ
1: กินแล้ว

0: คิดถึงไอ้กาเอ้มันอยู่หรอ
1: เฮ้ยนานุยไม่ต้องเป็นห่วงมันเลยนะมันอะเก่งจะตายเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละ
2: ขอบคุณมากนะเอ้ย
0: ไว้ไปออกเรือกับจ้อยกับไทยเวลาเผื่อนานุยจะได้หายเบื่อบ้าง
2: จริงจริงจ้อยก็ไม่ได้เบื่อหรอกเพราะกลางวันจ้อยก็ไปช่วยป้าหนุ่ยอยู่แล้วอะ
0: แต่ถ้ามีอะไรให้จ้อยช่วยได้อ่ะบอกจ้อยได้เลยนะจ้อยยินดีเลย
1: เออ
0: วันนี้ใช่ป่ะจ้อยกับไอ้ไทยอ่ะไปออกเรือมาและไอ้ไทยนะโหมันโม้ใหญ่เลยว่ามันไปเรียนดูหลามมาแล้วมันพูดเป็นตุเป็นตาเลยว่าตรงนี้นะมีปลาแน่นอนเองโดดลงไปเลยแล้วพอจ้อยกระโดดลงไปเท่านั้นนะโอ้โหเต็มเลยอะ
2: ปลา
1: ขยะนี่แหละโอ้โหจ้อยแบบกระโดดลงไปหยิบขึ้นมากระโดดลงไปหยิบขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ยังไม่หมดอะ
2: แต่เงยก็เชื่อเนาะเป็นจ้อยคงไม่เชื่อ
1: นั่นดิแต่จ้อยก็งงเหมือนกันว่าจ้อยเชื่อได้ไงอ่ะเฮ้ยแต่มานุยต้องได้ยินมันพูดนะโอ้มันอ่ะพูดเป็นตุเป็นตาแบบเออเราก็เชื
0: ่อไว้มานุยลองไปออกเรือด้วยกันป่ะล่ะ
2: แต่จ้อยว่าจ้อยอ่านหนังสือดีกว่าบอกให้กลับมาแล้วค่อยไปด้วยกัน
1: งั้นไว้รอกาเอ้กลับมาก็ได้เนาะ
0: แต่ว่าไปตรงนี้ก็สวยดีเนาะ

0: ไม่ต้องกลัววันนี้เราไม่มาใช้บริการไลฟ์การ์ดแน่
1: เรามาว่ายน้ำเฉยๆเหรอฮะ
0: แล้วก็จะขอมาเป็นลูกศิษย์ด้วย
1: ฮะยังไงนะ
0: คือเราอยากให้กับเอช่วยสอนอะช่วยสอนเราดำน้ำได้ไหมคือทำไงอะทำไงให้การหายใจได้นานๆแล้วก็ลงน้ำได้นาน
1: ๆสบายมากคืออย่างแรกก็ต้องตั้งสมาธิก่อนเดี๋ยวพอลองนั่งลงสินั่งตรงนี้เลยก็ได
0: ้เราขออัดวิดีโอไปได้ไหม
1: อะไรนะ
0: แล้วเราก็ขอถ่ายเก็บไปฮะคือลืมบอกอะเมื่อวานตอนที่กับเองมาช่วยเราแต่ก็ที่เรานั่งคุยกันตรงเนี้ย
2: เนี่ย
0: คือเราจะขอโพสคลิปได้ไหมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เอช่วยแล้วก็สอนเรามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนี่หมายว่
1: าได้เอาพลอยมานั่งก่อน
3: นี่เลย
1: แต่พลอยลองผ่อนคลายร่างกายดูนะแล้วก็ทำตามเรา
0: โอเค
1: หลับตาไปเลยหายใจเข้าลึกๆหลับตาไปเลยหายใจออกยาวๆขออีกสองรอบนะแต่เข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรอบนี้ขอกั้นหายใจนะหลับตาไปเลยหายใจเข้าลึกๆ

0: จะ3นาทีแล้วขออีก10วิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3นาที10วิเก่งมากเลยอ่ะ
1: จริงเหรอเฮ้ยนี่ไม่เคยกั้นหายใจได้นานขนาดนี้เลยนะเนี่ยโหเออพอกับเอบอกให้ผ่อนคลายก่อนกั้นหายใจอ่ะมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะ
2: เออ
0: นี่แหละปกติพ่อเราทำทุกครั้งก่อนลงน้ำแล้วก็สอนเรามันแหละแต่พ่อลงเก่งกว่าเราตั้งหลายเท่าเลยนะลงไปในน้ำได้ตั้ง7-8 นาที
1: ป้าแบบไม่มีอุปกรณ์เนี่ยนะ
0: ใช่ดิเปล่าๆเลย
1: สุดอ่ะเก่งเลย
3: เมื่อกี้ที่เอ็งกั้นหายใจได้แป๊บเดียวเพราะเอ็งยังผ่อนคลายไม่มากพอไว้กับเอ
4: ้กั้นหายใจคอเก่งตัวเก่งขนาดนั้นอ่ะเอาอะไรมาผ่อนคลายปง
3: อ่ะไม่เชื่อมึงลองนี่เฮ้ยนั่งลงใจเย็นๆนั่งลงก่อนหายใจเข้าลึกๆดิให้ท้องเองป่องออกมาแล้วเองก็หายใจออกให้มันยาวๆอ่ะเองลองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้สุดเมื่อเองพร้อมเองกั้นลมหายใจเองได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงปงไหมเสียงคลื่นลมอะไรที่ผ่านมาเองก็รับรู้มันเอาไว้กลิ่นอะไรที่เองรับรู้ความรู้สึกที่อยู่รอบๆตัวเองเองก็ต้องสัมผัสมันไว้อะไรที่เกิดขึ้นกับเองตอนนี้เองต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดรับรู้มาสัมผัสมันแล้วเองก็ปล่อยมันไปไม่ต้องคิดจะจับมันเอาไว้มือเองที่สัมผัสกระแสน้ำอยู่ตอนนี้มันรู้สึกยังไงมันร้อนมันเย็นหรือเองไม่รู้สึกถึงอะไรเลยสายลมที่ตีหน้าเองอยู่ตอนนี้มันแรงไหมมันร้อนมันหนาวเองทนมันไหวหรือเปล่าถ้าเองทนมันไม่ไหวเองปล่อยลมหายใจที่กลั้นไว้ออกมา

0: นี่กันอาจจะได้นานที่สุดเท่าที่เองเคยทำแล้วนะกะเองเข้าใจที่ผมสอนใช่ไหมไปไป
1: พร้อมลงน้ำกันยัง
2: พร้อม

0: ไอ้คนหายใจคนหายใจนะใจคนหายใจไหวไหม
1: แม่ได้กี่วิอ่ะ
0: 2:57
1: เฮ้ย
0: นี่เก่งเลยนะ
1: เราไม่เคยดำน้ำได้นานขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ย
0: ไหวใช่ไหมเนี่ย
1: แต่ทำไมมันได้น้อยกว่าตอนอยู่บนบกอ่ะ
0: นี่แหละปกติพงระบอกว่ามันเป็นเพราะแรงดันน้ำอ่ะก็เลยทำให้เก็บอากาศได้น้อยกว่านี่เราคิดเอง
1: โอเค make sense
0: ตัวอะไร
1: make sense เข้าใจได้แบบ
0: เข้าใจได้
1: อีกได้ไหม
0: พักก่อนไหม

0: คุณอัลเบิร์ตคะกิปซี่เจอเด็กนั่นแหละค่ะที่มันเก็บกล้องได้อะมันไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทคุณปรินค่ะค่ะค่ะกิปส่งทั้งคลิปแล้วก็รูปที่แคปไปให้แล้วค่ะโอเคค่ะ
1: แกลบคลิปนั้นก่อน
2: แล้วทำไมฉันต้องลบอ่ะ
3: เอ๊ขึ้นรถ
4: เองอ่ะเลิกวนสักทีแล้วหยุดโทษตัวเองต้องให้โจยบอกกี่รอบเนี่ยผมโจยบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันมีเหตุและผลของมัน

0: วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: เลยตีกันตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: ปังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
16: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
17: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
18: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
17: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
16: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
17: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
16: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
17: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญ

0: ความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเสยัง

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้คุยจะบอกน้องอ้อมซะหน่อยว่าคุณกระต๊อบอ่ะเขาจะมีกาแฟ3 in 1ที่เขาติดมากๆคุณผู้ชมแล้วก็แบบคือชมัยพรอ่ะเราก็เป็นเพื่อนที่ดีเนาะก็คือสั่งของแท้ออฟฟิเชียลให้เขาได้รับประทานตลอด
0: คุณมั่นใจหรือเปล่าไม่ใช่ของที่เขาจับได้เมื่อกี
1: ้เออพูดเลยล็อตแรกๆอาจจะใช่แต่ล็อตล่าสุดไม่ค่อยแน่ใจเพราะหมั่นไส้เพื่อน
0: ซื้อของแท้มาแต่ว่าไปปรุงอะไรข้างหลัง
1: เอออาจจะไปใส่เพิ่ม
0: เออเนี่ยพี่รู้สึกบวมท้องเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่คุณหมอมา
1: ระวังนะคุณอาจจะเจอเชื้อ H. pylori ก็ได้
0: ค
1: ุ
0: ณใส่อะไรมาหรือเปล่านะครับขำๆนะครับอันนั้นซื้อของอะไรคุณผู้ชมช่วงนี้ประหยัดเงินก็ได้ก็เข้าใจว่าต้องประหยัดแต่ถ้าประหยัดเกินไปแล้วมันอันตรายกับร่างกายสุขภาพก็ต้องเลือกของที่มีแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับไปคุณผู้ชมครับพิกัดพลเมืองวันนี้ครับพาไปรู้จักกับน้ำผึ้งชันโรงครับเขามีโมเดลในการสร้างรายได้ถ้าพูดถึงชันโรงแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้ามันไปทำรังหรือมันไปอยู่ตรงไหนตอนนั้นน่ะตรงนั้นแปลว่าระบบนิเวศดีจะพาไปดูครับเป็นเรื่องราวของคุณพัชระภูมิมรินทร์พิพัฒน์ครับนักข่าวพลเมืองที่จะพาไปที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากับการเลี้ยงชันโรงมากกว่า10สายพันธุ์ครับผมยังไม่เคยกินน้ำผึ้งชันโรงเลยคุณเคย
1: เคยกินค่ะ
0: เพราะว่ามันจะหอมหวานคนละแบบกับน้ำผึ้ง
1: หวานละมุนแล้วบอกเลยคุณผู้ชมคุ้มค่าค่ะ
0: หรอ
1: จริงๆเพราะว่ามูลค่ามันค่อนข้างสูงไง
0: ถ้ามีเยอะแบบนี้แสดงว่าบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบไร้สารเคมีคุณผู้ชมนี่คือการดัดแปลงเศษไม้ให้เป็นกล่องหรือว่าที่อยู่อาศัยให้กับผึ้งชันโรงครับต้องใช้ไม้ที่มีความหนาและทึบแสงภายในเนี่ยเขาก็จะแยกออกเป็น2ส่วนครับก็คือห้องรังสำหรับที่อยู่นางพญาและไข่ส่วนอีกห้องก็คือห้องเก็บน้ำผึ้งรวมถึงเจาะรูขนาดเล็กๆเอาไว้ครับสำหรับทางเข้าออกให้กับผึ้งชันโรงซึ่งนี่ก็เป็นการเลี้ยงชันโรงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนังอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับที่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างรายได้ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนชายฝั่งซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ได้รวมตัวกันครับเพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงยกระดับเลี้ยงชันโรงเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจเนื่องจากชันโรงนั้นมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในการทำหน้าที่ที่เป็นแมลงผสมเกสรให้กับพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะพืชในพื้นที่ป่าชายเลนและพืชปลอดสารเคมีอื่นส่งผลให้เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศและทำให้ผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงของที่นี่นั้นมีรสชาติเฉพาะตัวครับไปเรามาดูเรื่องของแมลงกันหน่อยแมลงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากและโตไวนะ
1: แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์พระราม9กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากการนำเสนอแบบอินเทอร์แอคทีฟแสงสีเสียงมาครบแล้วเขายังมีแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยไทยให้ได้ติดตามกันที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ด้วยค่ะแมลงที่ว่านี้คุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลยเรื่องของการเปิดนิทรรศการรูปแบบใหม่ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะจากการนั่งชมภาพยนตร์ท่ามกลางทะเลทรายเสมือนจริงสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี่คือไฮไลท์ของนิทรรศการ 5D อย่ามา 4D นะคะเขา 5D กันแล้วค่ะ Miss Reality Experience และกิจกรรมนะคะ Hidden Paradise ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: นี่ไฮไลท์แรกก็คือนี้ครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับก็คือโรงภาพยนตร์ 5D นะเคยเจอแต่ 3D 4D อันนี้ 5D แล้วคุณผู้ชมโซนทะเลทรายที่พาคุณผู้ชมออกสำรวจ7ชีวนิเวศของโลกผ่านภาพแสงสีเสียงและเอฟเฟกต์เสมือนจริงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับ
1: ขณะที่ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุว่าการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่จะช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ
0: ต่อด้วยโซน Mixed Reality Journey ครับที่นำเทคโนโลยี MR มาผสานกับองค์ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นเปลี่ยนการเรียนรู้จากการอ่านและการรับชมเพียงอย่างเดียวสู่การลงมือสัมผัสและมีส่วนร่วมครับอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือกิจกรรม Hidden Paradise ครับธรรมชาติสร้างสรรค์สวรรค์ขับดินที่ชวนสำรวจโลกธรรมชาติขนาดเล็กพร้อมจัดแสดงแมลงหางหนีบพระราม9หรือ Alloscopusแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ทีมนักวิจัยอพวช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค้นพบและเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
1: Alloscopus Brahmani นะคะคุณผู้ชมโดยทางด้านคุณสุรวงศ์วงศ์สิริรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ระบุว่าการพัฒนานิทรรศการครั้งนี้มีเป้าหมายเปลี่ยนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการอ่านและรับชมเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสแล้วก็มีส่วนร่วมได้จริงค่ะ
0: ผู้สนใจสามารถเข้าชมเนสการ 5D Mixed Reality Experience และกิจกรรม Hidden Paradise ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ปทุมธานีเพื่อร่วมสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่ผสานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีเอาไว้ด้วยกันพร้อมเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของโลกธรรมชาติผ่านมุมมองที่สนุกแล้วก็ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้โห 5D ก็น่าสนใจแล้วนะคะและยังจะได้ไปเจอแมลงชนิดใหม่ที่มาจากผลงานนักวิจัยคนไทยด้วยนะคะ
0: ไปดูให้เห็นของจริงนะครับเพราะอย่างที่บอกบางอย่างนะธรรมชาติไปเดินดูเองหาเองเดี๋ยวนี้อาจจะหาเจอได้ยากการไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีแค่รูปวาดรูปปั้นนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีความมากมายหลากหลายของระบบนิเวศให้รับชมกันในพิพิธภัณฑ์ด้วย
1: ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมคุณปานินส่งมาในทางTikTokคุณชมัยพรเสื้อสวยมากเลย
0: โอ้ยขอบคุณคุณแหละ
1: มันเป็นเสื้อที่ลืมแขนเสื้อนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณใส่อะไรแบบ
1: เสื้อลืมแขนเสื้อ
0: แหว่งคุณยังสวยยังรอดเลยไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่อะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: มันเป็นพลังบวกเชิงเอะเหมือนกันนะเวลาคุณชม
0: คุณดูสิเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคุณสีสวยเหมือนเสื้อเลย
1: ดิฉันว่าเราไปที่เรื่องเงินทองดีกว่างานนี้บอกเลยว่าลุคนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานเขาจัดให้มันสวยคุ้มค่า
0: หรือคุณจ่ายไม่ครบเพราะคุณคิดว่ามันไม่คุ้มคุณก็เลยจ่ายไม่ครบเขาก็เลยตัด
1: แขนเสื้อมาข้างเดียว
0: เออหรือเปล่า
1: ไม่ใช่มันเป็นดีไซน์คุณไม่เข้าใจแฟชั่นเลย
0: เป็นดีไซน์ก็ดีไซน์แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องซื้อของเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรก็ตามเราคิดถึงความคุ้มค่าใช่ไหมล่ะครับของบางอย่างน้องยุ้ยมันเหมือนกันก็จริงนะอาจจะคนละยี่ห้อแต่ราคามันใกล้กันทีนี้ไอ้คำว่าคุ้มค่านั้นเราจะประเมินยังไงแบบไหนคุ้มค่าคุ้มราคาหรือจริงแล้วการซื้อของเราปกติแล้วเอาเหตุผลทางใจมากกว่าที่เราจะหาความคุ้มค่านะครับวันนี้หาคำตอบกันกับพวกเราโดยคุณนุ่นนัชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT ในเงินทองต้องคิดติดตามกันได้เลยครับ
2: ไม่ว่าใครก็อยากซื้อของที่คุ้มค่าแต่ของที่คุ้มที่สุดเป็นของ

0: คาถูกหรือของราคาแพงกันแน่เวลาเราซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าหลายๆครั้งเราจะมีความลังเลค่ะว่าเอ๊ะฉันจะซื้อของถูกเอาไว้เพื่อที่จะประหยัดเงินหรือว่ายอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อได้ของที่คุณภาพดีกว่าหลายๆครั้งของที่ราคาถูกเราจะรู้สึกคุ้มตอนที่เราจ่ายเงินแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเสื้อก็ย้วยรองเท้าก็เริ่มพังกระเป๋าก็เริ่มลอกสุดท้ายก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่อยู่ดีในขณะที่ของบางอย่างมีราคาที่สูงกว่าแต่ว่าเราสามารถใช้ได้นานใช้แล้วสบายใช้แล้วตอบโจทย์ชีวิตได้จริงๆเมื่อหารออกมาแล้วเป็นราคาต่อการใช้1ครั้งอาจจะคุ้มค่ากว่าการซื้อของราคาถูกก็ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันของที่ราคาแพงก็อาจจะไม่ได้คุ้มเสมอไปบางคนซื้อเสื้อผ้ามาบางชุดราคาแพงมากแต่พอใส่ไปได้แค่ครั้ง2ครั้งก็เบื่อแล้วสุดท้ายแขวนทิ้งเอาไว้ในตู้แบบนี้ของราคาแพงก็อาจจะไม่คุ้มเสมอไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนการซื้อแต่ละครั้งนนอยากให้ลองถามตัวเองก่อนค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเราจะใช้บ่อยแค่ไหนใช้ในโอกาสอะไรแล้วของสิ่งนี้เนี่ยเหมาะกับชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าอย่างเสื้อผ้าบางอย่างเป็นชุดทำงานที่เราต้องใส่บ่อยหรือเป็นรองเท้าที่เราจะต้องใส่เดินทั้งวันการที่เราเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้ของที่คุณภาพดีกว่าก็อาจจะคุ้มกว่าในระยะยาวแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าบางชุดเราอยากได้เพื่อใช้ออกงานเป็นครั้งคราวหรือว่าเป็นแฟชั่นที่มาไวไปไวแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้การเลือกซื้อของที่มีราคาถูกลงสักหน่อยนึงก็อาจจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าหรือแม้แต่เป็นเสื้อผ้ามือสองก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะอย่างทุกวันนี้เสื้อผ้ามือสองดีๆมีเยอะมากเลยค่ะเสื้อผ้ามือสองบางตัวเนี่ยคุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่ามือหนึ่งเลยแต่ราคาเนี่ยถูกกว่ากันเยอะมากๆการใช้เสื้อผ้ามือสองก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ลองแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสูงเลยหรือเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยเราซื้อมาแล้วใช้จนเบื่อแล้วยังสามารถขายต่อหรือนำไปบริจาคได้อีกด้วยยกตัวอย่างอย่างเวลาไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวบางคนอยากไปเจอหิมะแต่ชีวิตนี้คงจะเจอหิมะได้ไม่บ่อยถ้าเลือกซื้อเสื้อกันหนาวที่มีราคาถูกอาจจะประหยัดก็จริงแต่พอถึงเวลาใช้งานจริงอาจจะกันหนาวไม่ได้นอกจากจะเที่ยวไม่สนุกแล้วอาจจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ต่างประเทศกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าแต่ถ้าเราเลือกที่จะเช่าเสื้อกันหนาวเพื่อไปเที่ยวโดยเฉพาะนอกจากว่าเราจะได้เสื้อกันหนาวที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละทริปแล้วด้วยยังไม่ต้องเก็บเสื้อกันหนาวหนาๆพองๆไว้ให้รกตู้เสื้อผ้าที่บ้านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาถูกหรือราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนคุณภาพดีไหมเหมาะกับการใช้งานเหมาะกับชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อของราคาถูกหรือราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของที่เหมาะกับเราหรือเปล่าใช้ได้นานไหมใช้บ่อยหรือเปล่าและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วการซื้อของที่คุ้มค่าที่สุดอาจจะไม่ใช่ของที่ถูกที่สุดหรือของที่แพงที่สุดแต่เป็นของที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเราและเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของเราด้วยค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ที่ทุกอย่างอะไรก็แพงเงินหายากของราคาสูงนะครับการพิจารณาซื้อของหรือใช้ของที่เป็นมือสองหรือว่าเช่าซื้อในบางอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเช่าซื้อเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาเป็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้แล้วเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตตัวเองมากกว่าของที่จะมาตามกระแสนะคะ
1: ครับผมไปชวนคุณผู้ชมไปดูการสร้างรายได้หลักแสนต่อปีเป็นอาชีพในฝันของผมเหมือนกัน
2: ใช่แล้วค่ะแล้วจะอายุเท่าไหร่เราก็สร้างรายได้ได
1: ้
2: ท่านนี้เป็นคุณตาวัย71ปีชาวจังหวัดตรังนะคะหลงเสน่ห์ควายเผือกตัดสินใจเลี้ยงแล้วเพาะพันธุ์ขายปัจจุบันมีลูกค้าหลายจังหวัดต้องมาติดต่อขอซื้ออย่างต่อเนื่องค่ะเห็นไหมคุณกระต๊อบคุณนะมีความฝันอยากเลี้ยงควายอายุเท่าไหร่เราก็เลี้ยงได้ใช่ไหมล่ะนี่ควายเผือกน่ารักไหมล่ะหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะคะกำลังกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักสัตว์ทั้งสวนสัตว์แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่มีพื้นที่แสดงสัตว์ติดต่อขอซื้อไปเลี้ยงโชว์ค่ะด้วยความสวยสะดุดตาและความหายากราคาก็เลยสูงกว่าควายทั่วไปค่ะที่ซาซาฟาร์มอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะโดยคุณตากันหนีซาซาวัย71ปีใช้พื้นที่ข้างบ้านเลี้ยงควาย15ตัวแบ่งเป็นควายเผือก7ตัวควายดำ7ตัวแต่ที่งงคือคุณตากันหนีทำไมดูแข็งแรงขนาดนี้คะเนี่ยอายุ71ปีแล้วนะคะ

เล่าว่าเริ่มเลี้ยงควายเผือกเมื่อหลายปีก่อนเห็นแล้วชอบในความสวยความเชื่องแล้วลักษณะที่มีความแตกต่างจากควายทั่วไปจากเดิมเลี้ยงควายดำอยู่แล้วค่อยๆขยายพันธุ์ควายเผือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่ควาย

0: ใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อขยายจำนวนครับไม่ได้เอาไปเพื่อการบริโภคส่วนการดูแลก็ไม่ซับซ้อนเลยครับทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรำข้าวรวมถึงทำแอ่งน้ำเอาไว้ให้ควายได้แช่ลงคลายร้อนและปล่อยให้เดินกินหญ้าภายในสวนทำให้ควายมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เครียดครับปัจจุบันทางฟาร์มสามารถจำหน่ายควายได้ปีละประมาณ 4-5 ตัวก็สร้างรายได้ได้เกือบ 20,000 บาทต่อปีและยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงควายเผือกที่หลายคนนั้นแวะเวียนเข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแม้จะเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักแต่สำหรับคุณตากระนี้ในวัย71ปีควายเผือกไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงที่รักเท่านั้นนะคะกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ช่วยสืบต่อการเพาะพันธุ์ควายเผือกให้ยังคงอยู่ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นความสวยงามและความน่ารักของสัตว์ชนิดนี้กันต่อไปด้วยนะคะนี่พี่ต๊อกคุณผู้ชมส่งม
0: าน
1: ะคะคุณบูมูบอกว่าใส่อะไรก็สวยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: คุณธานินบอกว่าก็สวยหล่อทั้งสองคนนั่นแหละครับ
0: เออเนี่ยเขาแบบไม่ต้องตีกันทันที
1: เออเห็นไหมบางทีเขาชอบดูเราตีกัน
0: หรอ
1: นะคะเราทำงานกันแบบระบบความเป็นทีมนะคะทีมตรงข้ามค่ะคุณผู้ชม
0: ทีมตรงข้ามคือข้ามหันกันตลอดเวลา น
1: ะ
0: วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆเลยลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: สุดสัปดาห์นี้ปลุกความแข็งแรงในตัวคุณแล้วร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับสุดยอดการแข่งขันไตรกีฬาแห่งปี Amazing Race Festival สัตหีบ Triathlon 2026ถ่ายทอดสดจากอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึงการรับชมแบบ Multi View ผ่านทาง www.vipa.me และ Vipa Application
2: สับปะรดผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยแต่นี่คือโจทย์ใหญ่ของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างมานานหลายทศวรรษ
3: ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าต้องมีเอมพาธีที่มองทั้งสองสปีชีส์นะครับคือเห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งช้าง
2: กุยบุรีโมเดลหนึ่งในทางออกที่เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
5: ใครจะไปเชื่อ
4: ตามมาดูเลย
5: ไปแน่ไหนอะพี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
4: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่คอมมานาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวไงเฮ้
6: มหาอำนาจบ้านเนอะ
5: แล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
4: มะนาวตาฮีติลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะ
5: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
7: ตามไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่

0: คิดแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
1: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
2: ฆ่าเชื้อแล
1: ้
2: ว
1: UV แล้วปล่อยมาอีก
2: ไม่ใช่จับไม่เฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
3: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมากมาก
1: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างเวลาโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
3: ใช
0: ่ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอดใครยังไม่ไปเราไปไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชูวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
4: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
0: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaursอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
5: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
0: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
6: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
0: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
5: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
0: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
5: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบอย่างคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
0: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับหลังการหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วครับกัมพูชาประท้วงไทยเรื่องการสร้างพระพุทธรูปบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับอ้างว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยผู้สื่อข่าวของไทย PBS ลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องนี้ครับและพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงถึงแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ติดตามจากรายงานของคุณพจนีใสกระจ่างครับ
1: พระพุทธรูป36องค์ที่ถูกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาอ้างถึงในหนังสือประท้วงกล่าวหาว่าไทยสร้างละเมิดอธิปไตยคาดว่ามีพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีรวมอยู่ด้วยพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างโดยพระธรรมวชิรยานโกศลหรือหลวงตาเยื้อนขันติพโลเจ้าอาวาสวัดเขาสาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะศิษยานุศิษย์และอาจรวมถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าจอมสุรินทร์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานบริเวณหน้าผาชายแดนใกล้กับปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ใกล้กับเนิน350ยังมีพระพุทธรูปนาคปกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามไม่แพ้กันสามสิบเอ็ดพฤษภาคม2569สื่อพนมเปญโพสต์เผยแพร่ข่าวเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาด้วยการก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่หลังการหยุดยิงและติดตั้งเสาธงในดินแดนที่ถูกยึดครองกัมพูชายังออกแถลงการชี้แจงเหตุผลการประท้วงว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นการละเมิดแถลงการร่วมการประชุม GBC ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายปีที่แล้วโดยเฉพาะข้อ2และข้อ3ที่จะยังคงกำลังทหารในที่ตั้งไม่เคลื่อนย้ายกำลังและข้อตกลงทั้งหมดภายใต้แถลงการร่วมต้องไม่กระทบต่อการกำหนดเขตแดนและพรมแดนระหว่าง2ประเทศพร้อมกับเรียกร้องให้ไทยยึดมั่นในพันธสัญญาที่ระบุไว้ในแถลงการร่วม
2: ส่วนใหญ่ข้อกำหนดเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารน่ะเช่นไม่ไปเพิ่มกำลังนะเกินกว่าเหตุที่มันสมควรนะแล้วก็ไม่ไปเพิ่มเรื่องของยุทโธปกรณ์ซึ่งตรงนั้นอันตรงนั้นน่าจะอยู่ในข้อกำหนดนะแต่เรื่องของพละเนี่ยไม่ได้อยู่หรอกแล้วก็ทุกคนก็มองออกว่ามันเป็นสิ่งเสริมนะซึ่งน่าจะมีผลต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติงานบางครั้งถ้ามองในแง่ดีก็ยังนึกถึงให้คนหรือกำลังพลเนี่ยทำแต่สิ่งดีๆผมว่ามันเป็นเรื่องของประเพณีของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวพุทธมากกว่าไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหาร
1: การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเกือบ1เดือนยุติลงนับจากวันที่มีการร่วมลงนามข้อตกลง16ข้อภายหลังการประชุม GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่3/68ที่ด่านชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีวันที่27ธันวาคม2568สาระสำคัญของถ้อยแถลงร่วมที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาร่วมลงนามในวันนั้นระบุว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมหยุดยิงทันทียืนยันจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังและให้ความร่วมมือกู้ทุนระเบิดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหลังการหยุดยิง72ชั่วโมงไทยจะส่งตัวทหารกัมพูชา18นายกลับประเทศถนนเลียบแนวชายแดนช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่ตัดผ่านแนวเทือกเขาลัดเลาะไปตามเส้นทางลาดตระเวนของทหารเป้าหมายช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่หลังหยุดยิงโฆษกกองทัพบกระบุว่าการสร้างถนนวางแนวลวดหนามและแนวป้องกันความมั่นคงเป็นการรักษาพื้นที่และความปลอดภัยให้กับกำลังพล
2: หลักๆก็คือกำลังอยู่ตรงไหนก็ให้คงไว้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปเพิ่มนะไม่ควรจะไปเพิ่มนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นบางทีมีขบวนมีขบวนนั้นขบวนนี้มาส่วนใหญ่มันเป็นการปรับหรือมาดูเฉยๆหรือมาตรวจเยี่ยมนะ มาตรวจเยี่ยมมาดูงานอย่างนี้มันคนละลักษณะกันไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีขบวนยานพาหนะที่มีทหารเข้าไปในพื้นที่เลยมันก็ไม่ใช่นะหรือจะไม่มีรถไปส่งสบงเสบียงเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ส่งได้เพราะยังไงคนก็ต้องวิถีชีวิตคนก็ต้องกินส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยมันเป็นแผนการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เน้นอยู่ในเรื่องที่สามารถที่จะไปปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้เพราะนั้นสิ่งที่ทำหนึ่งก็คือกำลังพลปลอดภัยอะไรก็เรื่องเคลียร์ทุ่นระเบิดกำลังพลปลอดภัยก็เรื่องของการทำบังเกอร์ตรวจการกำลังพลเข้าถึงเข้าดูแลลาดตระเวนได้ทั่วถึงก็ด้วยถนนที่เราต้องทำเนี่ยมันจะสิ่งที่มันจัดการอยู่ในพื้นที่มันก็จะเป็นเรื่องเหล่านี
3: ้อันนี้คือข้อได้เปรียบของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เปรียบ
1: ข้อมูลจากหน่วยความมั่นคงของไทยระบุว่าในฝั่งกัมพูชามีการพัฒนาพื้นที่และเสริมความมั่นคงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างคูเลตหรือหลุมบังเกอร
2: ์กัมพูชาเองเนี่ยเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่ก็คือว่าพอเราเนี่ยเข้าไปควบคุมแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องอย่างเช่นบางพื้นที่เขาก็ต้องลงไปอยู่ทางด้านล่างในอย่างพื้นที่ป่าภูเขาเนี่ยเขาต้องลงไปอยู่ด้านล่างเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีปรับปรุงเรื่องที่มั่นที่อยู่ของกำลังพลเขาเหมือนกันแล้วเขาก็น่าจะต้องทำเยอะกว่าเราเพราะว่าเขาส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ใหม่ทั้งนั้นเลยที่เขาต้องถอยร่นลงไปครับมันนั้นเขาก็ทำ
1: พจนีใสกระจ่างข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
0: AI ทำให้หลายหน่วยงานต้องปรับตัวนะครับรวมไปถึงสื่อสาธารณะในออสเตรเลียที่เริ่มวางกรอบการใช้ AI อย่างเข้มงวดติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณทรณินทร์เทพวงศ์รายงานมาจากนครซิดนีย์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับอยู่ที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียนะครับชวนมาดูเรื่องการปรับตัวและการรับมือเมื่อ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานครับ

เรื่องนี้กำลังเป็นที่กังวลอย่างมากเลยนะครับและท้าทายในทุกวงการรวมถึงวงการสื่อและการทำข่าวด้วยนะครับเมื่อมีความกังวลเรื่องของความน่าเชื่อถือของเนื้อหาทำให้ต้องมีการวางกรอบและก็ดูแลการใช้ AI อย่างเข้มงวดเลยครับ ABC องค์กรสื่อสาธารณะของออสเตรเลียนะครับซึ่งมีความคล้ายกับไทย PBS ครับที่นี่กำลังวางกรอบในการทำงานระหว่างความเร็วของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและความปลอดภัยขององค์กรนะครับฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีก็มีความกังวลอย่างมากเลยนะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือทำให้มีการตั้งกฎเหล็กครับห้ามใช้ AI ผลิตเนื้อหาโดยตรงสู่ผู้ชมเด็ดขาดเลยนะครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งครับคนทำข่าวกลับเผชิญกับความกดดันเรื่องของการแข่งขันเรื่องความเร็วในการนำเสนอก็ต้องใช้ AI ส่วนตัวเพื่อประหยัดเวลาครับก็กลายเป็นความท้าทายของที่นี่ต่อการเปลี่ยนผ่านจากการสั่งห้ามนะครับมาเป็นการวางกรอบควบคุมที่ปฏิบัติได้จริงแทนครับหากพนักงานคนใดต้องการใช้เครื่องมือ AI นะครับสำหรับที่นี่ในกระบวนการทำงานจำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุมัติผ่านผู้จัดการตามลำดับขั้นขึ้นไปจนถึงระดับผู้อำนวยการสำนักข่าวของ ABC เลยนะครับต้องผ่านขั้นตอนนี้เท่านั้นครับถึงจะสามารถใช้งาน AI สำหรับทำงานได้ครับและในมุมของคนทำงานหนึ่งในทีมข่าวก็เล่าให้เราฟังนะครับว่า AI เริ่มเปลี่ยนจากการกลัวการแย่งงานครับมาเป็นการมอง AI เป็นผู้ช่วยที่มาประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้แต่ก็ยังคงต้องมีระบบที่ให้มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสมอนะครับเพราะว่าไม่สามารถเชื่อใจข้อมูลที่ AI เจนออกมาได้ทั้งหมดครับทักษะใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนาสำหรับคนทำข่าวในยุคนี้นะครับจะต้องเริ่มผันตัวมาใช้ประโยชน์จาก AI ครับในมิติที่ลึกขึ้นเช่นการใช้คอร์สหรือว่า ChatGPT ครับช่วยเขียนโค้ดสำหรับดึงข้อมูลเพื่อทำข่าวที่มีข้อมูลมากมายหรือว่าข่าวสืบสวนสอบสวนครับเป็นทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่นักข่าวดั้งเดิมก็ยังขาดความมั่นใจและต้องปรับตัวอย่างมากครับยังมีความท้าทายด้านจริยธรรมและเทคนิคหลังบ้านนะครับความเสี่ยงเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อนหรือปัญหาทางเทคนิคที่น่ากลัวก็คือหากนักข่าวจัดการระบบไฟล์ไม่ดีครับและเปิดการเชื่อมต่อทิ้งไว้ AI อาจไปดึงรายงานเก่าที่ AI เคยเขียนไว้กลับมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงใหม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลบิดเบือนได้ครับทีมเทคโนโลยีที่นี่ก็ได้พัฒนา ABC Assist นะครับเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รูปแบบการสนทนาครับเหมือนแชทบอทนะครับเพื่อให้คนในองค์กรสามารถสืบค้นข้อมูลและทำงานวิจัยจากคลังข้อมูลภายในของ ABC ได้อย่างสะดวกครับก็มีความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับอัลกอริทึมของกลุ่ม Big Tech นะครับที่สื่อสาธารณะไม่สามารถควบคุมได้เพราะต้องพึ่งพาโมเดลของบริษัทใหญ่ครับเช่นการที่ Large Language Model ครับมักจะปรับภาษาให้ดูรู้สึกเป็นกลางหรือว่าเป็นบวกนะครับเมื่อค้นหาเรื่องอื้อฉาวของกลุ่มทุนใหญ่หรือว่าการเซ็นเซอร์จำกัดข้อมูลตามบริบทการเมืองในแอปพลิเคชันฝั่งจีนรวมถึงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านโทเค็นนะครับหรือว่าโมเดลระดับสูงที่องค์กรสื่อต้องหาวิธีบริหารจัดการงบประมาณด้วยครับสำหรับภาพรวมของ ABC Australia นะครับก็คือจะต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดครับโดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาข่าวเน้นระบบปิดที่ปลอดภัยมีการพัฒนา AI ภายในองค์กรเองด้วยใช้เครื่องมือช่วยวิจัยและตรวจสอบอนุญาตให้ทีมข่าวบางส่วนใช้ AI ในการสืบค้นและกรองข้อมูลชุดใหญ่แต่ยังต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่า Fact Checking ซ้ำทุกครั้งนะครับการใช้ AI ต้องสอดคล้องกับหลักการ AI 7ข้อที่ ABC ตั้งไว้และหากมีการนำเสนอภาพหรือเนื้อหาที่สร้างจาก AI จะต้องกำกับตลอดชิ้นงานเพื่อรักษาความไว้วางใจของผู้ชมครับสัปดาห์นี้ยังมีความคืบหน้าสำคัญในวงการสำรวจอวกาศด้วยนะครับเมื่อ NASA เปิดเผยรายชื่อ4นักบินอวกาศในภารกิจ Artemis 3ครับเป็นการทดสอบระบบยานที่วงโคจรของโลกนะครับเชื่อมต่อกับยานของเอกชนก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์ในอีก2ปีข้างหน้าครับเพิ่งได้ทราบกันเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทั้ง4คนประกอบด้วยแลนดี้เบรสนิกครับเป็นผู้บัญชาการภารกิจอดีตนักบินทดสอบและนาวิกโยธินสหรัฐผ่านภารกิจอวกาศมาแล้ว2ครั้งครับลูก้าพามิตาโน่ครับนักบินของภารกิจครับชาวอิตาลีสังกัดอีซ่าเคยเป็นผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้วครับแฟรงค์รูบิโอมิชชั่นสเปเชียลิสต์นะครับเป็นแพทย์และทหารบกสหรัฐเจ้าของสถิตินักบินอวกาศอเมริกันที่อยู่ในอวกาศติดต่อกันนานที่สุด371วันและแอนเดรียดักลาสครับผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจอีกคนหนึ่งอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งและวิศวกรระบบครับนี่จะเป็นการขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกของเขาด้วยส่วนบ๊อบไฮส์ครับจะเป็นนักบินอวกาศสำรองฝึกซ้อมร่วมกันกับทีมหลักเพื่อเตรียมพร้อมทดแทนหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับอาร์ทิมิส 3เป็นการทดสอบระบบในวงโคจรต่ำของโลกนะครับใช้จรวด SLS ส่งยานโอไรออนพร้อมนักบินอวกาศขึ้นไปเพื่อทดสอบการพบกันและเชื่อมต่อกับยานลงจอดรุ่นทดสอบของบริษัทเอกชน2แห่งครับก็คือ Blue Moon ของ Blue Origin และ Starship ของ SpaceX ครับกำหนดการทด

0: สอบบนวงโคจรโลกในปี2027นี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจอาร์ทิมิส4ครับในการส่งมนุษย์ไปลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ในปี2028ครับและปูทางสู่การส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในอนาคตด้วยคาดว่าลูกเรือจะใช้เวลาในอวกาศรวมประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับขั้นตอนของภารกิจนี้นะครับจะเริ่มนำยานทดสอบรูมูลของ Blue Origin นะครับขึ้นไปรอในวงโคจรก่อนครับจากนั้นจะส่งจรวด SLS ที่มียาน Orion พร้อมลูกเรือขึ้นไปเชื่อมต่อกับยานเพื่อทดสอบระบบร่วมกันประมาณ2วันจากนั้นก็จะแยกตัวออกมานะครับยานโอไรออนก็จะเคลื่อนที่ไปเชื่อมต่อกับยาน Starship ของ SpaceX ที่ส่งขึ้นมาตามทีหลังเพื่อทดสอบระบบต่างๆร่วมกันอีกประมาณ1วันส่วนการเดินทางกลับยานโอไรออนก็จะแยกตัวและพาลูกเรือกลับสู่โลกโดยร่อนลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกครับปิดท้ายวันนี้ไปดูการทดสอบหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านครับที่จีนเผื่อใครจะเอาไปช่วยล้างจานหรือว่าซักผ้าซักตัวครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอีสเลกเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนครับหุ่นยนต์ตัวนี้กำลังถูกนำมาทดสอบที่ต่างจากในห้องแลบทั่วไปนะครับเพราะว่านี่คือสภาพในอพาร์ตเมนต์จริงที่มีความซับซ้อนมีสิ่งของวางระเกะระกะแล้วก็มีผังห้องที่ซับซ้อนกว่าครับหุ่นยนต์มีความฉลาดเทียบเท่ากับเด็กอายุ 3-4 ขวบนะครับรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงและสามารถทำงานบ้านทั่วไปได้เช่นช่วยเตรียมอาหารล้างจานเก็บโต๊ะอาหารและพับผ้าการทดสอบนี้ก็เน้นไปที่การปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาหลักๆที่หุ่นยนต์ในท้องตลาดปัจจุบันยังทำได้ไม่ดีพอครับทั้งการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในพื้นที่ซับซ้อนความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำความสะอาดความอึดของแบตเตอรี่และลดเสียงรบกวนขณะทำงานครับนี่คือ Scientech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับจากนครซิดนีย์ออสเตรเลียครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech ครับและกลับมาติดตาม Scientech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของอินโดนีเซียพี่เบิ้มของอาเซียนทำไมความฝันของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่หวังจะให้อินโดนีเซียรุ่งโรจน์กลายเป็นฝันร้ายของคนอินโดนีเซียคุณเทพชัยยองพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ออนอนงทิพย์พิมลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
2: เรื่องของการจัดการการส่งออกของทรัพยากรธรรมชาติ
3: Tingkatkan kekuatan pertahanan kita.
4: Prabowo ก็สร้างความคาดหวังให้กับคนอินโดนีเซียไว้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในสมัยแรกของการเป็นประธานาธิบดีของซูเบนโตเนี่ยนะครับ 8% ต่อปีนะครับสูงมากเลยนะครับแล้วก็ภายในปี2045เนี่ยจะทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูงถ้ามองย้อนกลับไปในคนไทยเวลานั้นก็คงมองอินโดนีเซียด้วยความอิจฉาริษยาพอสมควรใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญพอๆกันก็คือรับปากเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็มีนโยบายประชานิยมเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนทั้งประเทศนะครับสองปีไม่ถึง2ปีที่ทำไปผ่านไปนะครับความเป็นจริงในอินโดนีเซียนี้มันสวนทางกับสิ่งที่พรบโวรับปากไว้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีมากเลยนะครับค่าเงินรูเปียก็ตกต่ำอย่างเป็นประวัติการณ์ตลาดหุ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางแถมก็ปาโบเองก็ถูกกล่าวหาว่ากำลังเปิดทางให้กับกองทัพเข้ามามีบทบาทเข้ามายุ่มย่ำกับการบริหารประเทศด้วยซ้ำไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์
5: จริงๆต้องทุกอย่างที่ปราโวทำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นความทะเยอทะยานเกินจริงไปมากเลยค่ะจริงๆตั้งแต่ตัวเลขการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 8% เนี่ยค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนแรกนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากไม่ต้องนับว่าตอนหลังเราจะเกิดปัญหาวิกฤตโลกอะไรอีกนะคะ
4: แต่ได้ผลในการหาเสียงนะตอนนั้น
5: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเขาเติบโตประมาณ 5% ตลอดเวลาช่วงตั้งแต่โจโกวิโดโดขึ้นมานะคะซึ่งก็ถือว่ายากแล้วแล้วก็ดีแล้วเพราะว่ายุคของโจโกวิโดโดได้มีการสร้างแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเยอะๆมากมายแต่เขาก็เหมือนขายฝันให้ได้นะคะในตอนแรกแล้วพอเข้ามาจริงๆเนี่ยก็เกิดวิกฤตอะไรต่างๆก็เห็นแล้วค่ะว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้ยากนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เขา ใช้หาเสียงแล้วก็ใช้ข้อความถ้อยคำที่ค่อนข้างดุดันนะคะตามสไตล์ของเขาก็คือแบบจะต้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

0: แบบคนที่ทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูอันร้ายกาจของชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนที่พูดจาแล้วขึงขังคนที่เป็นแบบแฟนคลับเขาก็จะแบบเฮโลแล้วก็แบบชื่นชมมากๆเนื่องจากว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่มันเป็นเหมือนปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของประเทศซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวจากเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคอร์รัปชันของอินโดนีเซียเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานแล้วมันฝังรากลึกอยู่ในสังคมอินโดนีเซียมาก
1: ๆรวมถึงในกองทัพด้วยซึ่งระบบข้างหนึ่งก็เป็นผบ.สูงสุด
0: คนที่ถือว่าคอร์รัปชันสุดๆแล้วคนอินโดนีเซียไม่ลืมแน่ๆก็คืออดีตประธานาธิบดีซูฮาโตซึ่งเป็นอดีตพ่อตาของเขานะคะแล้วกองทัพเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการคอร์
1: ร
0: ัปชันเยอะมากเขาก็ขายนโยบายแบบนั้นนะคะแต่พอเขาดำเนินนโยบายบริหารประเทศแล้วเนี่ยคนกลับรู้สึกว่ามันมีการคอร์
1: ร
0: ัปชันสูงมากค่ะโดยเฉพาะมันเกี่ยวพันกับนโยบายที่เขาดำเนินมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาหารกลางวันฟรีค่ะก็คือมันมีคดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะว่าไอการใช้งบประมาณเนี้ยมันไม่โปร่งใสนะคะมีการใช้งบที่ควรจะเป็นค่าอาหารเนี่ยไปสร้างอาคารคืออยู่ๆก็มีคนแบบแต่ละพื้นที่เขามีสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายในแต่ละที่อะค่ะก็จะมีบางพื้นที่บอกว่าจะต้องมีการสร้างอาคารเพื่อที่จะปรุงอาหารที่จะให้นักเรียนคือแบบมันมีการใช้นโยบายที่มันดูแบบไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยค่ะคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ปราโวจะทำเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะคะแล้วดูเหมือนนโยบายที่ออกมาเรื่อยๆอะค่ะจะไปเอื้อพวกผองซึ่งมันเหมือนย้อนกลับไปยุคสู่ยุคของซูฮาโตที่ซูฮาโตถูกคนแบบประท้วงเยอะๆเนี่ยก็ด้วยเรื่องคอร์รัปชันนะคะเอื้อพวกผองไม่โปร่งใสซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ปราโวกำลังทำและคนอินโดนีเซียเองมองเห็นเนี่ยก็คือเหมือนจะเลื่อนรอยตามของซูฮาโตเลยค่ะ
1: ก็คือการเล่นพรรคเล่นพวกกันใช่
0: ไหมใช่ค่ะแล้วก็ออกนโยบายเพื่อเอื้อให้กับพวกผองตัวเองคือด้านหนึ่งมันก็จะมีคนที่ถูกจับจริงๆนะคะมีคนที่ถูกดำเนินคดีจากการคอร์รัปชันแต่คนมองว่ามันคือการเล่นงานเป็นตัวคนนะคะเป็นบุคคลแต่ไม่ได้แก้โครงสร้างที่มันจะทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าพูดเฉพาะเรื่องไอ้ความคาดหวังหรือคำมั่นสัญญาที่จะทำให้เศรษฐกิจโต 8% ต่อปีของปราโวนะครับอาจารย์คิดว่ามีตรงไหนที่ปราโวให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษแล้วพยายามทำแล้วทำไม่ได้แล้วมันล้มเหลว
0: เรื่องโครงการอาหารกลางวันฟรีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เขามีความแบบทะเยอทะยานสูงมากแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของเขาเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงค่ะ
1: 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: แล้วเขาคิดจะทำไปจนถึงหมดสมัยของเขาเลยนะคะอันนี้แค่ไม่ถึง2 ปีเนี่ยโอ้โหมันก็กระทบต่อหลายปัญหาแล้วค่ะก็คือเขาต้องเอาเงินจากส่วนอื่นมาใช้ในส่วนนี้เยอะมากๆเลยในขณะที่รายได้ก็หาได้น้อยลง
1: ค่
0: ะอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องกองทุนดานันดาราที่เป็นความทะเยอทะยานอีกอันหนึ่งที่ต้องการจะให้รัฐเนี่ยเข้าไปนำการลงทุนนะคะรัฐนำเศรษฐกิจซึ่งตั้งแต่ที่เขาเริ่มใช้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามจากโลกเยอะมากเลยนะคะว่าแบบมันสวนทางกับภาวะโลกหรือเปล่าที่เขาจะมีแต่ให้แบบเป็นเสรีมากขึ้นแต่อินโดนีเซียพยายามจะให้รัฐเนี่ยเข้าไปคุมรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศทั้งหมดซึ่งมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะคะคนยิ่งตั้งคำถามต่อเรื่องธรรมาภิบาลต่อเรื่องว่าแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบการใช้เงินของกองทุนดานันตาราค่ะก็เลยสะดุดขาตัวเองแล้วก็ออกนโยบายหลายสิ่งที่เหมือนเป็นประชานิยมเอาใจประชาชนนะคะเขาจะมีการทำอยู่ๆก็ประกาศโดยที่เหมือนไม่ได้แบบมีปีกมีขุยมาก่อนจะมีกองทุนแดงขาวคล้ายๆกับกองทุนหมู่บ้านนะคะก็คือจะอัดเงินเข้าไปแล้วก็ให้กู้ยืมในหมู่บ้านต่างๆคนก็ตั้งคำถามกับความโปร่งใสค่ะว่ามันจะมีการบริหารจัดการยังไงมันไม่ใช่จะเป็นการที่ก่อให้เกิดการคอร์
1: ร
0: ัปชันไปถึงระดับหมู่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การใช้นโยบายที่เข้ามาให้รัฐบาลเป็นแกนหลักในการที่จะผลักดันการลงทุนที่อาจารย์พูดเนี่ยที่ถูกมองว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขารู้สึกว่ามัน
1: รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปแล้ว
0: แล้วก็ดำเนินไปสู่การที่ไม่มีวินัยการคลังเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะเขามองว่าตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอะค่ะคนก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วค่ะตอนนั้นแต่ก็ยังคิดว่ารอก่อนว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะดำเนินนโยบายต่อได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่อดีตเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงมีเครดิตดีอะค่ะเรื่องของการรักษาวินัยการคลังนะคะพอคนใหม่เข้ามาประกอบกับมีนโยบายแปลกๆแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าแล้วรัฐจะเอารายได้มาจากไหนหรือการบริหารจะมีความโปร่งใสแค่ไหนก็เริ่มแบบว่าคนนัก

0: ลงทุนต่างชาติก็เริ่มไม่ค่อยแบบว่ามีความไว้วางใจไม่ค่อยเชื่อมั่นมันก็นำไปสู่สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือปรากฏการณ์ขายอินโดนีเซียตลาดหุ้นตกนะคะมีการเทขายเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำให้ค่าเงินรูเปียตกในรอบหลายปีเลยค่ะไปจนถึง 18,000 รูเปียค่ะ
1: ซึ่งเราก็เห็นข่าวที่สะท้อนถึงความไม่พอใจของชาวอินโดนีเซียต่อการบริหารประเทศของปาปาโวมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีการชุมนุมประท้วงของคนในหลายๆเมืองที่ไม่พอใจต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการบริหารประเทศเรื่องคอร์รัปชันของรัฐบาลของปาปาโวใช่ไหมครับตรงนี้มันเริ่มส่งสัญญาณว่าปาปาโวกับรัฐบาลของเขากำลังเผชิญกับความท้าทายที่อาจจะสั่นคลอนสถานะทางด้านการเมืองเขาแค่มากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะคิดว่าน่าจะมีผลบ้างนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นที่เขาจะหลุดจากอำนาจได้ค่ะถ้าเกิดเราดูตัวอย่างจากปีที่แล้วอันนั้นถือว่าเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่หลังจากยุค1998นะคะที่คนออกมาเยอะมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วมันก็ลุกลามไปที่เมืองอื่นๆแล้วมันก็รุนแรงนะคะมีการเผาทั้งอาคารเผารถยนต์มีคนเสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายนะคะอันนั้นถือว่ารุนแรงที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าปาปาโวเนี่ยเขาตอบสนองดีแล้วก็เร็วค่ะก็คือแต่เขาใช้ทั้งสองแบบนะคะใช้ทั้งไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนไม้อ่อนก็คือเขารีบให้พวกเจ้าหน้าที่พวกสสอะไรพวกเนี้ยค่ะออกมาขอโทษแล้วก็เอาคนที่เป็นปัญหาเนี้ยออกจากตำแหน่งนะคะแต่ไม้แข็งก็คือเขาจับพวกแกนนำทุกคนดำเนินคดีค่ะเพราะฉะนั้นคนก็กลัวโดยเฉพาะภาวะแบบนี
1: ้
0: คือมันก็คนก็ลำบากอยู่แล้วค่ะทำมาหากินก็ลำบากถ้าเกิดต้องมีคดีความมีอะไรแบบนี้มันก็ยุ่งยากเข้าไปอีกนะคะเขาก็คนที่ถูกดำเนินคดีนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีคล้ายๆกับจารีตของการประท้วงของเยาวชนของนักศึกษาอยู่แล้วค่ะหลังจากที่มันเกิดวิกฤตที่เราเห็นตอนต้นเดือนเนี่ยค่ะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะพวกองค์กรนักศึกษาเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงท่าทีเลยนะคะบอกว่าไม่ได้ปาปาโวจะต้องแก้ปัญหาด้วยความเร่งด่วนแล้วเขาก็พูดตรงๆเลยค่ะว่าต้องยกเลิกโครงการอาหารกลางวันฟรีค่ะแล้วเขาก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะชุมนุมวันศุกร์นี
1: ้
0: นะคะที่ตรงวงเวียนรูปปั้นสลามัดดาต่างที่เป็นศูนย์กลางของจาการ์ตาก็คือจะมาชุมนุมประท้วงกันนะคะแล้วปาปาโวเนี่ยก็ถือว่ารีแอคได้ค่อนข้างเร็วอีกเช่นกันเขาก็ออกมารีบพูดเลยค่ะว่าเข้าใจนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาแล้วเขาก็พูดแบบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ว่าการธนาคารอินโดนีเซียออกมาพูดอะค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยแพนิคไปเองจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจค่ะแต่ตัวเองก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นที่จะทําให้แบบเค้าสั่นคลอนได้นะคะเพราะว่าคนจํานวนไม่น้อยที่ได้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันฟรีเนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นฐานเสียงที่คอยซัพพอร์ตปาปาโวอยู่ค่ะ
1: การสํารวจความเห็นของคนทั่วไปคะแนนเสียงก็ยังดีอยู่ใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะยังดีอยู่ถึง 77% นะคะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะคะแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่เราอาจจะตั้งคําถามก็คือเขาได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยสูงมากค่ะสูงกว่ายุคที่โจโกวิโดโดเคยได้ซะอีกค่ะ
1: อาจารย์เองมองปาปาโวในฐานะที่เป็นผู้นําที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นอดีตนายทหารที่มีความเด็ดขาดทั้งหลายและวิสัยทัศน์ที่เขาพยายามที่จะวาดให้คนอินโดนีเซียเห็นเนี่ยคิดว่าจนถึงขณะนี้นะครับเกือบครึ่งทางแล้วนะของการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันได้ทำอะไรที่มันมีเป็นรูปธรรมที่ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของเขาบ้าง
0: เป็นความสำเร็จของเขาแต่อาจจะเป็นความพ่ายแพ้ของประชาชนอินโดนีเซียหรือว่าประเทศนะคะก็คือการที่เขาพยายามจะเอาวัฒนธรรมทหารกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้กลับไปสู่ยุคของซูฮาโต
1: ้
0: ก็คือไม่ใช่ว่าทหารเข้ามานั่งในสภาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งทหารมามีตำแหน่งโดยที่เขาแต่งตั้งเองแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกึ่งๆอะค่ะคือมันไปเกินกว่าที่ยุคปฏิรูปทุกสมัยของประธานาธิบดีเคยทำก็คือเขามีการแก้กฎหมายให้กองทัพเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นก็คือนายทหารเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งในพลเรือนได้มากกว่าที่เคยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปาปาโวเนี่ยเอาทหารเข้ามาดำรงตำแหน่งของพลเรือนมากขึ้นแบบถูกกฎหมายแล้วก็ขยายอายุเกษียณราชการของนายทหารตามลำดับขั้นแปลว่าคุณยิ่งมียศสูงเนี่ยคุณก็อยู่ได้นานนะคะแล้วก็จะให้ทหารเนี่ยเข้ามามีบทบาทอะไรในแบบว่ามากมายนะคะทั้งดิจิตอลทั้งอะไรพวกนี
1: ้
0: คนก็ไม่โอเคนะคะก็มีการประท้วงของนักศึกษา แล้วก็ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนพยายามทำให้ทหารเนี่ยกลับมาแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นยุค

0: ปฏิรูปมาแล้วเขาก็จะมีการพูดกันตรงไปตรงมานะคะคนก็ถามว่าเอ๊ะไอ้แบบเนี้ยมันจะเอาดวีฟุงซีไอ้หน้าที่2อย่างบทบาท2อย่างของทหารกลับมาใช่ไหมคือคนเขาก็กล้าถามนะคะปราโบก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ทําแบบนั้นก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นที่รับรู้กันนะคะว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทําเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มบทบาทให้ทหารมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนเริ่มพูดแล้วค่ะว่าเอ๊ะปราโบเนี่ยดูเหมือนจะใช้ประชาธิปไตยแบบชี้นำแบบที่อินโดนีเซียเคยประสบยุคของประธานาธิบดีซูการ์โนคนแรกนะคะเพราะดูเหมือนว่ารัฐเนี่ยพยายามเข้ามานำทุกอย่างเลยนะคะนำการพัฒนานำเศรษฐกิจนำนโยบายอะไรต่าง
1: ๆวันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตรและกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับภาพความสิ้นหวังของผู้คนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนทำให้คนหนุ่มสาวชาวรัสเซียจำนวนมากหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองไม่พ้นคือต้องรับราชการทหารไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
2: ลงไปข้างล่างแล้วเลี้ยวขวาตรงนั้นทะลุไปได้มีคนเคยบอกถ้าไปซ้ายคุณจะวนกลับมาที่นี
1: ่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ตัวลูกหลบไปสัปดาห์นี้มือตบตัวแม่จะใส่เสลี่ยงลงสนามกับการตามหาอีก2ทีมสุดปังเข้าสู่รอบชิงบัลลังก์ประเทศไทยสาวเหล็กโนแอลคัพไทย PBS 2026สนามที่3ชิงแชมป์ภาคเหนือถ่ายทอดสดจากศูนย์กีฬาทศมินทราบพิตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
4: PSC to be ผู้ว่า
5: ประเด็นภัยพิบัติที่ประชาชนให้ความสำคัญคนรุ่นใหม่ก็มีนโยบายที่พร้อมจะรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6: ภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้และเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้จากสถิติจะเห็นได้ว่ามีการเกิดน้ำท่วมขึ้นในทุกๆปีค่ะ
7: PM 2.5 ทำให้สูญเงินมากกว่า 3,000 กว่าล้านบาท
5: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 16:05 นาทีทางไทย PBS
8: ผ้าพลาสติกแล้วก็ผ้ามาย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลกลายสีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันสีธรรมชาติแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้ามายอมและผ้าพลาสติกคีรีวง
9: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 นาทีทางไทย PBS
10: อีก4ปีถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพ World Pride นี่ไม่ใช่แค่มหกรรมแต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ความเท่าเทียมทางเพศ
11: ทำให้เมืองปลอดภัยกับคนทุกเพศทุกคนรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมเราเป็นคนเหมือนกัน
12: World Pride มันก็จะเป็น disrupt อันใหญ่ที่ทำให้เอเชียมันเปลี่ยนและนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า New Era ที่แท้จริง
10: แต่ถ้าหากจะเดินไปให้ถึง World Pride คงยังมีอีกหลายจุดยากที่เราต้องทำต่อ
13: ถ้าเราไม่มีนโยบายหรือว่าวิธีปฏิบัติ

0: ค่ะที่มันเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนี้ก็คงจะยากในการที่ทำให้บริการที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีคนเข้าถึง
1: คือเราต้องทำให้เห็นว่ามีความจริงใจในการไปต่อมีผู้ว่าคนไหนพูดบ้างหรือยังรู้หรือยังว่าเวิลด์ไพร์คืออะไร
2: ทำไมกรุงเทพต้องเวิลด์ไพร์นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้เรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 นทางไทย PBS
3: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
4: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
5: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชั้นนี้เห็น
6: ถูกครับ
7: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
8: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็สวยขึ้นมาเลย
3: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบจริงไหมถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำลังหันหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเธอมาจริงจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นรายที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่พี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
3: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเอาไงลุงคะลุงคะเลือกตั้งผู้ว่าลุงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคะ
5: ก็อยากได้ผู้ว่าคนที่เขาไม่รังแกประชาชน
3: ขอคนดี
5: ขอคนที่เขาไม่รังแกคนยากคนจน
3: แล้วมีสิทธิ์เลือกไหมเนี่ยเรา
5: ไม่มีสิทธิ์แต่สนับสนุนคนที่เขาจริงใจทำงาน
3: มาวอล์กวิธชีวิตคนกรุงเทพสถานการณ์เสียงเปลี่ยนเมืองทุกวันอังคารตลอดเดือนมิถุนายน

0: บื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
1: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
0: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
2: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
1: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: 24 กุมภาพันธ์ปี 2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS
4: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอ1คำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทั้งเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
5: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middle-east-crisis
4: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมรับทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: คติธรรมนำชีวิต
1: วันนี้มีคติธรรมหรือธรรมะมาฝาก3ประการก็คือคนเรานั้นจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อหนาวร้อนหิวกระหายอดทนต่อคำด่าอดทนนี้เป็นหลักเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปนั้นจะอยู่ในสังคมหรืออยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆได้ประการถัดมาก็คือความเพียรหรือเรียกว่าวิริยะท่านบอกว่าขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานในการศึกษาประการที่3ก็คือปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นพิจารณาไตร่ตรองทบทวนสิ่งนี้ควรครบสิ่งนี้ไม่ควรครบเพราะว่าเรานั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวก็จะทำให้บุคคลนั้นไปตลอดรอดฟังได
0: ้วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: Benjamin we'd like to say hello to viewers at home as well สวัสดีและขอต้อนรับครับเข้าสู่มหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว Amazing Thailand Presents Amazing Race Festival Toyota สัตหีบ Triathlon 2026 presented by Mama ครับอยู่กับผมซีเกมและคุณริชาร์ดคิมเบอร์นะครับในวันนี้เราสองคนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีความพิเศษและสำคัญและเป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่หลายๆท่านรอคอยการกลับมาในครั้งนี้กับการออกแบบการกีฬาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิ่งปั่นว่ายหรือว่าจะให้ถูกต้องนี่ก็คือว่ายปั่นและวิ่งนะครับวันนี้2ประเภทการแข่งขันด้วยกันได้แก่ไตรกีฬาและทวิกีฬานั่นเองครับ Well, good morning Richard glad to have you back here in Thailand
1: It's an amazing event you can see the atmosphere is building all around us we have duathlon we have triathlon we have open water swim races all taking place here in Sathaip you can see the athletes and all the competitors getting ready behind us as we count down for the start of the racing action
0: yes and the course itself is so very unique as well because we set against the scenic scenery and behind is the sea of the Dong Tan beach and also the setting is inside the Royal Thai fleet as well
1: That's right, very unusual experience for the athletes here. They get to race with this incredible backdrop of the naval base here down in Sathaip. They'll be racing fast along the roads of the coast here, up back towards the highway, and then all the way back down to the coastline for their bike and run sections before, of course, jumping in and out of the beautiful blue waters of the ocean here. It's going to be a really exciting race. I'm very excited, and I wish I could be taking part.
0: Yes.เอาละครับวันนี้รับรองได้ว่าตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนสนุกสนานและไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับผมสำหรับผู้ที่รับชมผ่านไม่ว่าจะเป็นที่ไทย PBS แล้วก็รวมถึง YouTube Official ของ Thailand Tri League Series ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีเหลืออีก10นาทีนะครับเหลืออีก10นาทีทวิกีฬาครับทวิกีฬาครับรีเลย์ประเภทวิ่งนะครับ

0: วันนี้เรามีทีมโปรดักชันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ภาพนิ่งเนี่ยมี36กล้อง
1: แล้ว
0: ของไทย PPS เอามา8 14กล้อง
1: ครับผม
0: มี8ตัวที่เป็นแฮนด์เฮลอยู่บนมอเตอร์ไซค์อีก6ตัวอยู่ที่บริเวณ OB ตรงที่จัดงานเนี่ยนะฮะงานยิ่งใหญ่อลังการมากฮะภาพสวยแล้วก็มีอิมเมอร์ซีฟเข้ามาสวยงามมากครับตอนเช้าพระอาทิตย์ก็กำลังดีวันนี้อุณหภูมิตอนนี้29องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะกำลังดีฮะคลื่นดูสวยงามน้ำใสน่าว่ายมากเลยเนี่ย
1: ถ้าเกิดจากสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศอย่างเงี้ยครับวันนี้นักกีฬาถือว่า
0: สดใสมาก
1: สดใสใช่ไหมมีโอกาสที่จะได้แบบทำเวลาได้ดีถูกไหมครับพี
0: ่มีโอกาสทำเวลาได้ดีครับแต่พวกสปินS1 เนี่ยน่าจะทำเวลาได้ดีครับเพราะช่วงเช้าลมน้อย
1: ครับ
0: ดูสังเกตดูจากคลื่นน้ำ
1: คลื่นถือผมว่าสงบมากเลยนะถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่เราจะเดินทางมาถึงเนี่ยโอ้โหผมเห็นคนรายงานนี่ตกใจเลย
0: โอ้คลื่นสูง2เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือจะไปเล่นเซิร์ฟกันได้แล้วนะ
0: วันนี้นี่ถือว่ากำลังดีครับหมอครับแล้วก็มีเมฆบางๆตอนเช้าไม่ร้อนมากความชื้นสัมผัสอยู่ที่80%กำลังดีฮะไม่อ้าวมากถ้าความชื้นมากเดี๋ยวเหงื่อไม่ค่อยออกแล้วจะรู้สึกอึดอัด
1: เหมือนไม่ได้ระบายอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่าน
1: ครับผมนี่ก็เป็นตารางนะครับของการแข่งขันในวันนี้นะครับช่วงเวลา 18:30 นะครับจะเป็นการปล่อยตัวนะครับทวิกีฬาก่อนนะครับระยะสปินนะครับหลังจากนั้นนะครับ 18:40 นาทีนะครับก็จะเป็นไตรกีฬานะครับสแตนดาร์ด S2 ก็คือแข่งกัน2รอบนี่แหละ 18:40 นาทีนะครับปล่อยตัวทีมรีเลย์ไตรกีฬานะครับแล้วก็เริ่มมีการปล่อยตัวนะครับเวฟ1เวฟ2เวฟ3แล้วก็เวฟ4ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆ
0: ยอยไป
1: ใช่ครับก
0: ็สีหมวกสีหมวกสีทอง
1: เดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายว่าแต่ละสีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นแฟนกีฬาอยู่แล้วหรือว่าบางคนที่มารับชมใหม่เนาะอยากจะให้แบบว่าดูกันแบบเข้าใจกันง่ายๆแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่อยๆดูกันเข้าไปคร
1: ับผม
0: กีฬาต้องดูกันยาวๆครับไตรกีฬาครับเป็นมหากรรมทรมานบันเทิงอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราม
1: นุษย์คนดูเนี่ยบันเทิงแต่คนแข่งเนี่ยไม่
0: ประมาณทรมานบันเทิงอะไรกีฬาประเภทนี้เรียกทรมานบันเทิงประเภทเอนดูรานซ์เนี่ยนะฮะแข่งกันทีอยู่ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยระยะสปรินต์ถ้าปกติแล้วอย่างผมสายไตที่เป็นแนวกลางแนวหลังเนี่ยต้องมี2ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับผมก็คือที่บอกว่าแนวกลางแนวหลังก็คือจะเป็นระยะที่ไกลกว่าระยะสปรินต์ที่วันนี้เราจะถ่ายถูกมั้ยครับ
0: ความเร็วของเรา
1: อ๋อความเร็วใช่ไหมผมนึกว่าแบบว่าไอรอน 70.3 อะไรอย่างงี
0: ้วันนี้พวกโปรตัวดังๆก็มาเยอะไม่ว่าเคนชินนะฮะจากเชียงรายแล้วก็จะมีจเลจีรนัยนะฮะอนันต์ดวงโสภาก็มาครับ
1: ครับ
0: แล้วมีแซมเบิร์นแซมเบิร์นครับก็อดีตดารา
1: หรือว่าอะไรแต่คนก็จะรู้จักว่าแซมโชติบันดารานักแสดงในแบบนะครับผันตัวมาเป็นโค้ชด้วยครับ
0: มาเจอตัวจริงได้
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณอ่าวดงตาลนะครับกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับ
0: คือพวกดูแอทลอนครับทวิ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเขาจะวิ่งก่อนที่ 2.5 กิโลนะฮะแล้วก็จะมาปั่นจักรยาน20แล้วก็ต่อด้วยวิ่ง 2.5 กิโลครับวิ่ง5
1: ปั่น20แล้วก็วิ่งอีกรอบคือ 2.5 นะครับ
0: ใช่ตอนนี้ระหว่างรอนะครับก็ให้กำลังใจเพื่อนน่ามาแล้วทักทายกันนะครับ
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับบริเวณจุด
0: อันนี้ทีมชาติ
1: ปล่อยตัวครับ
0: เปล่งปลั่งธรรมกรเปล่งปลั่งเมื่อกี้นะ
1: เดี๋ยวตอนนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปเกาะติดขอบสนามนะครับกับพี่สนุกเกอร์กันครับยุคนธรอักษรพันธ์ครับ
2: ทวีกีฬานะครับกับรีเลย์ประเภทวิ่งนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีเราปล่อยตัว 18:30 นะครับแต่ตอนนี้เช็คอินเหลืออีก5นาทีครับ
3: เอาละครับตอนนี้อยู่กับสนุกเกอร์นะครับและแน่นอนตอนนี้บรรยากาศ

0: เชียร์นักกีฬามาเชียร์ภรรยาด้วยครับ
1: ภรรยาลงอะไรครับ
0: ทวีครับทวี
1: ว้า
0: เลยครับ
1: ทวีแรกลงงานนี
0: ้ครับผม
1: ตื่นเต้นแทนไหม
0: โอ้มากครับผม
1: ส่งกำลังใจให้ภรรยาหน่อยเพราะดูย้อนหลังได
0: ้ส่งกำลังใจให้กับพี่นักไต่ทุกท่านแล้วก็ภรรยาสุดที่รักของผมด้วยนะครับผม
1: แน่นอนนะฮะตอนนี้ความตื่นเต้นเราเริ่มแล้วก็ความสนุกของเราเริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแหมอ้าวยังไงเดี๋ยวให้ CK เขาเนี่ยไป on his mark นะครับก็คือจำหน้าที่ของเขา
0: ต้องไปแล้ว
1: ต้องไปแล้วนะเอ้าลุยแล้วกันครับ CK ขอบคุณมากครับเย้เอาละครับเดี๋ยวโอ้โหสวัสดีครับพี่ตุลรีบมาสักแวบนึงเอ้ายังไงความพร้อมขอความพร้อมหน่อย
2: โอ้โหบอกว่าพอไม่ได้เลยวันนี
1: ้ยังไงอ่ะเมื่อวานยังเจออ
2: ย่างเงี้ยมาชิวๆ
1: โอเคขอให้สนุกแล้วกัน
2: จอยครับ
1: เพราะพี่ตั้มครับต้องการให้สนุกสนานกัน
2: ใช่
1: ส่งกำลังใจกับเพื่อนๆหน่อยครับ
2: ครับก็ขอให้สนุกทุกคนนะครับก็เอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนซ้อมมาแค่ไหนได้แค่นั้นหรือไม่ซ้อมก็ไปเรื่อยๆ
1: อ้าวโอเคขอบคุณครับเพราะว่าเขาเรียกแล้วขอบคุณนะพี่ตุลครับผมประตูจะปิดแล้วโอเคสวัสดีครับคุณพี่ครับอ้าวขอความพร้อมหน่อยครับวันนี
3: ้พร้อมครับ
1: วันนี้ลงอะไรครับ
3: ลงทีมครับผม
1: โอเคทีมนะฮะยังไงส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ
3: สู้ๆครับผม
1: ลุยนะ
3: ลุยครับ
1: สู้ๆนะขอเสียงดังทีหนึ่งสู
3: ้สู
1: ้ขอบคุณครับแม่ผู้หญิงผู้หญิงขอแวบเดียวครับแล้วความพร้อมแค่ไหนครับ
4: ค่ะพร้อมมากค่ะ
1: เต็มที่นะ
4: เต็มที่
1: เต็มที่จะต้องไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วประตูจะปิดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราลุยกันเต็มๆแน่นอนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศนะครับของกิจกรรมครับของงานของเราเมื่อวานนี้เป็น Breakfast Lunch ครับไปดูกันเลย

0: ี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับการแข่งขันเบรกฟาสต์รันนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันเสาร์ครับโอ้โหคนเยอะมากเลยครับการแข่งขันเบรกฟาสต์รันครับ
1: 4,500 คน
0: ครับ
1: เยอะอยู่เยอะอยู
0: ่ก็เมื่อวานเนี่ยก็จะมีระยะ5กิโลแล้วก็10กิโลนะครับ
1: กำลังดีครับระยะนี้แล้วก็แดดอย่างนี้นะหน้าวิ่งมากฮะดูฟีดแบ็กจากเพื่อนๆใน Facebook หลายๆคนก็โอ้ยิ่งใส่เสื้อตัวนี้นึกว่าอีลิตมาวิ่งกันเองเลยครับ
0: ปีนี้เสื้อสวยด้วยนะ
1: เสื้อสวยเสื้อสวยน่าได้นะ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศคือการแข่งขันเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ารวบรวมนักกีฬานะครับหลายๆคนเขาเรียกว่าคิดถึงอ่ะได้กลับมาเจอบรรยากาศเหมือนมาเจอเพื่อนไงนะครับ
1: บางคนบอกว่ามาขอต่ออายุใบอนุญาตเล่นกีฬาขอต่ออายุใบอนุญาตไตกีฬาหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมาตั้งแต่หลังโควิดเลยครับ
0: ห่างหายกันไปนานใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่นักวิ่งเนี่ยยังวิ่งกันเรื่อยๆ
0: ครับ
1: เพราะพวกเรานักไตกีฬาก็ต้องซ้อมวิ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ต่อด้วยจักรยานของที่ระลึกนะฮะเหรียญที่ระลึกเรา
0: สวยมากนะ
1: เมืองนะ
0: สวยมากนะครับผมว่าเหรียญในครั้งนี้ครับ
1: เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะฮะของการแข่ง Amazing Race Festival นะก็3สนามฮะ2สนามแรกจากกาญจนบุรีและพัทลุงอันนี้สนามที่3ที่เจอมาก็จะเป็นลูกกุญแจเนี่ยครับกุญแจเมืองถ้าไขเซฟได้ก็จะสวยงาม
0: หาแบบผู้โชคดีใช่ไหมมี1คนที่จะเป็นคนโชคดีไขเซฟได้เลย
1: เซฟได้นะ
0: นี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการมอบรางวัลด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นการแข่งขันไตกีฬานะครับแล้วก็ทวิกีฬาครับบรรยากาศเช้านี้ถือว่าผมว่าสดใสนะครับตื่นเช้ามาผมว่าไม่เรียกว่าตื่นเช้านะครับผมนี่ตื่นตั้งแต่หัวค่ำ
1: ผมนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นตื่นเต้นแทนนักกีฬาครับนอนไม่หลับอาจจะสงบไปได้15นาที
0: ครับ
1: นี่เพื่อนๆที่รอแข่งเวฟต่างๆของการปล่อยตัวไตกีฬานี่อยู่ริมตลิ่งชายหาดแล้วเนี่ยทำมาสวยดี
0: สวยมากนะผมว่าสนามนี้สวยครับบรรยากาศดีแล้วก็สถานที่เนี่ยถือว่าพร้อมมากเลยนะครับ
1: โอ้ผมก็เป็นห่วงนะดูจากทิศทางน้ำก่อน
0: ครับผม
1: เมื่อวานคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในฐานทัพเนี่ยนะบอกว่าทิศทางน้ำช่วงเช้าเนี่ยสำหรับปล่อยเวฟS1 S2 เนี่ยที่ปล่อยไปรอบแรกเนี่ยตอน 6:30 นเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยจะพัดจากตรงหน้าอ่าวดงตาลพัดไปทางจุกเสม็ดเห็นไหม
0: ครับ
1: เส้นมันจะเย้ไปทางซ้ายแต่ถ้าเกิด S2 ปุ๊บเนี่ยกระแสน้ำเปลี่ยน
0: เหรอครับ
1: เปลี่ยนไปทางทิศไปทางขวา
0: เดี๋ยว
1: ลองดูทุ่นตอนสายๆได้ทุ่นจะเย้ไปทางขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาว่ายน้ำตอนเช้าควรจะเล็งทุ่นเผื่อให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าไปว่ายใกล้ทุ่นชิดวงในเนี่ยขาอาจจะไปพันกับทุ่นไข่ปลาได
0: ้เพราะว่ามันกระแสน้ำมันพัดเข้าไป
1: ใช่ขาไปเนี่ยว่ายตีขวาไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวกระแส

0: แต่น้ำมันจะพัดเข้าซ้าย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดตอนว่ายคู่ขนานกับฝั่งเนี่ยก็ว่ายสู้น้ำได้เลยครับเพราะว่ากระแสน้ำตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะคลื่นมันเบาตอนว่ายเข้าหาฝั่งระวังแสงแดดเข้าตาหน่อยเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นพอดีตรงที่อ่าวดงตาเราเนี่ยฮะแสงจะแยงตาก็เล็งยอดตาลไว้สักยอดนึง
1: ครับผม
0: เล็งแล้วอย่าให้มันคลาดสายตาไม่งั้นอาจจะเป๋หลงทิศได้ว่าย750เมตรอาจจะแถมเหลือสัก 1,000 นึงอะไร
1: แถมไม่ให้ใช่ไหม
0: ต่อให้เพื่อนนิดนึง
1: ดีครับก็หมวกสีเงินเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาแบบ Fast Speed Swimmer นะครับจะปล่อยตัวในเวฟที่2นะครับส่วนเวฟ1เนี่ยจะเป็นนักกีฬาแบบโปรนะครับเป็นหมวกสีทองครับ
0: มืออาชีพพวกนักล่ารางวัลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพสการว่ายน้ำเขาแบ่งตามเพสอย่างหมวกสีทองเนี่ยเพส 1.10 ถึง 1.30 เนี่ยพวกว่ายน้ำเร็วๆก
1: ็
0: จะอยู่ในหมวกสีนี้ในเวฟนี้เสร็จแล้วเนี่ย
1: มาดูเส้นทางการว่ายก่อนเลยครับว่ายเป็นแบบสามเหลี่ยมนะ
0: ทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่านักว่ายน้ำเราส่วนใหญ่ถนัดหายใจทางซ้ายจะได้เห็นทุ่นไข่ปลาด้วยเล็งง่ายว่ายเสร็จเข้าทรานซิชั่นออกมาสตาร์ทปั่นจักรยานนะฮะ
1: ครับ
0: ตรงนี้จะลมแรงนิดนึงบริเวณหน้าหน่วยประชาการสอรฟตรงนั้นจะเป็นเนินฮะแล้วก็วนกลับมาตรงนี้กิโลที่678เข้าลานสวนสนามนะฮะมาที่5แยกสอรฟเข้าท่าเรือจุกเสม็ดวิ่งเข้ากองช่างออกถนนสุขุมวิทแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทรานซิชั่นนะฮะจุดสูงสุดจะอยู่ที่กิโลที่18ตรงประตูลงกองน้ำแล้วก็ไหลลงมาเลยครับผ่านเข้าทรานซิชั่นตอนนั้นก็ออกมาวิ่งครับวิ่งไปบนตรงสวนแฮปปี้นะฮะสักกิโลหนึ่งแล้วก็วิ่งผ่านหน้าสโมสรไปนะครับแล้วก็วิ่งกลับจุดฟินิชรอบละ5กิโลครับ
1: ก็เราถ่ายระยะ S2 ก็คือทำอย่างเงี้ย2รอบว
0: ิ
1: ่งกลับมาก็จะไปว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นักกีฬาจักรยานหลายคนที่เขามาซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าสนามนี้เนี่ยต้องงัดทุกทักษะที่มีตั้งแต่ปั่นต้านลมสู้กับลมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีจังหวะเลี้ยวเยอะโค้งเยอะมีเนินด้วย
0: สำหรับใครที่เอารถไตกีฬามาเช่นรถทำไทเออ
1: ร์
0: เนาะที
1: ่
0: มันต้องก้มไปเยอะๆเนี่ยระวังนิดนึงตรงช่วงซิกแซกที่ยังปั่นกันอยู่ในบริเวณกองพันนะฮะเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่หน้าสอรฟอตรงลานถนนใหญ่นะฮะหรือตรงลานสวนสนามเนี่ยปั่นได้เต็มที่ครับใครจะแซงไปมันมีกฎห้ามดับ
1: มีห้ามดับด้วยก็คือต้องปั่นเว้นระยะห่างกับคันหน้า6เมตร
0: 6เมตรใช่
1: แล้วถ้าเกิดจะแซงเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการแซงไม่เกิน30วินาทีนะครับถ้าเกิดเกินก็ต้องถอยกลับมาก่อน
0: ใช่เรามีกรรมการหรือมาแชลคอยจับ
1: ใช่คร
0: ับตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะพวกโปรที่แข่งแล้วได้ถ้วยรางวัลได้เงินรางวัลพวกนี้ก็จะมีสะสมใบเหลือง
1: ใบเหลือง1ใบก็ค่าโทษ4นาที2ใบก็8นาที
0: 3ใบออก
1: ครับผมเท่ากับใบแดงครับ disqualify ทันทีครับแล้วก็จริงๆค่าโทษนอกจากเรื่องของดราฟเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทิ้งขยะด้วย
0: ใช่ก็ส่วนใหญ่กรรมการมาแชร์เราพอเจอปุ๊บเขาจะขานเบอร์แล้วก็เป่านกหวีดปุ๊บจะว่าโดนละก็ปั่นต่อไปครับ
1: ครับ
0: แต่เขามาหักเวลาเอาตอน
1: สุดท้ายทีเดียวใช่ไหมครับนี่ก็เป็น transition area นะครับที่นักกีฬาเนี่ยจะต้องมาเข้าจุด transition ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณลานฮอเนี่ยนะครับภายในกองเรือยุทธการ
0: โอ้ลานจอดฮอผมดูแล้วมีทั้งหมดจอดฮอได้5 4ลำ
1: ครับ
0: นี่เรายึดไปทั้งหมด3ลำแล้วเนี่ยแถวทางขวามือจะเป็นแถวโปรแล้วก็แถวไตรแอธลอนนะ
1: ครับ
0: แถวที่2จะเป็นดูแอธลอน3 4ก็จะเป็นรองลงไปเรื่อยๆครับวิวสวยครับวันนี้ผมเป็นห่วงเพื่อนๆจริงเลยเพราะพระอาทิตย์ขึ้นมาเร็วแล้วก็แสงจ้าถ้าไม่มีเมฆหรือ
1: ฝนอาจจะเจอแดดแยงตาใช่ไหม
0: ต้องปรับกลยุทธ์ในการแข่งนิดนึงอาจจะต้องโดยปกติแล้วพวกเราเนี่ยจะโหลดน้ำหรือโหลดเกลือแร่นี
1: ่
0: โหลดก่อนที่จะกระหาย
1: ครับ
0: เพราะถ้ากระหายแล้วมันโหลดไม่ทัน
1: ไม่ทันใช่ไหมครับ
0: มันช้าไปแล้วคือทุกคนเนี่ยต้องซ้อมตั้งแต่การกิน
1: ครับ
0: การแข่งการพักผ่อนสมัยก่อนที่ผมยังแข่งอยู่เนี่ยซ้อมหมดเลยซ้อมกินเจลต้องกินเจลที่กินประจำอยู
1: ่คือยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นใช่ไหมครับ
0: รสชาติไหนรสชาตินั้นด้วยอย่าไปกินเปลี่ยนถ้าสมมุติเนี่ยปกติเรากินยี่ห้อกอไก
1: ่
0: เช้าวันนี้การไปกินยี่ห้อขอไข่ท้องอาจจะเสียได้นะ
1: แบบท้องไม่รับไม่ชินเลย
0: ไม่รับแล้วก็อาจจะผื่นพะโอมทำให้มีปัญหาในการจะทำความเร็วนะครับแล้วก็การโหลดอาหารอย่างเงี้ยก่อนแข่งอย่างเงี้ยเมื่อวานตอนเย็นก็ต้องโหลดคาร์บแล้วถ้าเรียกโหลดคาร์บก็จะมีพาสต้าปาร์ตี้นะก็จะเป็นพวกมักกะโรนีหรือ

0: คาบให้หมดไปเลย
1: แต่ถ้าพวกเราสายช้าสโลว์เนี่ยนะไม่ต้องโหลดเยอะฮะ
0: มีเยอะแต่มันโอเวอร์เกิน
1: พวกเราหนุ่มหุ่นหมีมีเยอะก็แล้วก็การเทคนิคการปั่นจักรยานเมื่อวานแอบถามเพื่อนๆแถวน
0: ี้
1: เขาบอกว่าบริเวณถนนสุขุมวิทเนี่ยก่อนจะเข้ากิโลที่18เลี้ยวซ้ายลงกองน้ำตรงนี้จะมีช่องลมซึ่งเกิดมาจากตึกของแฟลต
0: ครับผม
1: มันจะมีช่องลมอยู่ช่องนึงตรงนั้นให้ระวังด้วย
2: ลมจะแรงเลย
1: ลมจะแรงวูบลมกันโชคเท่าที่ตรวจสอบลมกันโชคเนี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ครับ
1: แต่ลมปกติตอนนี้อยู่ที่15ลมวูบเดียวอย่างเงี้ยถ้าใครใส่จานลอดิสมานะ
2: โอ้โหผมเห็นมีบางคนใส่ลอดิสมาอยู่นะ
1: ต้อง
2: ระวังให้ดี
1: ระวังนิดนึง
2: ครับ
1: โดยเฉพาะช่วงเช้าถ้าเราปั่นผ่านชายหาดเราเนี่ยลมกระแสลมเนี่ยมันจะตีมาทางขวา
2: ครับ
1: ตีจากทะเลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาควรจะปั่นชิดไปทางขวานิดนึงถ้าลมกันโชคแรงมันจะพัดเรามาอยู่ตรงกลางพอดี
2: ครับ
1: ถ้าเกิดเราปั่นชิดซ้ายมันพัดทีเดียวเราเข้าฟุตบาทอาจจะล้มได
2: ้ครับ
1: นี่ปั่นด้วยความระมัดระวังใกล้ปล่อยทวีเลยนะฮะเนี่ย
2: ใช่ครับเราจะเริ่มจากปล่อยทวีก่อนนะครับทวีก็เริ่มจากการวิ่ง5กิโลนะครับปั่นอีก20กิโลเมตรแล้วก็กลับมาวิ่งอีกครั้งนึง 2.5 ครับ
1: เราใช้เส้นทางร่วมกันนะฮะทั้งทวีกีฬาแล้วก็ไตรกีฬา S1 กับ S2 นะครับเพื่อนๆนักกีฬาก็มารอครับหมวกสีแดงเวฟ3
2: ครับตอนนี้นะครับเราไปบริเวณนะครับจุดปล่อยตัวนะครับสวิมสตาร์ทกันนะครับกับคุณลิชาร์ดแล้วก็คุณโซเฟียครับ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ Amazing Race Festival 2026
4: Presented by Mama. Welcome everybody, Sawadee Ka. We are so excited this morning to be part of this amazing event with the open water swimming, the duathlon and the triathlon all kicking off in the final day of action.
3: And now we are together, Sophia and Helen Shaga. And right now we have a demonstration for all the triathlon. Yeah? Now we have a little bit of a team of our own. We have a little bit of a team. We're going to go there for the demonstration.
5: Let's take a look.
6: Okay, okay, you're there.
7: Get ในการร่วมตัวนักกีฬาน
3: ักกีฬา So, Richard, ตัดไปยัง
8: พี่ตัดไปยัง
4: The water, the exact course, and they go straight out on the right hand side.
9: And then slowly turning there carefully to come back towards the shoreline for the completion of this first section of the race. Back they come, all the way towards the shoreline, following the jet stream.
2: นี่ก็เจ็ตสกีนะครับเขาจะขับให้ดูนะครับเส้นทางของการว่ายนะครับและนี่ครับเป็นบรรยากาศการปล่อยตัวนะครับทวิกกีฬาครับเราจะเริ่มปล่อยทวิกกีฬาก่อนนะครับ6:30 นครับ
1: วิ่งออกไปก่อนเลยนะฮะ 2.5 กิโล
2: ครับก็มีนักกีฬาหลายๆคนที่น่าสนใจเนาะก็จะเป็นแบบทีมชาติไทยซีเกมที่ผ่านมานะครับมีหลายๆคนเลยนะครับ3001นะครับก็คือวรุษนะครับ3002ชันชัยแซ่หลีนะครับ3003นะครับชัพวิทย์มานโสนะครับนี่ก็เป็นนักกีฬาซีเกมนะฮะที่ลงแข่งซีเกมให้กับทีมชาติไทยปี2025ครับ
1: เส้นทางวิ่งพอปล่อยสตาร์ทปุ๊บเลี้ยวขวาไปทางสวนแฮปปี้เลยครับวิ่งไปกลับตัวก็กลับมาตรง3แยกนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเลาะชายหาดไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณเลยหน้าสมาคมเรือใบนะครับแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาครับเข้าเส้นชัยตรงนี้เพื่อมาจับจุดทรานซิชั่นก่อนพร้อมนะครับ
2: กำลังจะปล่อยตัวแล้วนะครับในประเภททวิกีฬาครับเริ่มจากวิ่ง5กิโลก่อนนะครับ
1: ว่าพวกนี้เพ
2: ส 4.5 ได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใส่ดูหน่วยก้านตรงครับ
2: ทุนกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไทยพีเอสเราเนี่ยถ่ายทอดสดทั้งทุนกีฬานะครับแล้วก็ไตรกีฬาเลยนะครับรับชมกันไปได้นะครับ
5: อยู่กันถึงกี่โมงครับเนี่ยรายการสด
2: 9โมงครับ
5: 9โมงแล้วก็ต่อด้วยออนไลน์ถูกไหม
2: ใช่ครับก็จะมีพิธีการมอบรางวัลด้วย
5: อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆครับวันนี้
2: เช้านี้อากาศดีครับเราลุ้นมาตลอดเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนจะมาหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับของนักกีฬานะครับที่ลงทำแข่งขันในประเภททวิกีฬานะครับ
5: วันรุ่งสุวรรณชีพผ่านไปแล้ว40วินะฮะโค้งแรก200เมตรคิดดูแล้วกันนะวิ่งเพสเท่าไหร่เนี่ยกดไปเนี่ย
2: จริงๆการแข่งขันในแบบนี้ครับพี่กุ้งเขาต้องเฉลี่ยแรงไว้ยังไงบ้างไหมครับ
5: อย่าง
2: ทวิก่อน
5: ทวิกีฬาเนี่ยถ้าแข่งอย่างเงี้ย
2: ครับ
5: สายวิ่งได้เปรียบ
2: สายวิ่งได้เปรียบใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่ามันไม่มีว่ายน้ำถูกไห
2: มครับผม
5: สองรอบปั่นจักรยานเนี่ยใครที่พื้นฐานการวิ่งดีระบบการหายใจดีกล้ามเนื้อขาดีเนี่ยมาซ้อมปั่นนิดเดียวโอ้โหยังไงสายวิ่งก็กินครับ
2: เพราะว่ามันสามารถกดเวลาในการวิ่งได้ดีนะ
5: ใช่ยังวิ่งเนี่ยเพส 4.5 หรือเพส5เนี่ยแล้วว่าปั่นจักรยานความเร็ว AV เฉลี่ยเนี่ยสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่พวกระดับแชมป์นะก็40กิโลเมตรเขาสามารถทำเวลาได้ดีมากแล้วก็อย่างวิ่งเนี่ยถ้ากดเพส 4.5 หรือ5เนี่ย2กิโลเขาวิ่งแค่10นาทีเอง
2: ครับ
5: อย่างผมวิ่งเพส8คุณหมีวิ่งเพส8
2: ไม่อย่าว่าเลยผมก็เพส8นะ ผมนักวิ่งโซน2
5: เราดีต่อใจวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะดูเด็กคนเสื้อเหลืองดำเนี่ยเขาก็วิ่งตัวใหญ่นะแต่เขาวิ่ง9แข่งดูเพสโอ้โหนี่พวกตัวนำส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทหารที่อยู่ในกรมเนี่ยแหละครับที่เนี่ยจะมีทีมของไตนาวี
2: ครับ
5: จะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่โอ้โหซ้อมวิ่งทุกวันมีสระว่ายน้ำมีสนามวิ่งมีถนนวิ่งภูคุ้ง
2: ก็เรียกว่าเขาก็ชินเส้นทาง
5: ครบเจ้าถิ่น
2: สมควรเลยครับ
5: เจ้าถิ่นใช่ตอนนี้วิ่งมาถึงสวนแฮปปี้แล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมยูเทิร์นกลับมาอันนี้จะเป็นที่2ที่3คนที่นำอยู่อันดับ1อยู่ด้านหน้านะครับผ่านตู้ยามไปแล้ว
2: เดี๋ยวสักครู่ไตกีฬาถึงจะปล่อยนะครับตอนนี้ปล่อยทวิกีฬาก่อนนะครับนี่ครับผ่านส่วนแฮปปี้นะครับนิ่งมากครับนี่รู้เลยว่ามาจากกองทัพเรือครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะวนเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็จะกลับตัวตรงบริเวณประภาคารเล็กๆนะครับจะมีแลนด์มาร์คไว
5: ้โอ้ผู้หญิงนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งผู้หญิงนะของทวิ
2: บรรยากาศวันนี้ดีมากครับดูทรงแล้วขออย่างเดียวไม่ต้องมีฝนมาแล้วกันนะถ้าเกิดนักกีฬาชอบฝนไหม
5: ชอบฝนช่วงสายๆไปแล้วถ้ามีฝนโปรยๆมานิดนึงในเส้นทางวิ่งนะกำลังดีแต่ถ้าเป็นเส้นจักรยาน
2: โอ้ลื่นลื่นเนาะจะลื่น
5: แล้วการปั่นเนี่ยห้ามไปปั่นทับเส้นจราจร
2: ครับ
5: เพราะมันลื่น
2: ที่เป็นสีๆใช่ไหมครับสีขาวๆนี่แหละ
5: อย่างเนี้ยมีเพื่อนแฉลบตรงเส้นสีขาวเยอะหลายคนไว้ก่อนเนี่ยปั่นๆพอไปเจอถนนเปียกๆปุ๊บพอปั่นเส้นสีเขียวไอ้สีขาวปุ๊บแฉลบล้มก็แต่พองขึ้นมาได้จุดให้น้ำแห่งที่1 นะครับแวะเติมนิดนึงเพราะว่ายังต้องแข่งกันอีกยาวไกลครับการวิ่งรอบนี้ยังไม่ได้วัดผลกันเท่าไหร่ไปดู 2.5 กิโลสุดท้ายกันส่วนใหญ่จะไปตีหัวกันตรงนั้นก่อนเข้าเส้น
2: คือช่วงแรกๆอาจจะไปเรื่อยๆก่อน
5: ไปเรื่อยๆดูเพสวิ่งเกาะกลุ่มเพื่อนไปเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลายาวพอสมควรแล้วไม่ได้เป็นสปรินต์สั้นมากกลับตัวไปแล้วครับสำหรับผู้ชายนะฮะทวิกีฬาอันดับหนึ่งครับมาแล้วครับ
2: ยังคงนิ่งอยู่9ฟอร์มฟอร์มดีมากเลย
5: ดีนี่กิโลกว่าแล้วนะเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยก็อยู่เนี่ยเพส4กว่า
2: ๆนี่ครับ ชัพพวิทย
0: ์มานะโสครับ
2: หมายเลข3003ครับ
1: อายุยังน้อยนะ22เองวิ่งดีมากวิ่งดีมากสปีดยังได้อยู่แต่ผมว่าเขาประคองไปก่อน
2: ถ้าไม่มีใครเร่งมากใช่ไหม
1: ถ้าใครไม่จี้หลังอ่ะเขาก็วิ่งเพสนี้ไปก่อนรอเผื่อมีใครมาจี้หลังเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีไปใครเผลอไปกดตามบางทีอาจจะพลาดได
2: ้บางคนที่เผลอแบบว่าเขาไปตามเพสคนอื่นเขานะ
1: ใช่วันนี้เน้นเตือนถึงว่ายน้ำด้วยนะสมัยก่อนตอนผมหัดเล่นไตรกีฬาผมไปออกตัวพร้อมๆกับพวกโปรซัดไปซะหัวใจเกือบวาย
2: เพลินเพลิน
1: ทุกประเภทกีฬาฮะเราอย่าเพลินเราซ้อมเพสไหนเราก็ไปเพสนั้น
2: นี่ก็เป็นผู้นำหญิงนะครับณภัสสรนะครับ3258ครับมีอยู่ในรุ่นอายุ40ถึง49นะครับพูดจริงๆนักกีฬาหญิงนี่ตอนนี้เราเห็นเขานำเดี่ยวมาเลยนะครับ
1: ฉีกไปได้หลายร้อยเมตรเหมือนกันนะแต่ผู้ชายยังไม่ห่างมากกิโลที่2แล้ว
2: ใช่ครับแต่ก็ยังคงนำเดี่ยวนะ
1: แสดงว่ากดไป3กว่านะเนี่ย
2: เร็วมากนะครับเพจ3กว่าเนี่ย
1: โอ้โหเอาปอดที่ไหนหายใจหรือจมูกที่ไหนหายใจฮะเนี่ยดูดิ
2: แล้วยังคง
1: เพจไม่ตก
2: อยู่ด้วยนะครับ
1: ต้องชมเลยนะวิวเนี่ยวิวสวยเลยเหมือนอยู่หาดมาลิบู
2: ครับ
1: โอ้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยวิ่งแล้วมีลมเอื่อยๆหน่อยนะกำลังดีเลยถ้าช่วงสายๆลมจะแรงขึ้นกำลังดีครับชัพพวิทย์มานะโสครับ
2: ผู้นำทวิกีฬาในประเภทชายนะขนาดนี้ครับก็ถือว่าออกตัวมานำมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปล่อยตัวเลยนะครับ
1: นำโดดๆนำโดด
2: ๆเดี๋ยวก็จะตรงทีเนี้ยจะตรงยาวๆเลยครับแล้วเดี๋ยวจะไปจุดกลับตัวที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสัตหีบอีกทีนึงนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ไม่มีเนินไม่มีอะไรแต่มันจะมีเนินสะดุดตรงพื้นนิดนึง
2: ครับ
1: ก็ต้องระวังหน่อยนักวิ่งสำหรับนักวิ่งที่ช่วง S2 วิ่งมาขาเปี้ยๆก็ยกขาสูงนิดหลบเนินสะดุดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขายังมีอยู่แต่ถนนดีครับโดยภาพรวมแล้วฝุ่นเฟินขยะไม่มีสะอาดครับที่นี่อยู่ในค่ายทหารของเราเองนะครับ
2: โอ้ดูแลดีมากเลยนะ
1: กองเรือยุทธการเราดูแลดีครับมุมสูงนะครับสวยงามแสงกำลังดีแสงยามเช้าสีทองเห็นไหมฮะโอ้นี่ถ่ายไงก็สวยครับ
2: แต่ถ้าเที่ยงก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: เที่ยงนี่เดี๋ยวดูอีกทีนะใกล้เวลาจะสตาร์ทไตรกีฬาแล้ว
2: ครับเดี๋ยวพอปล่อยไตรกีฬาเนี่ยจะให้ผู้ชมได้สังเกตสีหมวกกันไปแต่ละสีนะครับเพราะว่าวันนี้สีหมวกเนี่ยจะหลากหลายสีมากเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นความปลอดภัยของนักกีฬานะครับที่ทางผู้จัดเนี่ยเขาพยายามประกาศตลอดเวลาเลยว่าถ้าสมมติวันนี้ใครอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะรับสีหมวกอื่นไปแต่ถ้าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นใจเนี่ยไปขอหมวกสีขาวได
1: ้
2: หมวกสีขาวเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเหมือนก็จะคอยจับตามองเป็นพิเศษ
1: อย่าถือว่ามือใหม่เลยบางทีเมื่อคืนอาจจะท้องเส
2: ียใช่ๆๆครับ
1: วันนี้ก็ขออนุญาตหมวกขาวก็ได้ครับ
2: ได้ครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ
1: แล้วตามกฎเนี่ยมันมีอย่างงี้ปกติแล้วเนี่ยการแข่งไตรกีฬาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีใส่บุยหรือทุ่นประคองตัว
2: ครับผม
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากว่าหลายๆแห่งก็มีป้องกันอุบัติเหตุแหละไม่คาดฝันก็มีให้บุยได้แต่เลสนี้นะฮะถ้าใครใส่บุยเขาขอว่าให้ใส่หมวกขาวแล้วก
2: ็
1: ไม่มีสิทธิ์ได้รางวัล
2: ครับผม
1: ถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงอย่าง
2: ถ้าเกิดใส่บุยใช่ไหมครับ
1: กำลังจะปล่อยเวฟแรกนะ
2: เวฟแรกครับเวฟแรกเนี่ยก็จะเป็นหมวกสีทองนะครับก็จะเป็นโปรอีลิตนี่แซมโชติบันเนี่ยจำได้ไกลๆเลยครับแล้วก็ส่วนหมวกสีชมพูเนี่ยจะเป็นการแข่งในประเภททีมรีเลย
1: ์
2: ทีมรีเลย์ก็คือมี3คนแบ่งกันเลยคนนึงว่ายคนนึงปั่นคนนึงวิ่ง
1: เพราะนั้นเขาทำความเร็วได้เต็มที่เขาไม่ต้องออมแรง
2: ผมเห็นแต่ละคนเนี่ยพกมาแบบเต็มที่มีทีมนึงเนี่ยทีมรีเลย์เขาพกนักปั่นจักรยานที่เป็นแชมป์เอเชียปีที่แล้วที่เป็นคนไทยพี่หำมาปั่นให้ฮะเอาพี่หำมาปั่นน่ะคือแบบเลือกมาเลยว่าใครถนัดทางไหนก็มาเลยฮะ
1: ก็เอาเงินรางวัลนั่นเนี่ยสมัครคุ้มเลยนะเนี่ย
2: ใช
1: ่สมัครก็ฟรี
2: แล้วผมจะบอกว่าค่าสมัครอ่ะไม่ได้รุนแรงเลยนะมีเงินรางวัลดีด้วยนะครับ
1: แซมเบิร์นนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะปัจจุบันผันตัวเป็นโค้ชอยู่แล้วนะครับนี่ทีมชาติหมกทอง6โมง40

0: 10แล้วใกล้ปล่อยแล้วครับ
1: ครับเวฟ1เนี่ยจะปล่อยตัวตอน 6:40 นาทีนะครับนี่ครับหมวกสีทองนี่ก็จะเป็นนักกีฬาโปรนะครับ
0: ปล่อยแบบโรลลิ่งนะฮะทีละ8คนคนละ5วิห่างกัน
1: มาดูครับความเร็วของนักกีฬาระดับโปรนะครับ
2: 9 8 7 6 5
1: ไปแล้วครับ
0: จับเวลาด้วยระบบคิดทามมิ่งนะฮะการตัดสินว่าใครออกเร็วออกช้าไม่มีผลครับเพราะว่าเริ่มสตาร์ทตอนนี้เกี่ยวกับเวลาครับใครเวลาน้อยสุดก็ชนะไปสังเกตดูตอนนี้สภาพน้ำนิ่ง
1: ครับ
0: คลื่นเบานะครับตอนนี้กระแสน้ำแทบจะไม่มีผลแล้วเพราะว่าทุ่นไข่ปลาดูแล้วตรงๆไปมันไม่มีเบี่ยง
1: ไม่ได้กระทบสักเท่าไหร่
0: ไม่กระทบเท่าไหร่แล้วไม่มีผลต่อโปครับ
1: โป
0: ลุยแหลก
1: โปไม่สน
0: ไม่สนครับพอน้ำเลยเอวเดี๋ยวเขาดอลฟินคิกไปเลยครับ
1: ครับคือตอนนี้ก็เดินไปก่อนอ่ะ
0: เริ่มนะครับดอลฟินคิกไปแล้ว50เมตรแรกดอลฟินไปก่อนสีแดงๆทุ่นลอยนั่นปกติพวกเราเรียกบะจ่าง
1: ครับโอ้เห็นแล้วหิว
0: นะ
1: ครับ
0: บะจ่างเนี่ยจะมีอยู่ตามมุมต่างๆของจุดกับตัวของทุ่นสตาร์ทนะครับระยะอ่างเนี่ยมีต้นกลางปลายบะจ่างอันแรกสีแดงไล่ไปนะครับบะจ่างที่2เราก็ถึงตรงกลางทางแล้วบะจ่างที่3เนี่ยก็ถือปลายทางของด้านนี้250
1: เพื่อเหมือนให้เป็นแบบว่าจุดมาร์คของนักกีฬาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ดูการสับแขนก่อน
1: นี่ครับก็จะมีรายชื่อนักกีฬานะครับอย่างที่พี่กุ้งบอกไปเนี่ยเคนชินคนนี้น่าสนใจมากเลยนะพี่กุ้งบอกว่าซ้อมอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ชาวญี่ปุ่นนะครับ
0: ชาวญี่ปุ่นพูดไทยชัดเจนเลยครับ เรียนอยู่แม่ฟ้าหลวง
1: ครับ
0: มีเจมี่เดนแมนนะฮะแดเนียลครูสโจนาธานเคบาลีนะฮะจะเลเจรนายอันนันดวงโสภานะครับอันนันนี่เจ้าถิ่นอยู่แถวนี้อยู่ทีมไตนาวีนะฮะธรรมกรเป่งปังก็มาแล้วนะครับแซมเบิร์นดิมิตตี้รีดุกครับก็อยู่ที่เมืองไทยครับอยู่ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะอยู่กับแซคโคชชิ่งนะครับดูจังหวะการไหว้ดีกว่าครับแต่ละคนดูโหสับแรง
1: วันน
0: ี้โปร 1.10 ถึง 1.30 ไม่เกินนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ย250เมตรเขาจะว่ายไม่เกิน2นาที
1: เร็วมาก
0: ถ้า750รวมแล้วผมว่าไม่เกิน10นาทีก็ขึ้นฝั่ง
1: แป๊บเดียวเองจริงๆถือว่าเร็วมาก
0: โอ้โหพวกเราอายนะครับ
1: นี่ครับเวฟ2ออกแล้วนะครับก็จะเป็น Fast Speed Swimmer นะครับจะใส่หมวกสีเงินนะครับปล่อยตัวตอน6:42 นาทีนะครับวันนี้ไทย PBS ถ่ายทอดสดนะครับทั้งทางหน้าจอนะครับช่องหมายเลข3ไทย PBS นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถรับชมออนไลน์กันได้นะครับ Facebook YouTube ของไทย PBS ครับพูดคุยกันได้เนาะบางคนอาจจะสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถาม
0: คอมเมนต์ได้ใช่มั้ย
1: คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมค่อย
0: ช่วยจัดกัน
1: คอมเมนต์ให้นะครับ
0: ผ่านคอมเมนต์ผ่านเฟซของ
1: ไทย PBS ได้เลยครับหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับและอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็คือเราถ่ายทอดสดในรูปแบบของ Multiview ผ่านทางแอปวิภาหรือว่า www.vipa.me เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยก็จะมีแบบว่าจะเป็นมุมผู้นำนะครับทั่วไปชายทั่วไปหญิงเนี่ยคือเลือกมุมกล้องได้เลยอยากดูมุมไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยครับ
0: ใครจะส่งกำลังใจเชียร์ก็สามารถคอมเมนต์ได้
1: ใช่ครับผมเห็นมีกองเชียร์อยู่นะเนี่ยกองเชียร์คุณหมอแววโรงพยาบาลบางกระทุ่มพิษโลกครับ
0: เดี๋ยวเวลาเพื่อนหลังจากแข่งเสร็จแล้วเขาจะกลับมาดูเขาจะดีใจอุ้ยมีคนแอบเชียร์เราด้วยโอ้อีลิตเดี๋ยวนะใครเอ่ยเสื้อแดงๆผมว่าเคนจินครับชุดประจำชาติเขาสีแดงครับเดี๋ยวขอดู
1: เป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยฮะ
0: ซ้อมกับอะดรีนาลีนของโค้ชอาร์ม
1: ครับ
0: เพราะว่าโค้ชอาร์มฝากฝังกันมานานแล้วภาคทีไรเจอแต่เคนชินครับ
1: แล
0: ้วไม่ยาก
1: แล้วพูดถึงเชียงรายเมื่อวานนี้ตอนที่เป็นเลสบีฟเนี่ยมีหลายๆคนแบบว่าว้าวมากเลย
0: ไอรอนแมนไอรอนแมน
1: ที่พี่ตาประกาศ
0: อ
1: ่ะ
0: ปูนไอรอนแมนสถานที่ดีด้วยครับเพราะแกไปเตรียมมาไลฟ์แล้วหลายปีนะฮะวันนี้ถ้าได้จัดกันก็โอ้โหสนุก
1: ครับ
0: เราได้ยกทีมกันไปถ่ายทอดสดอีกแน่เลย
1: ฟูไอรอนเลยใช่ไหม
0: ใช่อยู่กันยาวๆนะฮะพวกแชมป์ก็เขาก็มา10ชั่วโมง
1: ครับผม
0: พวกแนวหลังก็จะอยู่มา15อะไรอย่างเงี้ย ผ่านทุ่นแรกเลี้ยวซ้ายนะครับว่ายขนานกับชายฝั่งนะครับ
1: ก็เท่ากับผ่านไปแล้ว250เมตรนะครับ
0: 250เมตรที่2ที่3ตามมาติดๆไม่เกิน50เมตรครับก็ยังพอลุ้นครับ
1: โดยปกติครับพี่กุ้งถ้าเกิดเป็นนักไต่ช่วงว่ายอย่างเงี้ยเขาแซงกันเขาจะแซงกันจังหวะนี้ไหม
0: โอ้
1: หรือไม่ได้จำเป็น
0: มีอย่างนี้อย่างว่าเพชรใครเพชรมันถูกไห
1: ม
0: แล้วเวลาอยู่ในน้ำอ่ะเขาไม่ได้ห้ามดราฟการดราฟตอนว่ายน้ำเนี่ยสามารถดราฟได้ทั้งแนวตรงคือว่ายต่อขาเขาไปเรื่อย
1: ๆแ
0: หวกคลื่นไปหรือว่ายแนวข้างเขาเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนทะลวงคลื่นเป็นหัวเรือ เสร็จแล้วเราอยู่ในแนวระดับเอวเ
1: ขา
0: เราก็จะไม่ต้องไปโต้คลื่นแทนเขา
1: เหมือนเขาบังคลื่นมาให้
0: บังคลื่นให้สังเกตดูเวลาถ้าอยู่ในเลสใหญ่ๆเนี่ยเขาจะว่ายกันเป็นตัว V เลย
1: ครับผม
0: เหมือนกับแข่งจักรยานอ่ะที่เราเห็นกันอ่ะก็จะเป็นตัว V คอยให้คนนำเขากินลมดูการเล็งทิศบางคนเนี่ยเขาสี่จ้วงแขนเนี่ยเขาจะมองหน้าตรงทีนึงเห็นไหมคนน
1: ี้เพื่อดู
0: ทิศไม่ให้หลง
1: ครับ
0: ทุกคนมีสิทธิ์หลงได้เพราะกระแสน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลา
1: หรือบางคนก็ดูทุ่นไว้ก่อนละกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: อย่างถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเล็งทุกทุ่นไข่ปลาแล้วก็สีเหลืองตรงกลางเนี่ยสักสิบเมตรผมจะเล็งทีนึง
1: ครับ
0: แต่เขาไม่ได้ห้ามนะว่าคุณว่ายท่าไหนก็ได้คุณจะว่ายฟรีสไตล์ก็ได้คุณจะว่ายผีเสื้อคุณจะว่ายกบคุณจะกันเชียงก็ได
1: ้ครับผม
0: อย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมอ่ะเงี้ยพวกอย่างผมเนี่ยพวกแนวหลังเนี่ยว่ายช้าหรือขี้เกียจหน่อยเนี่ยซ้อมมาน้อยว่ายฟรีสไตล์สัก20สโตกผมก็จะตีกบไว้สัก5เพื่อจะพักกล้ามเนื้อให้มันเปลี่ยนอิริยาบถหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็การว่ายกบเป็นเหมือนการเล็งทิศไปในตัวด้วย
1: มันจะขึ้นมาดูตลอด
0: ใช่บางคนเพื่อป้องลดอาการตกใจเนี่ยอย่างเพื่อนผมนะใหม่ๆเค้าไม่ได้หัดว่ายฟรีสไตล์มาเขาว่ายกบเร็วกว่าฟรีสไตล์อ่ะเป็นไปไม่ได้แต่เขาเป็นไปได้ครับเพราะเขาถนัด
1: ความถนัดของเขาใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่ายจริงท่าแข่งขันเนี่ยฟรีสไตล์เร็วสุดแล้ว
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ห้ามฮะยังไงก็ได้ขอให้คุณเคลื่อนตัวไปหน้าโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยไม่ใช้ฟิน
1: ครับผม
0: ไม่ใช้แพดเดิลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้สนอร์เกิล
1: ก็คือตัวเปล่าเลย
0: ตัวเปล่ามีแต่ชุดปัจจุบันชุดไตกีฬาเราก็พัฒนาไปได้เยอะครับสมัยก่อนจากการแข่งไตกีฬาเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วตอนสมัยก่อนไปลากูน่ามาก็เห็นมีกางเกงว่ายน้ำตัวเดียวครับว่ายปั่นวิ่งครับผมสงสารตอนนั่งปั่นจักรยานมากครับมันคงแสบ
1: เจ็บใช่ไหม
0: เจ็บครับต้องเรียกว่าก้นเหล็กผ่านมาครึ่งทาง350ได้ละกำลังเลี้ยวซ้าย
1: ครับส่วนทางขวาเนี่ยครับก็จะเป็นทวิกีฬาครับก็ยังเป็นนักกีฬาหญิง
0: ผู้นำ
1: ยังนำอยู่นะครับโอ้มาแล้วครับ
0: นำชายทวีมาแล้ว
1: มาทานจุดทรานซิชันที่จะไปปั่นจักรยานต่ออีก20กิโลนะครับสภวิทย์มนัสโส
0: เร็วมากเร็วมาก
1: 18นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเข้าทรานซิชันตอน17
1: 5กิโลอ่ะ50ผมกำลังนั่งช็อกอยู
0: ่คำนวณเทสแล้วผมว่าม
2: ีสาม
0: ไปป้าย
1: ผมกำลังนั่งช็อกตัวเลขกับเวลาอยู่ถือว่าเร็วมากนะครับ
0: นี่ที่2ทวิจำชุดได้
1: เนี่ยครับชาพวิทย์อยู่นี่ครับ3003นะครับ
0: เดี๋ยวมาดูว่าปั่นจักรยานเขาจะเป็นยังไงจะบี้กันไหมเพราะว่าอย่างเจ้าถิ่นเนี่ย
1: ครับ
0: พวกไตนาวีอย่างเงี้ยเนี่ยดูเสื้อทีมเสื้อนาว
1: นี่ครับนี่เป็นจ่ามี่นะครับพงศธรวรเนตรนะครับ3004ครับ
0: เจ้าถิ่นผมว่าได้เปรียบเรื่องจักรยานครับ
1: เขารู้เนาะรู้ลายแล้วก็ได้ซ้อมมาตลอดนะครับ
0: ซ้อมทุกวัน
1: โอ้พี่กุ้งครับผู้นำของไตกีฬาครับ
0: ว่ายกลับมาแล้วที่ถ้าโป๊ะนี้ก็50เมตรแล้วเหลืออีกประมาณ200เมตรจะเข้าฝั่งตอนเข้าฝั่งตอนนี้น้ำเริ่มลงนะฮะอาจจะต้องวิ่งเยอะนิดนึงเพื่อเข้าทางทิชันอาจจะวิ่งสัก200เมตรตอนนี้ถือว่าประคองได้ครับมาเรื่อยๆมาเรื่อย
1: ๆเฮ้ยอย่างเงี้ยพอเป็นระยะสปรินต์นะแต่พอเป็น S2 ครับพี่กุ้งมันเหมือนเป็นการแข่งขัน2รอบอ่ะครับเขาต้องเฉลี่ยแรงยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นพวกโปรเนี่ยปกติแล้วเท่าที่ดูข้อมูลมานะรอบแรกเขาจะสัก 90%
1: ครับ
0: ปล่อยพลังสัก90รอบหลังอ่ะใส่เต็มแต่ถ้าเกิดพวกแนวช้าหรือแนวกลางๆอย่างพวกเราเนี่ยประคองให้จบหนีคัตออฟ
1: วันนี้มีคัตออฟด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวเราตอนระหว่างแข่งเดี๋ยวเรามาไล่คัตออฟกันเพื่อคอยลุ้นกัน
1: ก็ถ้าสมมุติ ว่ายน้ำรอบแรกเนี่ยจะคัตออฟตอน 7:40 ที่ทานซิชัน
0: คือห้ามออกไปปั่นต่อดูเคนชินตอนนี้ไตกีฬา9นาทีประมาณ10นาทีจะเข้าถึงฝั่งฮะขึ้นทานซิชันที1พอดีที่1ที่1หญิงทวิเข้ามาแล้วนะฮะกำลังเข้าสู่ทานซิชัน
1: ซ้ายคือไตรกีฬาจอขวาคือทวิกีฬานะครับ
0: แดดมันจ้าซะเหลือเกิน
1: แดดออกไว้ 6:50 ครับแสงแดดมาแล้วครับ
0: I feel 8 โมงรู้สึกความร้อนจะเท่า8 โมงนะตอนนี้
1: เมื่อวานเนี่ย
0: เคยจะวิ่งผ่านข้างหลังเราเนี่ยเห็น
1: ข้างหน้าเราข้างหน้าเราใช่ครับตรงนี้เป็นบริเวณสโมสรสัญญาบัตรนะครับ
0: มอไซค์ของเรานี่ก็ไปทุกซอกทุกมุมจริงนะนักขับมอไซค์นี่คือมืออาชีพ
1: โอ้รัดล้อเก่งฮะเราเลือกมือไปแล้ว
0: เลือกมือไปแล้วนะสายล้อขาล้อขาล้อไว้ใจได้ฮะโอ้โหถ่ายจักรยานมาทัวร์ประเทศไทยแล้วทัวร์ออฟไทยแลนด
1: ์นี่ครับก็ทางซ้ายมือเนี่ยเริ่มมี
0: เวฟ3แล้วนี่
1: เวฟ3เวฟ3จะเป็นหมวกสีแดงนะครับก็จะเป็นมิสปีดสวิมเมอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีหมวกเหลืองด้วยครับเวฟ4นะครับจะเป็น slow speed swimmer ครับ
0: อันนี้แหละเหมาะกับผมเลย 2.46 ถ้าว่าย750ผมว่ายได้ 1,000 เนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ30นาที
1: ครับผม
0: 750ผมก็จะทอนสัก25ว่ายแบบออมๆแรง
1: ไปเรื่อยๆ
0: เพราะว่ายังมีอีกรอบนึง
1: ใช
0: ่เอาละเคียงๆครับเตรียมเข้าที1นะฮะ1นาทีอาจจะเจอกระแสน้ำครับ50เมตรสุดท้ายของเคนชินผมดูเนี่ยฮะทุ่นที่กรรมการยืนเมื่อวานแอบไปดูมาแล้วครับว่าทุ่นหนึ่งตรงเนี้ยเหลือ50เมตร
1: ประมาณ50เมตรนะ
0: แต่วิ่งอีก200นะใกล้แล้วใกล้ยืนแล้ว
1: เอาละครับเดี๋ยวตามมาหมวกสีม่วงนั่นจะเป็นประเภททีมรีเลย์นะครับ
0: สีชมพูใช่ไหมสีชมพูเด
1: ็กสีชมพูสีชมพู
0: หมวกสวยน่ารักนะอยากได้จังเลยอ่ะ
1: ต้องไปลงทีมรีเลย์นะ
0: เนี่ยช่างภาพยืนเฉยเลยมั้ยยืนขึ้นเอว
1: แสดงว่าคือไม่ได้ทรมานมากขนาดนั้นนะ
0: ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะตรงเนี้ยนักว่ายน้ําก็ยังว่ายต่อเค้าไม่เดินนะเพราะว่าเค้าว่ายได้เร็วกว่าเดิน
1: ดีกว่านะ
0: ดีกว่าครับ
1: เก็บขาไว้ไปเดินตรงอื่นหรือไปใช้กับการปั่นกัน
0: นี่อ่ะชุดประจําชาติเลยครับเคนชินโอ้ในสนามมีเสียงดีแล้วโอ้ว่ายไปถึงหัวเข่าอ่ะแล้วเขาขึ้นมาเขาไม่เดินนะเขาก็โดดย่องย่องย่องย่องเพื่อข้ามคลื่นว่ายได้ว่ายนะฮะเขาทำ
1: มาแล้วครับ
0: หมวกชมพูตามมาติดๆนะผมว่าห่างกันไม่เกิน50เมตร
2: ขณะเดียวกันไปลุ้นนะครับผู้นำคนแรกที่ขึ้นมาแล้ว
1: ถ้าเกิดเป็นเคนชินก็จะหมายเลขหนึ่งนะครับ
0: แททูหน่อย
1: ครับผมพยายามมองแททูอยู่ตอนนี
0: ้ใช่ใช่เคนชิน
2: เคนชินหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับนะโอเคครับคอนเฟิร์มครับไปเลขหนึ่งครับ
0: โอ้ช่างภาพภาพนิ่งเราเป็นไงรัวสลุด
1: แล้วก็ลืมกดถ่ายหมดแต่วิ่ง
0: กดค้างเข้าทางที่ชั้นทีหนึ่งนะฮะวิ่งขึ้นมาที่ทางมาแล้วตรงนั้นจะเป็นจุดล้างตัวนะครับมีน้ำเปล่าน้ำน้ำจืดฮะล้างตัวเพื่อจะให้มันสบายตัวเวลาปั่นจักรยานทีนึงนะครับการแต่งตัวเขาจะใช้เวลาไม่เกิน30วิครับต้องรีบไป
1: ซึ่งตัวนี้ถือว่าสำคัญมากใช่ไหมครับในการเรื่องของ transition เนี่ย
0: ใช่มีแพ้มีชนะบางทีแพ้กันใน transition เนี่ย
1: ครับ
0: คือว่ายมาเร็วก็จริงแต่เปลี่ยนชุดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีตอนขึ้นจักรยานอีกนะเขาไปใส่รองเท้าใน
1: ผมก็เห็นบางคนเขาจะคือเอารองเท้าใส่แบบไว้ที่บันไดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ก็ผูกตังกะติแล้วก็ไปปั่นออกไปแป๊บหนึ่งแล้วค่อย
1: ปรับ
0: โอ้โปวัฒนาเจ้าเก่านะครับภาพนิ่งที่ไล่ตามนะฮะ
1: อันนี้ที่เราเห็นจะเป็น
0: ทวีกีฬา
1: ครับนะครับแต่เดี๋ยวตอนปั่นจักรยานเนี่ยจะใกล้ๆกันหมดแล้วครับตอนนี้ครับ
0: แหลกหมายเลขหนึ่ง
1: นี่ครับ
0: เคขึ้นมาแล้วใส่ถุงเท้าจะใส่ไม่ใส่ถุงเท้า
1: บางคนก็ไม่ใส่ใช่ไหมครับ
0: ใช่อย่างผมไม่ใส่ถุงเท้าทั้งวิ่งทั้งปั่น
1: เจ็บไปพี่เวลาแบบไม่ใส
0: ่ถ้าเราซ้อมมาดีมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครไม่ซ้อมอย่าพยายามฝึกเลือดท่วมได้ผมเห็นบางคนเลือดท่วมนะวิ่งอ่ะเอาละ
1: โอ้เคนชินนี่ก็จะเป็นจักรยานไตรเลยนะครับ
0: ใช่สวยงามครับพวกนี้คันนึงไม่ต่ำกว่า400,000
1: ประกันตายราคาสูงมากแล้วก็นี่ก็เป็น
0: สปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์นักกีฬาอาชีพเราสมัยนี้จะมีสปอนเซอร์คอยวิ่งเข้าหาครับทำโพเดียมบ่อยๆนะฮะดูหมวกรูปทรงเนี้ยโอ้โหลู่ลม
1: แอโร่แน่นอน
0: แอโร่แน่นอนเหมาะกับโปรครับพวกเราไปใส่นี่เขาคิดว่ามนุษย์อวกาศ
1: ถ้าเราไปใส่เนี่ยผมเอาไปว่าหมวกเนี่ยช่วยต้านลมไปเลยไม่ได้ลู่นะ
0: ผู้หญิงจะผู้หญิงทีมขึ้นมาแล้ว
1: นักกีฬาบางคนนี้ก็ต้องมาดูเลงลายดีเหมือนกันนะครับในการที่จะเข้าจุดทรานซิชั่นต่างๆนะครับ
0: เริ่มเล็งแต่ว่ายน้ำเลย
1: ครับ
0: ปกติแล้วเขาจะเล็งกันวงในวงในมันระยะสั้นกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดวงในของเราตอนนี้ท่านน้ำมันพัดเปลี่ยนทิศทางปุ๊บนะขาไปเกี่ยวทุ่น
1: ครับ
0: ลีวกุลลีวกุล
1: สุชยาลีนากุลนะครับหมายเลข13นะครับ
0: เอ็นชินวิ่งออกมาแล้วฮะตรงนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณ200เมตรเพื่อออกมาจุดสำหรับขึ้นจักรยานเขาจะมีจุดขึ้นจะไม่ปั่นออกมามันอันตรายถึงตรงเนี้ยปุ๊บมันจะมีจุดพอผ่านทุ่นตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเมาส์จักรยาน
1: ครับ
0: เมาส์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวตามกันยาวๆ15นาทีขึ้นจักรยานจักรยาน20โลถ้า AV 40เพราะว่า20นาที
1: แบบเดียวนะฮะดีไม่ดีผมว่าน่าจะได้อยู่ด้วยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวสักพักจะน่าจะเข้าโหมดแล้วครับ
0: กำลังใส่รองเท้าให้เรียบร้อยรองเท้าปั่นพอปั่นไปได้พักนึงเริ่มใส่ตั้งลำได้แล้วเริ่มใส่รองเท้าแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ปั่นให้ตัวแห้งๆไปเลยครับอีกข้างหนึ่งเตรียมน้ำไว้ขวดนึงครับสำหรับระยะ S2 เนี่ยคือระยะปั่นรวมก็คือ40กิโล
1: ครับ
0: ใช้น้ำขวดเดียวพอพวกนี้เขาจะไม่เอาน้ำไปเยอะมันหนักรถได้เสียกันตรงนั้นแหละแต่เป็นผมก็น้ำสองขวดครับ
1: กันไว้ก่อน
0: เอาไว้ลาดหัวตัวหนึ่งไว้ลาดหัวขวดหนึ่งกินน้ำขวดหนึ่งมันร้อน
1: ช่วยลดอุณหภูมิได้ดีเลยนะครับจริงการลดอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยส่งผลอย่างมากเลยนะครับ
0: อย่างเราเนี่ยสายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เราก็เอาน้ำเพื่อระบายความร้อนหน่อยเพราะว่าถ้าร่างกายระบายความร้อนได้ดีความทนทานต่อการออกกำลังกายมันก็จะนานขึ้นเห
1: ็
0: นไหมเขาปั่นชิดขวาน
1: ี่เขากดมาเลยนะครับเนี่ย
0: ออกตัวไปในมากกว่า30 AV 35เลยน่ะแซงไปน่ะช่วงเช้าลมยังน้อย
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวถ้ามาอีกรอบนึง S2 เนี่ยตอนไปใช้สายลมเริ่มแรงผู้หญิงออกมาแล้วครับ
1: นำหญิงออกมาแล้วนะครับสุชยาลีนากุลครับ
0: จักรยานสวย
1: ถ้าสายแบบว่าไตแบบว่าเพียวๆเรียกว่าไต 100% เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้จักรยานไตไปเลยเนาะ
0: ใช่จักรยานไตอ่ะมันหนักกว่าจักรยานเสือหมด
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจะมีความที่มันลู่ลมมาก
1: แล้วก็เหมือนจะเขาเรียกว่าจะช่วยเซฟในเรื่องของเนื้อที่เพื่อจะไปวิ่งต่อด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าท่าการ approach ของการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะเหมือนวิ่งเลย
1: ครับ
0: วิ่งบนอากาศแต่คันนี้จะเป็นเสือหมอบครับ
1: บางคน
0: กลายเป็นเสือหมอบเสือหมอบบางคนก็ไปติดแอโรบาร์เพื่อจะหมอบลงไปต่ำกว่านี้นิดหนึ่ง
1: หรือว่าบางคนก็เอารถทำทายมาแข่ง
0: ใช่อย่างคันนี้เนี่ยเป็นเสือหมอบใช้ล้อขอบไม่สูงด้วยก็คือคงเตรียมตัวมาดีครับเพราะว่าจะเจอลมแรงล้อขอบสูงอ่ะแล้วก็บางคนล้อหลังเป็นดิสเนี่ย
1: ครับ
0: มันดูเท่ดีถ้าใครที่ปั่นช้ากว่า AV 30อย่าใส่ดิส
1: โอ้โหไม่ควรเลยนะ
0: มันหนักมันเหนื่อย
1: แล้วเวลาเจอลมแรงๆเนี่ย
0: ถ่ายภาพสวยอย่างเดียว แต่มันจะเป็นภาระ
1: แต่เจอลมแรงนี่ลมมัน
0: ติ้วนะ
1: ดิสนะใช่ครับ
0: เคยเห็นข่าวฝรั่งอ่ะลมพัดต้องยืนให้รถมันปิวไปเลยอ่ะสังเกตดูเนี่ยใน4จอเนี่ยล้อขอบเตี้ยทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: มีเคนชินที่ใช้ล้อดิสคัน
1: 4จอเนี่ยจะเป็นผู้นำหมดเลยนะครับด้านบนจะเป็นผู้นำไตรกีฬาชายและหญิงนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นผู้นำทวิกีฬาชายและหญิงครับ
0: อันนี้เป็นเส้นทางเข้าสอรฟอตรงนี้จะตรงไปที่ลานสวนสนามนะฮะใกล้ถึงลานสวนสนามแล้ววิวสวยทีเดียวเส้นทางจะปั่นไม่เจอกันเลยเพราะฉะนั้น2เลนซ้ายขวาเนี่ยจะแซงก็แซงขวาไปแซงให้พ้นระยะ6เมตรนะฮะ ถ้าแซงยังไม่พ้นถ้าแซงไม่พ้นต้องถอยถ
1: ้
0: าเกิดเราแซงพ้นแล้วเนี่ยคนที่เราแซงไปแล้วเนี่ยเขาต้องถอยให้พ้น6เมตรเหมือนกัน
1: ระยะเวลาในการแซงนี่3